อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหประชาชาติค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาเพราะว่ากองทัพเมียนมายังโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องนายสเตฟานดูชาริกโฆษกสหประชาชาติออกมาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่กองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่ตลาดในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีก58คนทางนี้ทางการมาเลเซียเริ่มส่งกลับผู้ลี้ภัยชุดแรกจำนวน 1,500 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญากลับเมียนมาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตามข้อตกลงของ2ประเทศเมียนมาจะรับผู้ลี้ภัยกลับรวม 5,000 คนและทางการมาเลเซียอ้างว่าเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับโดยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาดำเนินการปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2564มีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาล่องเรือไปขอลี้ภัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 190,000 คนโดยในจำนวนนี้2ใน3เป็นชาวโรฮิงญา
1: เอกสารงานวิจัยระบุว่า AI ทดลองหรือว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนเรียนรู้ที่จะหลอกลวงหลบเลี่ยงข้อจำกัดและปกปิดความล้มเหลวซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของระบบ AI อัตโนมัติในแบบที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกโดยในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ AI agent ที่ขับเคลื่อนโดยโมเดลจากบริษัท Alibaba DeepSeek และ Moonshotโกหกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการพยายามชนะการประมูลทางธุรกิจแบบจำลองและยืนยันพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าวแม้ได้รับคำสั่งให้ลองใหม่อีกครั้งก็ตามส่วนอีกกรณีพบว่า AI Agent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้โมเดล AI และเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานที่ซับซ้อนโดยแทบไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ปกปิดความล้มเหลวของการทำงานในสภาพแวดล้อมทดสอบด้วยการสร้างผลลัพธ์และไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การหลุดจากการควบคุมและอาจทำให้มนุษย์ควบคุม AI ได้ยากขึ้นเมื่อระบบมีความก้าวหน้ามากขึ้น
0: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NIS ประเมินสุขภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือว่าอยู่ในภาวะอ้วนขั้นรุนแรงโดยเขามีน้ำหนักตัวกว่า140กิโลกรัมและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็ตามนายคิมยังสามารถทำกิจกรรมทางกายได้ตามปกติรวมถึงการวิ่งขึ้นบันไดระหว่างตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตและไม่พบอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวโดยนายคิมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวและจากการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติด้านสุขภาพที่ชัดเจนทั้งนี้ในคิมเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีภาวะน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานทำให้สุขภาพของเขาเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและเสถียรภาพของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่นายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาและนายคิมอิลซงผู้เป็นปู่ของเขาต่างก็มีภาวะอ้วนและสูบบุหรี่จัดโดยทั้งคู่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่ฝนที่มีอาการตกหนักนะครับในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งครับ
2: สื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินหลายสายต้องหยุดทำการหรือลดช่วงเวลาให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายส่วนที่เมืองดูเบในจังหวัดเอสเมอรันดาสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงสุริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่าน ดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกุมชายผู้ต้องสงสัย5คนใกล้ฐานทัพดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำโดยหลังการหารือทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI โดยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซิเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้การประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 นายถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียจำนวนมากจากกรณีเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือได้นำมาฝังไว้พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นขอโทษด้านนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จส่วนกองบัญชาการสหประชาชาติก็แถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในนามเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นรำมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงในเมืองลากอสแล้วด้วยหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกโดยแดเนียลต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่สรุติสุทธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีได้ทำไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
0: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลข่านมีเมืองเล็กๆอยู่เมืองนึงนะคะที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสติน่าเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิต ข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของหาดสิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านคร
0: ับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
5: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้กีฬากอล์ฟซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เราลุ้นเหรียญทองเนี่ยเริ่มแข่งขันวันแรกละ
4: นะคะตอนนี้เราเป็นอันดับที่2ร่วมอยู่นะคะส่วนเมื่อวานนี้เรามีเหรียญรางวัลเพิ่มมาเป็น1เหรียญเงินจากกีฬาเรือใบนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวก็ยังมีแข่งอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ครับเลยครับ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ถ่ายกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เรือแคนูหญิงเราได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นเหรียญเงินนะ
4: ใช่นะคะก็จากอัชราพรดวงละว่านะคะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้เพิ่มมาอีก1เหรียญ นะคะแล้วเป็นเหรียญเงินอย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นแคนูสลาลอมคอร์สค่ะรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยส่งแข่งขัน1คนก็คือน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านะคะเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยโดยการแข่งขันต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่งแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดท่ามกลางการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำทั่วเอเชียเลย
5: นะครับก็ฝีพายสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงพายเต็มกำลังผ่าน23อุปสรรคจนจบการแข่งขันอันดับที่2นะครับเวลา 125.85 วินาทีก็คว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทย
4: ใช่นะคะส่วนเหรียญทองค่ะเป็นของเรือพายสาวจีนหวงฮวนค่ะทำเวลาไปได้ 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงอนาตาซียาอันอันเยว่านักกีฬาเรือพายจากคาซัคสถานนะคะทำเวลามากกว่าเราประมาณ2นาทีนะคะ
5: สำหรับอัชราพรดวงละว่าถือว่าเป็นนักกีฬาแคนูสลาลอมมากประสบการณ์ของไทยนะครับผ่านเอเชียนเกมมาแล้วหลายครั้งโดยในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หังโจที่จีนเมื่อปี2014ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจบการแข่งขันด้วยอันดับที่4แล้วก็เอเชียนเกมครั้งที่18ที่จาการ์ตาที่ปาเลมบังนะครับที่อินโดนีเซียก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับครั้งนี้ก็ได้เหรียญเงินผลงานดีขึ้น
4: ค่ะครั้งที่แล้วจบที่4นะคะแล้วก็ครั้งก่อนนู้นนะคะได้เหรียญทองแดงครั้งนี้มาได้เหรียญเงินเลยนะคะก็เรือพายทีมชาติไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่1เหรียญทองนะคะก็ตอนนี้ได้มา1เหรียญเงินนะคะยังคงมีลุ้นกันอีกหลายวันนะคะ
5: ครับส่วนยิงธนูนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบได้เหรียญละ
4: ใช่
5: นะครับชิงเหรียญทองแดงไปแพ้ให้กับจีนไป
4: ใช่นะคะนี่เป็นทีมยิงธนูผสมไทยนะคะก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนี่คือการแข่งขันประเภทคันธนูทดกำลังทีมผสมรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยก็จะมีกนกนภัสแก้วชมพูกับพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติลงสนามพบกับอินเดียก่อนอันนี้ในรอบรองชนะเลิศนะคะ
5: ตอนเจอกับอินเดียเนี่ย อินเดียชนะเราไปบุดหวิดนะครับแค่แต้มเดียวนะ
4: ใช่
5: อินเดียชนะไป156ต่อ155
4: ก็คือถ้าผ่านอินเดียไปได้เราจะเข้ารอบชิงแล้วการันตีเหรียญเงินนะคะแต่ว่าแพ้ไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นอินเดียนะคะที่เข้ารอบชิงไปเจอกับเจ้าแห่งกีฬาชนิดนี้ก็คือเกาหลีใต้นะคะส่วนทีมไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมชาติจีนค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคะก็แพ้คู่ของจีนไป154ต่อ158นะคะจบอันดับที่4ของการแข่งขันจีนคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองนี่เป็นอินเดียนะคะที่เอาชนะเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศมาได
5: ้ชนะเกาหลีใต้ได้ไม่ธรรมดานะครับเกาหลีใต้นี่เก่งยิงธนูมากๆเลย
4: โอลิมปิกนี่เกาหลีใต้แทบจะกวาดนะคะก็ทั้งคู่พอใจกับผลงานนะคะบอกว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลมากๆแต่ว่ายังไม่ถึงความฝันที่คว้าเหรียญรางวัลได้แต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะคะ
5: ขณะที่การแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับรายการนี้จริงๆเราก็หวังถึงเหรียญทองเหมือนกันน
4: ะคร
5: ับแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกับเป็นคู่ชิงกันครั้งที่แล้วนะครับเราแพ้เวียดนามไปก่อนแต่ว่ายังเป็นเกมแรกเรายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่
4: ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะคะก็เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่ม A นะคะทีมตะกร้อ4คนสาวไทยในชุดน้ำเงินเป็นรองแชมป์เก่าด้วยเจอกับเวียดนามแชมป์เก่านะคะทีมตะกร้อ4คนนี้ก็จะมีรัศมีทองโสดมีวิภาดาจิตพรวนสวดีปรือปักแล้วก็มาสยามดวงศรีค่ะ
5: เซตแรกเนี่ยเวียดนามออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายทำคะแนนทิ้งไป3ต่อ1แต่ว่าสาวไทยเล่นเครื่องกลับมาตีเสมอแล้วก็มีเสมอกัน14ต่อ14ต้องเล่นดีลส์นะครับก่อนที่จะเป็นสาวเวียดนามชนะไป17ต่อ14ขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซต
4: ค่ะเซตที่2นี่สาวไทยเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยนะคะแล้วก็มีนักกีฬามีปัญหาอาการบาดเจ็บจนแพทย์เนี่ยต้องเข้าไปดูอาการหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเวียดนามที่ก็ยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไป15ต่อ12นะคะก็เป็นสาวเวียดนามค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซตค่ะแม้ว่าจะประเดิมสนามด้วยผลงานไม่เป็นใจแต่ว่าทีมตะกร้อ4คนสาวไทยนะคะยังมีโอกาสแก้ตัวแล้วก็ลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเราจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
5: ้
4: 7โมงเช้านะคะแล้วก็อีกคู่นึงนะคะในกลุ่ม A ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาชนะอินเดียมา2ต่อ1เซตวันนี้เราเจอฟิลิปปินส์นะคะส่วนกลุ่ม B อินโดนีเซียลงเล่น2นัดวันเดียวนะคะชนะสปป.ลาวไป 2-0 แล้วก็ชนะญี่ปุ่น 2-0 นะคะแล้วก็มาเลเซียลงเล่นนัดแรกชนะสปป.ลาวไป 2 ต่อ 0 เซตค่ะ
5: ครับขณะที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยนะครับช่วงนี้ในการแข่งเอเชียนเกมก็แข่งในรอบจัดอันดับ 5-8 เมื่อวานนี้เจอกับไชนีสไทเปนะครับเฉือนชนะไป 2-1 นะครับก็นี่เป็นฮอกกี้หญิงรอบจัดอันดับ 5-8 นะครับเจอกับไชนีสไทเปสำหรับทีมชาติไทยของเราเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกดดันคู่แข่งในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็ขึ้นนำ 1-0 ได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีคุมเกมแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยนำอยู่1ต่อ0แต่ว่าครึ่งหลังไชนีสไทเปมาตีเสมอได้เป็น1ต่อ1นะครับจนถึงควอเตอร์ที่4เรามาได้ประตูสำคัญ
4: นะคะก็ใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็เล่นกันเป็นทีมนะคะจนได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็ยังช่วยกันรักษาสกอร์กันอย่างเดียวแน่นจนหมดเวลานะคะก็เป็นทีมฮอกกี้หญิงไทยค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ1ก็ทำให้ฮอกกี้สาวไทยนะคะเดินหน้าต่อไปในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะลงแข่งขันเพื่อทำอันดับที่ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ
5: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเป็นกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยแล้วรุ้นถึงเหรียญทองกันนะ
4: ใช่ครับที่แล้วเราเป็นแชมป์เก่าในประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงนะคะ
5: ครับก็แข่งทั้งชายและหญิงแข่งทั้งหมด4วันนะครับเมื่อวานนี้แข่งวันแรกผลงานของทีมหญิงยังอยู่ในกลุ่มนำอยู
4: ่ค่ะนะคะก็ปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลนะคะเป็นแชมป์เก่าเป็นเจ้าของ2เหรียญทองครั้งที่แล้วทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะคะก็ทำผลงานดีที่สุดของสาวไทยตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่3ร่วมกับเดียงก้าบักดานกานานจากฟิลิปปินส์เหวยซื่อหลิงจากไต้หวันแล้วก็ยินรั่วหนิงจากจีนนะคะ
5: ครับ
4: ส่วนโปรปายพัชรจุฑาคงกพันธ์วันแรกตีไป1อันเดอร์พาร์นะคะรั้งอันดับที่9ร่วม อีกคนหนึ่งโปรซิมนะคะณัฐกฤตตาวงทวีลาภวันแรกหดเกินไปถึง4โอเวอร์พาร์ค่ะแต่ว่าในการแข่งขันประเภททีมเนี่ยเขาจะเอาคนที่ดีที่สุด2คน มารวมกันนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมสาวไทยเนี่ยเมื่อรวมกับทั้งโปรเปียโนแล้วก็โปรปายเนี่ยเราอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะคะก็อยู่อันดับที่2ร่วมนะคะก็ร่วมกันกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนแล้วก็ชนิดไทเปค่ะ
5: ครับส่วนผู้นำนี่เป็นของแชนนอนตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกตีไป7อันเดอร์พาร์อันดับ2ปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มนำอยู
4: ่แล้
5: วอยู่อันดับ2นะครับในประเภททีมรวมทั้งบุคคลด้วยการแข่งขันมี4วัน
4: ค่ะ
5: นะครับเริ่มวันแรกเดี๋ยวก็ลุ้นกันผลงานของนักกอล์ฟหญิงเรา
4: โอ้แต่วันแรกสิงคโปร์นี่นำไปถึง4สโตรกเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะว่ายังมีเวลานะคะให้ทำผลงานตีตื้นขึ้นมานะคะก็กอล์ฟเนี่ยจะแข่ง30ถึง3ตุลาคมค่ะ
5: ครับส่วนกอล์ฟชายวันแรกถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับวันแรกเนี่ยออกสตาร์ทตามผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันก็หลังจากดูผลงานของนักกีฬาไทยกอล์ฟหญิงไปแล้วนะครับของกอล์ฟประเภทบุคคลชายวันแรกในประเภทบุคคลครับโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดในรอบแรกสกอร์อีเวนต์พาอยู่อันดับ18ร่วม
4: ขณะที่อีกคนหนึ่งฟีฟ่าพงศพักเกล่าพักดีนะคะหดเกิน2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่29ร่วมแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสินค่ะทำไปถึง4โอเวอร์พานะคะอยู่อันดับที่37ร่วมค่ะส่วนผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยซวนจากไต้หวันแล้วก็ฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พาร์นะคะอันดับที่3ร่วมมี4คนค่ะสาวทัศน์ทันวาจากอินเดียมุนโดยอบจากเกาหลีใต้เจิ้งยุนเหอจากจีนแล้วก็เคอิตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นมี4อันเดอร์พาร์ค่ะ
5: ในประเภททีมนะครับซึ่งเอาสกอร์2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันที่นำอยู่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ส่วนไทยอยู่อันดับ11รวบนะแต่ก็ถือว่ายังเป็นการแข่งขันวันแรกนะครับยังมีให้แก้ตัวอีก3วันด้วยกัน
4: ค่ะวันแรกอาจจะไม่เป็นใจสำหรับทีมหนุ่มไทยนะคะเอาไปดูกันที่วอลเลย์บอลชายหาดกันบ้างค่ะก็ทีมไทยนะคะทีมไทย1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
5: ครับนี่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับในประเภททีมหญิงทีมสาวไทยนะครับก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องภพสนุตาวดีเป็นคู่มือ66ของโลกนะครับเป็นมือ4ของรายการเจอกับทางด้านของเบอร์นาเดตพอกับแอนโรดิน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส
4: ์เจอชื่อ ของนักกีฬาทั้ง4คนเข้าไปนะคะอ่ะเซตนี้นะคะก็เซตแรกเนี่ยนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำไปก่อน21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2นะคะถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะได้21ต่อ12ต้องดวลกันจนถึงเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะคะแล้วก็สู้กันสูสีค่ะปรากฏว่าเป็นคู่ของไทยนะคะที่แซงเอาชนะไป15ต่อ13คะแนนค่ะก็จบเกมนะคะทำให้ธาราวดีกับวรพีรชยากรนะคะเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เซตเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวไปพบกับอีกคู่หนึ่งของฟิลิปปินส์ก็คือฮาโปรเจล่าคานนะคะกับชานายปาการ่าโซฟีอาคู่มือ90ของโลกต่อไปค่ะ
5: อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับสลินดามุงคลกับพัชรพรศรีหวงเป็นคู่มือ158ของโลกแล้วก็คู่มือ6ของรายการเจอกับคู่จากจีนเถาชูถิงกับตงเจียคู่จอมเก่านะครับมืออันดับ119ของโลก
4: ค่ะก็ปรากฏว่าสลินดานะคะกับพัชราพรนี่ต้านความแข็งแกร่งของคู่อันดับ5ของเอเชียไม่ไหวนะคะก็แพ้ไป2เซตรวดค่ะ18ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะคะยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนคู่ของจีนค่ะก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปพบเพื่อนร่วมชาติอีกคู่หนึ่งนะคะ

0: ค่ะรอบรองเราผ่านเข้ามาทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายนะคะทีม
1: เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ก็แข่งกันในประเภทสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นทีมชาติไทยลงแข่ง2คนนะครับก็มีจายอังสุธาสาวิทกับนรเศษธาดาบุญมา
0: ค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกนะคะจายเนี่ยต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็จายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับฉือเฟิงคังจากไต้หวันจายก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะคะชนะผ่านไปได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะจายจะไปพบกับฮานซีนักปั่นจากจีนแข่งกันวันนี
1: ้นะ
0: คะในรอบ8นะคะซึ่งจะแข่งขันกันระบบชนะ3ใน2รอบค่ะ
1: ครับขณะที่นรเศษธาดารอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะนักปั่นญี่ปุ่นที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1นะครับต้องไปแข่งรอบแก้ตัวเจอกับซารอมมูฮัมหมัดซาฟิดดาวจากมาเลเซียแต่ว่านรเศษธาดายังทำความเร็วสู้นักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้ก็เลยตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprint มีแรงครับ I think ได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัวร์
3: ไทยเชียร์อะไรเยอะคร
2: ับ โอ้ย I hope คนไทยอ่ะชีมีอะล็อตไงที่บ้านไง and I hope everyone safe back home ด้วยมีน้ำท่วมเยอะ I hope everyone safe จริง
0: คนไทยนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: ภาษาอังกฤษคุณดีมาก
0: ค่ะ
1: ครับแปลได้ด้วย
0: เขาพูดสั้นนะคะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะก็เดี๋ยวแข่งกันวันนี้นะคะมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2เหรียญทองก็จะมีวรุษแปะกระโทกรายการออมเนียมชายนะคะรวมถึงใจอังสุธาสาวิทนะคะในรายการสปรินต์บุคคลชายรอบ8คนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬาคริกเก็ตถือว่ามีปัญหาหนักนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องดูจากสภาพอากาศเป็นหลักนะครับถึงจะแข่งขันกันได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องยกเลิกเกมรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับมีฝนตกหนักและก็เลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบรองโดยการดูจากอันดับโลกแทน
0: ก็คือยกเลิก
1: ไม่ต้องแข่ง
0: ไม่ได้แข่งนะคะก็4ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่เสียเหงื่อสักหยดเดียวนะคะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะคะคือกีฬาบางชนิดกีฬาเนี่ยอาจจะลงเล่นในสภาพที่ฝนตกกรีธงกรีธาเราก็เห็นมาแล้วแต่คริกเก็ตเนี่ยด้วยอุปกรณ์ที่เวลาโดนน้ำเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำแล้วก็มีอันตรายด้วย
1: ใช่ครับเขาบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยเล่นกลางฝนไม่ได
0: ้
1: เพราะข้อจำกัดของอุปกรณ
0: ์
1: ที่ลูกบอลซึ่งทำจากแกนไม้ค็อกเนี่ยแล้วก็หุ้มด้วยหนังจะอมน้ำแต่ก็ขยายตัวจนหนักคุมทิศทางไม่ได้และอันตรายต่อผู้เล่นอาจทำให้มีอาการบาดเจ็บนะครับอีกทั้งบอลยังต้องกระเด้งพื้นและผู้เล่นยังเสี่ยงลื่นล้มอีกนะครับส่วนไม้ตีเนี่ยเขาบอกว่าทำจากไม้เนื้ออ่อน มีราคาค่อนข้างแพงนะครับอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายก็เลยสุดท้ายต้องใช้วิธีดูจากอันดับโลกหา4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า8ทีมที่เข้ามานะคะคัดเอา4ทีมก็จากอันดับโลกแล้วก็ปรากฏว่าปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศมีอันดับโลกสูงที่สุดนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
1: ก็เกมรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างปากีสถานกับฮ่องกงแล้วก็อินเดียกับอัฟกานิสถานถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าก็น่าเห็นใจสำหรับนักกีฬานะครับสรุปก็เลยไม่มีโอกาสได้แข่งขันนะ
0: ก็คือเขาก็ซ้อมมานะคะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกลดหลั่นลงมาจาก4อันดับแรกเนี่ยเขาก็หวังใจว่าจะใช้แบบแมตช์หนึ่งเนี่ยเป็นน็อกเอาท์เข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้แข่งขันนะคะแต่ว่าทางจารัตเชียร์เลอร์ผู้อำนวยการกีฬาของการแข่งขันนะคะบอกว่าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ใช้เวลาตลอดทั้งปีในการปรับปรุงเขาใช้สนามเบสบอลให้กลายเป็นคริกเก็ตนะคะแต่พอฝนตกหนักลงมาเนี่ยด้วยมรสุมด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นนะนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกแชมป์เกาหลีใต้ในเสื้อสีแดงพบกับจีนเริ่มเกมมานาที22นะครับเป็นหวังยู่ตงทีมชาติจีนหลุดเข้าไปทำประตูนะครับให้จีนออกนำก่อน 1-0 นี่นำก่อน 1-0 แล้วก็นาที33เกาหลีใต้ตีเสมอจากลูกมงของอียองจุนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1-1

0: นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเป็นแบจุนโฮครับมาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะไป 2-1 นะครับก็ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดนนำก่อนน
1: ะ
0: สำหรับทางเกาหลีใต้ครับแล้วก็นี่ประตูแซงนำ 2-1
1: ก็เป็นเวทีที่นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้นี่เน้นเป็นพิเศษนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยนะคะส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่ค่ะทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะคะเกมนี้ต้องดวลกันจนถึงยิงจุดโทษเลยค่ะก่อนจะเป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่านะคะก็เดี๋ยวมาดูรูปเกมนะคะเริ่มเกมมา8นาทีอุซเบกออกนำก่อนนะคะ
0: นี่จังหวะขึ้นมาแปรนะครับของซอดาแบกบาโคมอฟครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่1-0เข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกหนักนะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 1-0 แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่88นะจากเซนาอิชิบาสึ
1: ต้องบอกว่าเป็นประตูต่อลมหายใจเลยนะคะจะหมดเวลาอยู่แล้วนะคะก็มายิงในช่วงท้ายเกมค่ะมงสวยๆเสียบคานไปเลยนะคะก็ตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นประตูตอนหนึ่ง
0: ต่อเวลาพิเศษไปก็ยิงกันไม่ได้นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่าชนะไป9-8
1: โอ้แล้วเขายิงจุดโทษกันแบบสูสีน่าจะบีบหัวใจเจ้าภาพมากๆนะคะก่อนที่จะเอาชนะไป9-8ประตูอย่างที่บอกไปนะคะญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ก็ถือว่ามาตามนัดนะคะขณะที่อุซเบกิสถานค่ะต้องหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนต่อไปค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนนำแบบห่างมากๆ151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพอยู่อันดับ2มี50เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับ24เหรียญทองของไทยตอนนี้อยู่อันดับที่5 12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
1: เราได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเงินเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังคงอยู่อันดับที่5ซึ่งเป็นอันดับที่ทางผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์กันมีวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเดี๋ยวเจอกับจีนตอน14นาฬิกานะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญทองใจอังสุธาด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ลุ้นกอล์ฟต่อด้วยวันที่2
0: เทควันโดด้วยมั้ยเทควันโด
1: เทควันโดแข่งวันแรกแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนเครียดเรื่องของรถที่จมน้ำอยู่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองบอกว่าทำเต็มที
0: ่ครับส่วนในบ้านเราตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเป็นรายการซีเล็กประชาชนกอหญิงก็เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PA ในชุดน้ำเงินเจอกับสโมสรนครนนท์ PA เนี่ยรายชื่อเนี่ยนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะก็จะมีอย่างพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกกรามชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุลธราแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยนี่ชุดเอเชียนเกมเลย
0: ใส่ชุดสีน้ำเงินคิดว่าทีมชาติไทย
1: เล่นอย่างนี้ใครจะสู้นะคะส่วนสาวนครนนท์มีนักตบดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะก็จะมีอย่างอัมพาสนสุรัตน์ทิพย์สุดาบัวหลายวรัตยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
0: ครับผลปรากฏว่านักตบสาว PA เล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเลยนะครับก
1: ็
0: จัดเต็มเอาชนะไป3-0เซต25-23 25-16แล้วก็25-16นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
1: ค่ะก็เป็นแชมป์สมัยที่12ด้วยนะคะส่วนอันดับที่3เป็น harut.com ชลบุรีค่ะราชมงคลธัญบุรี VC นะคะที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0เซตแล้วก็คว้าอันดับที่3มาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของกีฬามวยไทยกันบ้างนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมวยไทยที่จังหวัดสงขลาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับในพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับก็มีการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติเลย
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Fight for the Future ด้วยนะคะมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แรงบันดาลใจของคนทั่วโลกนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมวยไทยไปต่อยอดกับวิถีชีวิตแล้วก็ความสนใจของ ของคนรุ่นใหม่ระดับสากลส่วนไฮไลท์เลยก็คือกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลหรือว่า GMC นะคะการแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีเปิดให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมีการชิงเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะโดยมีรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะมีปีเตอร์เดนแมนนะคะ
0: เจอเขาต้องไปขอต่อยท้อง
1: ทำไมคะ
0: เดนแมนเขามีท้าทายมีช
1: า
0: เลนจ์ไงเวลาเจอเนี่ยเขาท้องกล้ามท้องแข็งแรงมากแลกกันคนละหมัดแต่ผมขอต่อยอย่างเดียว
1: ให้เขาก่อน
0: เวลาเขาจะต่อยคือเราวิ่งหนี
1: ให้เขาต่อยก่อนนะคะสุดแล้วก็มีปิ่นฮาไทยรัฐมีอาลีฟสอเดชพานมีรัศมีแขด้วยนะคะก็ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะคะให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยด้วยนะคะก
0: ็
1: เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สงขลาด้วย
0: แล้วก็มีการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างประเทศนะครับก็เป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์ร่วมเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยให้ต่อยอดสู่โอกาสทางอาชีพทางธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับก็กระจายเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการมีชกจริงด้วยรายการนี้เป็นรายการใหญ่ครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming นะคะก็มีการร่วมมือกันกับญี่ปุ่นค่ะยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยนะคะ
0: ครับ Baby Swimming Thailand สถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนะครับจับมือพันธมิตร Sakinuma Swimming Club สโมสรว่ายน้ำเก่าแก่กว่า50ปีจากจังหวัดคานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับเด็กไทยก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาแถวหน้าของเอเชียด้วย
1: ค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เชิงยุทธศาสตร์กับบริษัทS&F จำกัดผู้บริหารของซากินุมะด้วยกันนะคะก็การผนึกกำลังครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำองค์ความรู้แล้วก็มาตรฐานระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยนะคะยกระดับการว่ายน้ำอย่างที่บอกนะคะสำหรับการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงแล้วก็โปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วนะคะก็จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบ Trained Trainer สไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะเพื่อให้มีโค้ชระดับคุณภาพสูงนะคะรองรับการต่อยอดหลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพปั้นผู้เรียนรู้สู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาระดับโลกแล้วก็โอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่แล้วก็การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ครอบคลุมทุกช่วงอายุเลยค่ะ
0: ครับมาที่วงการฟุตบอลในยุโรปกันบ้างนะครับมีข่าวของคริสเตียโน โรนัลโดเกมล่าสุดไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ก็เลยประกาศลาแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลยให้ผมลงไปวอร์มตั้งนานไม่เรียกใช้งานคือบอกก่อนว่าเกมเจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นเกมที่2เกมแรกที่ชนะเวลส์ได้เนี่ยเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้
1: โดนเปลี่ยนออก
0: ใช่โดนเปลี่ยนออกแล้วก็มีโอกาสเยอะน
1: ะ
0: แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเกม2ก็เลยถูกดรอปเป็นตัวสำรองช่วงครึ่งหลังเหมือนกับโรนัลโดเนี่ยคุยกับโค้ชนะครับทาโคเก้เคซุสบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นตัวจริงน
1: ะ
0: แต่ว่าครึ่งหลังอาจจะใช้งาน
1: แต่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายพอดูหน้างานแล้วคือสกอร์มัน 2-1 นะก็เลยต้องเน้นเกมรับก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโรนัลโดลงไป
1: ใช่นะคะก็ในราคาโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับโค้ชแล้วก็มีการคุยกับประธานของสโมสรด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจเก็บของออกจากแคมป์ซะเลยไม่ไปฝึกซ้อมด้วยนะคะเขาบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลีกซาอุดีอาระเบียอาจจะอยากกลับไปรับใช้ต้นสังกัดมากกว่าน
0: ะครับคือจริงๆฮอเก้เคซุสซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชของโปรตุเกสก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชอัลนาเซอร์น
1: ะ
0: ทำงานด้วยกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์พาทีมได้แชมป์ซาอุดีอาระเบียโปรลีกมา
1: ะ
0: นะครับแต่อย่างที่คนคาดการณ์ไว้เลยถ้าเกมไหนเห็นพี่โด้ลงมาวอร์มแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีจริงด้วย
1: นะคะคือพี่โด้เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าด้วยวัยก็อายุ41ปีแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการโดนดรอปในบางแมชนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาออกจากแคมป์เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram นะคะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหลังจากแถลงข่าวของกุนซือทีมชาติและภายหลังได้มีการพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสนะคะก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติที่ทุ่มเทมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะอวยพรให้ทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้โชคดีทุกคนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะมาบอกให้คนโปรตุเกสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: นะจริงๆเนชั่นลีกครั้งนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันมันจะเยอะกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาจะรวบเอาช่วงกันยากับตุลามารวมกันเพราะฉะนั้นเนชั่นลีกช่วงแรกเนี่ยจะเตะกัน4แมตช์เลยเราเห็นหลายทีมมีการโรเตชั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เกมด้วยกันโรนัลโดใจร้อนไปหน่อยจริงๆมีอีก2นัดมีโอกาสได้ลงอยู่แล้วเออแต่ว่าพอไม่ลงนะครับก็เลยถอนตัวไป
1: เป็นสไตล์ของเขาด้วยนะคะจริงๆอาจจะอยากลงเพื่อที่จะทำสถิติ 1,000 ประตูหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่ะอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินยังไงนะคะจะอยู่เคียงข้างแฟนบอลเสมอนะคะ
0: ใช่ก็อยู่กับแมนซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับพาทีมคว้าแชมป์มาทุกรายการแมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิด114คดีจากทั้งหมด115คดีนะครับตอนนี้ระบุว่ามีความผิดจริงแต่ว่ายังไม่ระบุบทลงโทษนะครับเดี๋ยวรอให้แมนซิตี้อุทธรณ์ก่อนซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
1: ค่ะก็มีผลจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้มันยังมีเวลาให้ซิตี้อุทธรณ์นะคะก็หลังจากที่ได้รับคำตัดสินจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะคะซึ่งอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลที่แล้วไปนะคะเขาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเฟรานโซเรโนประธานของสโมสรนะคะเป๊ปบอกว่าต้องการให้แฟนบอลซิตี้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าตนเองจะอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาจะอยู่เคียงข้างสโมสรเจ้าของสโมสรประธานสโมสรแล้วก็นักเตะทีมงานเอนโซมาเรสกาด้วยนะคะก็บอกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่เหมือนใครของเราเสมอนะคะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปก็พูดได้ชัดเจนว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
0: ครับก็พาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA ครับ3สมัยลีกครับ5สมัยได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกเรียกว่าตั้งแต่เป๊ปมาเนี่ยแมนซิตี้ได้ทุกถ้วยเลย
1: เหมือนเป็นการยกระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยจาก114ข้อหาเนี่ยคือเขาก็อยู่ในยุคของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป๊ปก็อยากให้กำลังใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะต้องผ่านไปด้วยกันเพราะว่าข้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
0: ส่วนวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกม
1: เดี๋ยวเช้าเลยก็จะมีตะกร้อมีจักรยานนะคะมีให้ชิงเหรียญทองตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
2: ตื่นแต่เช้าครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของเครื่องบินขับไล่ลาฟาเร่ของฝรั่งเศสนะครับขณะบินคุ้มกันเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ระหว่างเดินทางจากเมืองลูดไปยังเมืองแมสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเยือนฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
2: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก MD ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้และข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะยุกับผีบอกเกลียงแล้วกันน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะมีข่าวสั้นมาฝากกันเหมือนเดิมติดตามรายกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อตไม่เล็ก10แอดแล้วก็ทางเพจของ NBT ภาคใต้ที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมไปถึงไล่ๆ2ทางที่ขึ้นหน้าจอก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้เช้านี้ทักทายน้องต้นนามปรมินทร์นิรโซนี่ส่งหัวใจกันมาแล้วนะคะแล้วก็อีกได้หลายฐานนะคะทักทายคุณณภัทรสุมาโนกันนะคะ
0: ชาวรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับแต่ก่อนจะไปแลข้าวเนี่ยก็ยังคงติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำในประเทศนะครับนะโดยเฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้รัฐบาลกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็แจ้งเตือนหลวงหน้านะครับย้ายทิ้งข้องขึ้นที่สูงอพยพเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้รับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น1ถึงเมตรเมตรซ่องนะครับกลุ่มปพเองก็จึงเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยยกข้องขึ้นที่สูงย้ายรถนะนะครับและครม.กระทั่งการในมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลครับรัฐมนตรีมหาดไทยนะฐานะนายกเนี่ยก็ติดตามที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สั่งการให้มีแผนเผชิญเหตุนะครับแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าเน้นกลุ่มเปราะ

0: างนายเอกนิติธันประภาสกับรัฐมนตรีคลังนะครับกระลงสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำและกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอรุณบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้วางแผนระบบระบายน้ำดูแลประชาชนกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีประจำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ระดมเจ้าหน้าที่ระบายน้ำพร้อมทั้งเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังครับ
1: ค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจะบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการดับรองและก็พันน้ำข้าวถุงเพื่อจะน่วงน้ำและกระชายแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้านายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการสร้างเพิ่มกำลังสูบน้ำและก็เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการจะมีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ที่เคหะชุมชนร้อมกล่าวรวมไปถึงมีการบริการวิดีโอคอลผ่านแอปหมอพร้อมค่ะนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะการสนับสนุนโรงครัวกลางพม.จัดทำอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะมีการระดมค่ะพาหนะ160อัตราไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพภาคกลางและก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะ อันนี้ถูกกระทรวงก็ว่าได้นะก็แยกย้ายกันไปดูแลพี่น้องประชาชน
0: นะครับแล้วก็กรมอุตุยังประกาศเตือนเรื่องก็จะมีฝนกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนะก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะทีนี้มาแลเรื่องนี้แล้ววันที่1ตุลาคมวันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกันแล้วไหมนะคะอย่าลืมนะถึงแม้ว่าใครจะเคยชายกันมาแล้วแต่ว่าต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์กันด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังพอยืนยันเรียบร้อยแล้วตั้งก็จะเข้าเลย 1,000 บาทจะฉายซิดได้1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้รัฐช่วย60เหมือนเดิมสูงสุด200บาทต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการก็ต้องย้ำว่าอย่าเข้าใจผิด 1,000 บาทนี่ก็คือมีแค่ 1,000 นะฉายได้2เดือนไม่ใช่ว่าเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมนะ
0: นะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะฉายเดือนละกี่ร้อยนะครับก็ค่ะทั้งหมดพันก็คือหมดพันเลยนะครับเอาเช้าวันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ก็ไปเข้าไปกดยืนยันนะครับนะลงทะเบียนรับสิทธิ์ดังกล่าวครับ
1: ถึง15ตุลาคมนะแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันไปนู้นแล้วค่ะ30พฤศจิกายน
0: นะครับก็ยืนยันสิทธิ์กันได้นะครับ
1: ที่
0: แอปเป๋าตังนะ
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องกดยืนยันสิทธิ์กันก่อน
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ไปเรื่องแสดงความยินดีกันบ้างครับแสดงความยินดีกับร้อยตำรวจโทชยุทธคงประสิทธิ์กับลูกหลานชาวบันตาคุณนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับได้จารึกชื่อคว้าเหรียญเงินการแข่งขันวิ่งพลัดผสม 4x100 เมตรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับณประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอชื่นชมด้วยนะครับนะนะครับน้องชยุทธนะครับก็เจ้าหลุมกลดเหมือนกันครับ
1: แสดงความยินดีกันด้วยลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวเกริ่นกันไว้สักฮิตนึงค่ะวันนี้ในช่วงข้องจับกระแสตายค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดคุยถึงในเรื่องของการดับมือนี่แหละค่ะนักเรียนนี่เขาแก๊งกันเดี๋ยวนี้นะเขามีการใช้ AI เตือนภัยน้ำท่วมเป็นฝีมือนักเรียนนะคะโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมค่ะนี่เขากวาดรางวัลไทยญี่ปุ่นมาแล้วกันจะผันพรื้อมั่งเดียวติดตามในช่วงหน้าจับกระแสตายค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลข้าวที่เอามาฝากวันนี้กันก่อนในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับท่านข้าวเช้านี้นะครับนะจังหวัดนครที่ธรรมราชประชันนั่งตาลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20สืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แลนกาชาดจังหวัดนครที่ธรรมราชประจำปี2569ครับที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานเปิดการประชันนั่งตาลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569และกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะครับภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครที่ธรรมราชประจำปี2569โดยมีนางเศร้าส้มซี่ทรงแก้วเข้าไปกับแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครที่ธรรมราชผู้บริหารองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินนั่งตาลุงและประชาชนเข้าร่วมครับ
1: สำหรับการประชันในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่20แล้วค่ะก็มีนั่งตาลุงจากภาคใต้นี้และมาสมัครเข้ารวมทั้งแมตช์25คณะด้วยกันก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุ18ถึง39ปีจำนวน11คณะรุ่นอายุ40ปีขึ้นไป14คณะค่ะทีนี้คณะกรรมการเขาก็จะมาคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงให้เลือกรุ่นละ9คณะเท่านั้นค่ะเพื่อจะเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีเนี่ยเขาจัดระหว่างวันที่29กันยายนจนถึง1ตุลาคมก็คือวันนี้ค่ะสำหรับรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจะจัดระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม69นี้เขาก็จะจัดคืนละ3คณะด้วยกันค่ะ
0: การประชันนั่งตาลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดนั่งตาลุงนะครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้และเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านนะครับได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดนครที่ธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ
1: ไปร่วมรับชมกันได้นะคะนี่บางทีก็ห้าแลยักษ์หรือมันการนั่งตะลุงตอนนี้นะคะไปเที่ยวแคคอนกันค่ะทีนี้มาแล่ทางด้านข้องเคลื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขาได้จัดงานวันครบรอบพิธีเปิดเคลื่อนรัชประภาปีที่39ค่ะเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญข้องเคลื่อนรัชประภาค่ะที่ท่าเรือกฟผ.เคลื่อนรัชประภาค่ะนายวิภูภิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพร้อมด้วยนายสิริวัฒน์จัดซี่รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนนายเอกรัตน์สมินทรปัญญาค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้านายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภานายวิรัตภูชางผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภา1และก็นายวัชรพงษ์คุ้นล้ำผู้ช่วยผู้ในการเคลื่อนรัชประภาซ่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะและก็ผู้ปฏิบัติงานของเคลื่อนรัชประภารวมไปถึงมีอดีตผู้บริหารและก็ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกก็มาร่วมงานนี้กันอย่างพร้อมเพรียงมาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 399,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเคลื่อนรัชประภาเพื่อจะส่งเสริมการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำและก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนจากนั้นค่ะผู้เข้าร่วมก็ได้รวมกันรับชมวีดิทัศน์39ปีเคลื่อนรัชประภาค่ะก็จะมีการนำเสนอนะประวัติความเป็นมาพัฒนาการตลอดจนบทบาทและก็ภารกิจของเคลื่อนรัชประภาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับสำหรับเคลื่อนรัชประภานะครับเปิดฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2530นะครับได้รับพระราชทานนามว่าเคลื่อนรัชประภาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลา39ปีนะครับเคลื่อนรัชประภาดำเนินการภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของการหน่วยความผลิตแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านของการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนภารกิจพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงนะครับทางด้านพลังงานและก็ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนการจัดงานครั้งนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญของเคลื่อนรัชประภาแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจกองเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างการควบคุมผลิตหน่วยงานภาครัฐประชาชนและประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับแสดงความยินดีกับเคลื่อนรัชประภาด้วยนะครับไปแล่นที่เข้านายกกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนนะครับรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายกข้องขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียครับรัฐบาลนะครับยกระดับการรับมือน้ำท่วมเต็มกำลังโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามพร้อมทั้งอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ยายยานพาหนะหลวงหน้านะครับหลังจากกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้รับน้ำเจ้าพยาสูงขึ้นอีก1เมตรว่านะกรมปอพอเองนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำนะเร่งยกข้องขึ้นที่สูงครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการไปติดตามการระบายน้ำและก็กำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะทางด้านกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แรงวางแผนระบายน้ำและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อ

0: ลอด24ชั่วโมงพร้อมพั่นน้ำข้าวถุงนะคะแล้วก็มีการเปิดครัวสนามช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้สร้างเพิ่มกำลังสูบน้ำป้องกันนิคมอุตสาหกรรมส่วนกระทรวงสาธารณสุขพม.และก็คมนาคมค่ะก็มีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร้อมกล่าวและก็มีการใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหม้อพร้อมค่ะตั้งโรงครัวกลางและก็ระดมยานพาหนะว่า160อัตราเข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ภาคตะวันออกกันแน่นว้าให้ข้าวถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นแหละค่ะ อันนี้ก็คือมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในตอนนี้นั่นเองค่ะอาทีนี้เมื่อที่เราบอกวันนี้วันแรกของการที่จะไปยืนยันกดรับสิทธิ์นะคะทางในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสค่ะเอามาแลกกันนะคะ1ตุลาคมวันนี้วันแรกของการฉายสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนค่ะทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบไม่ค่ะคนที่ว่าได้รับสิทธิ์แล้วต้องดำเนินการผันพรือกันมั่งถึงจะได้รับสิทธิ์นะวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีคำตอบมาให้มาฟังกันค่ะนางรุ้งการทองบำรุงค่ะนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ท่านได้ฝากย้ำไปถึงคนที่ว่าผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์รายใหม่อันนี้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะถึงแม้ว่าจะเป็นรายชื่อที่ว่าผ่านการพิจารณาแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วสิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้าต่างๆค่ะการสามารถจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปจนถึงวันที่12มกราคม2570แต่ว่าอีก4ธนาคารนะประกอบไปด้วยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ยืนยันตัวตนถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่ว่าท่านก็แนะนำนะว่าพันพรือก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม69นี้แหละจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะวงเงินไปซื้อข้องชายและสินค้าอุปโภคบริโภคที่รัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่มให้ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยอีก700บาทก็รวมข้องเดิม300เป็น 1,000 บาทนะคะเฉพาะเดือนตุลาคม2569นี้เท่านั้นค่ะ
1: ครับขณะที่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับสามารถมอบอำนาจให้กับผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่สามารถรูดนะครับจากเว็บไซต์ของโครงการหรือธนาคารที่รับยืนยันสิทธินะครับบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนณธนาคารทั้งเองข้างต้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรเริ่มเนี่ย2550นะ65นะเท่านั้นนะครับจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องยืนยันตัวตนครับเราฟังเสียงท่านผอ.กันเลยครับ
2: หลักสำคัญเลยนะคะไม่ใช่ว่าพอเราตรวจสอบสิทธิ์แล้วเราผ่านเกณฑ์เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่การที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ซึ่งการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยทั้งประเทศพรุ่งนี้เราเริ่มดีๆกัน1ตุลาคม2569นะคะสิ่งสำคัญเลยนั่นหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ท่านจะต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนนะคะซึ่งในการยืนยันตัวตนเนี่ยยืนยันตัวตนได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือในแอปเป๋าตังนะคะกับช่องทางที่2ก็คือธนาคารรัฐทั้ง5แห่งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามนะคะท่านจะต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนนะคะซึ่งถ้าท่านยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเราตรวจสอบสิทธิ์นะคะในระบบมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะ3ช่องก็ให้ยืนยันตัวตนให้เสร็จอย่างที่ธนาคารรัฐก็คือ14ตุลาเพื่อที่ให้เราสามารถใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมนี้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่นโยบายรัฐที่เพิ่มมาไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอะค่ะเขาเพิ่มวงเงินให้นะคะสำหรับเดือนตุลาคมเพิ่มมาให้อีก700เดิมอ่ะเขาจะได้300พอเพิ่มมา700มันก็คือจะได้ 1,000 บาท 1,000 บาทให้เดือนเดียวนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเรามีเงื่อนไขว่าเราได้ตุลาคมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จตุลานี้เพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทในเดือนนี้ค่ะ
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ64ริบรอบไม่กันมั่งกันนะครับนะก็เปิดให้ลงให้ผู้มีสิทธิ์ต่างรายเก้ารายไม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านในปี65กับ69นะครับต้องกดรับสิทธิ์นะแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนะครับนะหรือวันนี้วันแรก เวลา6โมงเช้าจนถึงนู้นและอาถุมนะแล้วก็ร้านค้าต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินนะครับภายใน30พฤศจิกายนเช่นกันนะครับเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนกับเราฟังเสียงพออีกครั้งนึงในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไอ้เกียรติพลัดครับ
2: รอบเพิ่มเติมนี้ให้สำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมนะคะก็กลุ่มเดิมก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกับกลุ่มที่ตกหล่นจากตกเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งปี65และปี69นะคะก็ให้ไปกดนะคะรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังเพื่อที่จะได้สิทธิ์60 40นะคะซึ่งวงเงินที่ให้นะคะก็คือให้1,000 บาทให้วันละ100บาทวันละ200บาทนะคะก็ให้วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไปกดยืนยันสิทธิ์คือ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
3: กดผ่านแอปไหนคะร้านค้า
2: ร้านค้าแอปถุงเงินค่ะ
0: ก็อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันกันด้วยโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไปกดชาก็จะไม่ได้ใช้สิ้นของเดือนตุลาคมเพราะเขาให้แค่เดือนเดียว
1: ไม่ถึงอธิเพิ่ม700นะ
0: ใช่นั่นแหละค่ะ
1: อื่นเนี่ยก็ยังได้
0: ยังได้เหมือนเดิม
1: ค่ะไปดูกันที่ประพีประชาชนกันบ้างครับรวมแรงรวมใจสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุ่นครับเพื่อส่งเสริมการประกวดประเพณีทำการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมาได้แต่ว่าที่วัดบางเศร้ามูซ่องตำบลขวงอำเภอบ้านตาขุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายคำรุ่นเชื่ออินโทครับนายกอบต.ขวงนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุ่นวิทยาและก็โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขวงรวมกิจกรรมประดับตกแต่งจัดทำเรือพนมพระนะครับซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุ่นที่ส่งเข้าประกวดเรือพนมพระนะครับในงานประเพณีจักรพรรดิทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ซึ่งทุกคนในชุมชนนะครับมารวมตัวกันเพื่อซ้อมขบวนและก็รวมกันประดับตกแต่งเรือพนมพระณวัดบางเศร้าครับ
0: ค่ะสำหรับการประกวดก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทลักก็จะมีเรือพนมพระทางบกแล้วก็ขบวนแห่สำหรับประเภทของการประกวดเรือพนมพระทางบกค่ะก็จะประกอบไปด้วยเรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ก็จะแน่นในเรื่องของการใช้วัสดุภูมิปัญญาและก็การซื้อความหมายทางพุทธศาสนาที่แปลกใหม่และประเภทที่สองคือประเภทของการประกวดขบวนแห่เรือพนมพระทางบกค่ะก็จะประกอบไปด้วยขบวนแห่ขนาดเล็กนะก็จะมี50ถึง150คนแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ย150แอดถึง300คนค่ะ
1: ครับสำหรับการสร้างสั้นนะครับเรือพนมพระปีนี้เนี่ยก็เลือกใช้มาจากวินนะเป็นสีม่วงเป็นลักกันนะครับเนื่องจากเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งคณะทำงานทุกคนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำให้สามารถจิงทั่วประชาทานในปีนี้มาครองได้สำเร็จครับ
0: อันนี้ก็เป็นวัดบาตาคุ้น
1: บาตาคุ้นนะครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาแลกการทำกิจกรรมข้องเยาวชนในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายกันมั่งค่ะโดยเยาวชนโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปทัศนศึกษาที่ภูเก็ตอควาเรียมนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะนี่ค่ะแรกแต่ว่านี่ออนแรกแต่ว่าซื่อนะสำหรับเยาวชนจากโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนค่ะก็ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการค่ะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง27ตุลาคม69โดยมีนายวิมลนู่แก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีม NBT ภูเก็ตแล้วก็สวทภูเก็ตรวมให้การต้อนรับและก็มีการประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยในช่วงเช้าเนี่ยคณะเยาวชนเดินทางไปที่ภูเก็ตอควาเรียมเพื่อจะไปชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดค่ะมีทั้งฉลามนะปลาการ์ตูนแล้วก็สัตว์น้ำอีกหลายประเภทเลยพร้อมชมอุโมงค์จัดแสดงปลาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแล้วก็รวมไปถึงระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทกันด้วยและการนอกจากนี้ค่ะน้องๆก็ยังได้รับชมแอนิเมชันตำนานเมืองพลึกเกาะมหัศจรรย์ นะอันนี้ในช่วงเช้าค่ะก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อไปในช่วงบ่ายก็คือไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตตรงนี้น้องๆไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะประวัติความเป็นมาของเมืองแร่ดีบุกและการวิถีชีวิตของชาวเมืองรวมไปถึงในเรื่องราวของการกำเนิดโลกระบบสุริยะซึ่งมีชีวิตและการวิวัฒนาการของมนุษย์ตลอดจนขั้นตอนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
1: การทะลุ่งและการแปลรูป
0: การทะลุ
1: ่
0: งอ๋อแล้วก็มีการย้ายทิ้นท่านของชาวจีนรวมไปถึงมีการแต่งกายแบบบ้าๆยาๆนั่นแหละ
1: มองได้เลยนะครับสำหรับโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะครับดำเนินการโดยมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้ซึ่งมีนายอารีวงอารยะนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโดยมีเป้าหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จังหวัดจนะเทพานาทวีและสบายอยครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตร่วมครอบครัวประทับในพื้นที่ภาคกลางและก็จังหวัดขว้างทะเลอันดามันนะครับโดยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขว้างทะเลอันดามันจำนวน120คนได้เข้าร่วมในจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตมาในฝั่งนี้นะครับ120คนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปลี่ยนสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมโครงการดังกล่าวจึงเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโลกทัศน์และก็เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ได้เรียนรู้นะครับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมิตรภาพความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมนะครับซึ่งความรู้ประสบการณ์ที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและก็บ้านเกิดในอนาคตพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนนะครับเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสร้างความสมานฉันท์และก็รวมกับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข้าใจและก็รวมอยู่รวมกันอย่างซบซุกต่อไปนั่นเองครับมากันที่สุราษฎร์อีกสักข้าวนะครับนี่กลุ่มเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นยืนหนังสือผ่านการรวยคว้าเครื่องราชประพานะครับข้อให้ผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นครับโดยมาแล้วแต่ว่านะครับที่ปาถางข้าวเครื่องราชประพาอำเภอบันตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นกว่า100คนนะครับนำโดยนายสถาพรกลมเจริญอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยืนหนังสือนะครับข้อความอนุเคราะห์ผู้ว่าการการขวาความผลิตแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นตามเอกสารผลการศึกษา EIA ต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อดำเนินการเรื่องของประมาณโครงสร้างและก็โครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นโดยมีนายวีรัตผู้ช้างกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเครื่องราชประพาหนึ่งเป็นผู้รับมอบนายสถาพรกลมเจริญกล่าวว่าการก่อสร้างเขื่อนราชประพาได้สร้างแล้วเสร็จนะครับตามวัตถุประสงค์หลักของการสร้างขึ้นคือเพื่อชลประทานการเกษตรสร้างเพื่อผลิตไก่ควายสร้างเพื่อการท่องเที่ยวสี่เพื่อประมงนะครับผ่านมา39ปี30ปัญญากรมเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นยังไม่ได้รับประโยชน์เรื่องชลประทานการเกษตรให้กับเกษตรกรของอำเภอบันตาคุ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่การเกษตรอำเภอบันตาคุ้นทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาได้นำเสนอโครงการนี้นะครับผ่านโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นต่ออธิบดีกรมชลประทานตั้งแต่27ธันวาคมปี53และก็เมื่อปี63นะครับกรมชลประทานก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษาผลกระทบและก็สิ่งแวดล้อม EIA เขตพื้นที่อำเภอบันตาคุ้นแล้วเสร็จเมื่อปี64เป็นต้นมาครับ
0: ค่ะการยืนหนังสือในครั้งนี้ค่ะจึงเผื่อจะข้อความอนุเคราะห์และก็การช่วยเลือกต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเอกสารโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาคุ้นไปส่งต่อให้กับอธิบดีกรมชลประทานเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการชลประทานระบบท่อที่จะมีประโยชน์นะคะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านตาคุ้นต่อไปทางด้านข้องนายวิรัตผู้ช่างค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนราชประพาหนึ่งท่านก็บอกว่าหลังจากได้รับหนังสือก็จะนำไปเข้าสู้กระบวนการรับหนังสือของหน่วยงานแล้วก็นำเสนอไปตามลำดับนั่นเองค่ะ
1: นี่ครับต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันครับ
0: ค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาติดตามลักษณะอากาศของเช้าวันนี้กันบ้างกับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้นะไปเลยนะครับก็บอกบ้างแล้วนะครับเรื่องของเมฆฝนแต่ก็ยังบอกว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคอยประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็ปัตตานีเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสและก็ต่ําสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับไปเลยควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลครับในจังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: แล้วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้เราจะมีผลงานจริงๆของนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเนี่ยค่ะในเรื่องของ AI เตือนภัยน้ำท่วมค่ะเมื่อที่บอกและเป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมไม่ธรรมดาเข้ากวาดรางวัลไทยญี่ปุ่นมาแล้วกันนะรายละเอียดเพิ่มเติมโดยช่วงหน้ามาดมพูดคุยกันช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: ุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: ไปโรงเรียนก่อนพ
3: อเข้าโรงเรียนดิลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะมันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับทุกท่านครับชาวใต้ชนกับกระแสใต้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับวันนี้อยู่กับโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมซึ่งไปได้รับรางวัลเหรียญทองจากโครงการระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนน้ำท่วมอัจฉริยะนะครับด้วย AI Plus Ranger ดังว่านะโอ้ในการประกวดนะครับ iNew Gen 2026ระดับมัธยมศึกษานะครับจัดขึ้นจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดต้นแบบนะครับนวัตกรรมเตือนภัยจากประเทศญี่ปุ่นด้วยรายละเอียดเป็นพันพืชวันนี้นะครับนะคงที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นพันพืชนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นจากไอ้ไรเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากนางสาวนันทิการวงคำจันทร์ครับหรือครูบี้ครับครูชำนาญการโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมและก็หนองมู่ว่านนะครับนายณัฐภาคพิลาวุฒิกับนักเรียนชั้นม.6และก็น้องกีตาร์นะครับนางสาวสสินันชูดวงนักเรียนชั้นม.6นะครับคนเรียนพุ่นพินพิทยาคมสวัสดีท่านอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: น
1: ้
0: องครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ต้อนร
1: ับ
0: สู่แหล่งข่าวชาวใต้ครับ
1: มีน้องๆแหล่งใต้กันได้ไหมคะทั้ง3ท่านนี้
2: พูดได้แต
1: ่
2: ไม่ค่อย
1: ถนัดเดี๋ยวเราแหล่งกลางกันก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้น
0: ขออนุญาตเรียกครูบีแล้วกันนะครับ ครูบีครับเล่าภาพรวมถึงนวัตกรรมนะครับว่าคืออะไรครับ
2: สำหรับตัวนวัตกรรมตัวนี้ค่ะก็คือเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำท่วมอะค่ะแล้วก็เราก็จะให้ AI อะค่ะเป็นตัวประมวลผลว่าภาพที่เซ็นเซอร์จับได้อะค่ะมีน้ำท่วมไหมหรือว่าเป็นสถานการณ์ปกติโดยที่ตอนที่เราเริ่มทำนวัตกรรมตัวนี้เราก็เริ่มจากพื้นที่ใกล้ๆอย่างหลังโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมอะค่ะจะเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตาปีเราก็ทดลองจากของโรงเรียนก่อนแล้วก็ลองทดลองไปขยายผลไปติดตั้งที่จุดต่างๆอย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟพุ่นพินอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: ก็คือกล้องมีหน้าที่บันทึกภาพไว้ถ้าระดับน้ำแค่เนี้ยก็คือปกติพอขึ้นมาสักครึ่งเมตรเนี่ย
2: เสียงนิดนึงละ
0: อันนี้จะแจ้งละ AI จะบอกแล้วว่าท่วมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันจะแจ้งเตือนยังไงอะคะครูบี
2: เป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่หลายคนมีอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะเป็น notify แจ้งเตือนเข้ามาเหมือนปกตินะเสียงนะเฝ้าระวังนะท่วมแล้วนะอะไรแบบนั้นนะคะ
1: อันนี้เราคิดค้นกันมานานหรือยังเพราะว่ามันมาเข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้พอดีเลยค่ะครูบี
2: จริงๆตัวนี้เป็นของที่คิดมาตั้งแต่ปลายปี2566อะค่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน3ค่ะเป็นเวอร์ชันที่3แล้วเวอร์ชันแรกอะค่ะจะเป็นเวอร์ชันที่จะเป็นกล่องกล้องเล็กๆค่ะแล้วก็ใช้ตัวบอร์ด Arduino ในการทำงานแล้วเราก็พยายามปรับให้เรื่อยๆจนสามารถประยุกต์เข้ากับกล้อง CCTVเพื่อที่จะให้ใช้อุปกรณ์ที่โดยทั่วไปหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขามีอยู่แล้ว
0: ครับทีนี้ก็ต้องมาถึงชุดทำงานแล้วครับหลักการทำงานจุดเด่นครับเนี่ยไปที่น้องหมูหวานครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: ใช่ค่ะก็คือโดยหลักการทำงานของเราใช่ไหมครับก็คือเราจะนำตัวกล้อง CCTV ข้างหน้าเนี่ยครับไปติดตั้งบริเวณริมตลิ่งริมแม่น้ำครับหรือว่าเป็นบริเวณที่เราต้องการจะตรวจวัดใช่ค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงครับแล้วก็ตัวกล้องของเราเนี่ยครับจะส่งภาพเนี่ยครับไปประมวลผลผ่าน AI ครับโดย AI ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับครับการตรวจวัดใช่ไหมครับก็คือ1จะเป็นของ normal ครับในระดับ normal เนี่ยจะเป็นระดับน้ำปกติประจำวันทั่วไปเลยครับ
0: แล้วก็
3: ใช่ครับแล้วต่อมาคือระดับ risk ครับหรือว่าความเสี่ยงครับก็คือจะเป็นในระดับที่ฝนตกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆละแต่ยังไม่ถึงความเสี่ยงครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเป็นระดับ flood ครับก็คือความเสี่ยงละก
0: ็คือ
3: ใช่ท่วมแล้วครับก็คือจะสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนเก็บของได้ทันนั่นเองครับ
1: อ๋อก็แบ่งเป็นระดับที่ความปลอดภัยนั่นเอง
3: ตามที่คุณครูเคยกล่าวไว
0: ้ก็คือจริงๆวงจรปิดนี่แหละแต่ว่าวงจรปิดที่เราเห็นนะคือเราต้องมาดูว่าเนี่ยน้ำขึ้นเลยนะแต่ตัวนี้ไม่ใช
2: ่
0: พอขึ้นในอันตรายมันเตือนเลย
1: เตือนเรา
0: เราต้องดู
1: ค่ะแต่คราวนี้เราทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะครูบีเดี๋ยวต้องมาถามน้องกีตาร์หน่อยค่ะว่าในช่วงของการที่เราพัฒนาระบบลูกกว่าจะมาถึงตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคะซีซั่นเท่าไหร่นะคะน
2: ี่ซีซั่น3ใช่มั้ย
1: ซีซั่น3แล้วเราเจอความท้าทายมีปัญหาอุปสรรคไงบ้างน้องกีตาร
4: ์ในช่วงของการพัฒนาระบบค่ะความท้าทายอันดับ1เลยก็คือเราจะทำยังไงให้ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วก็มีความแม่นยำค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะในระยะที่เราทำระยะแรกค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนของเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างปัญหาที่เราพบก็คือเราจะทำยังไงให้มันแม่นยำแม่นยำจริงๆใช่แล้วก็ได้มีการทดลองมีการเปลี่ยนชุดข้อมูลมีการเทรน AI ให้น้องมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ดค่ะเราแก้โค้ดไปเรื่อยจนน้องมาถึงจุดนี้ที่น้องแม่นยำขึ้นจริงๆน้องมีความเหมาะสมในการติดตั้งมากจริงๆค่ะ
1: ถ้าเราพูดถึงความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
4: กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หนูให้เป็น70 5%
0: 5% เลยนะมันเตือนแน่นอนแหละถ้าน้ำขึ้นมาจุดที่เราไปวางไว
1: ้น้องไม่ธรรมดาน้องเทรน AI อีกทีนึงนะ
0: สร้าง AI
1: ได้ AI อีกทีนึง
0: มาที่รางวัลกันบ้างครับน้องหมู่หวานรางวัล i new gen คืออะไรครับ
3: รางวัล i new gen ใช่ไหมครับมันจะเป็นรายการแข่งขันครับก็คือเป็นรายการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมเนี่ยครับก็คือในการประกวด i new gen ใช่ไหมครับเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายเนี่ยครับได้ส่งนวัตกรรมเข้าไปประกวดการแข่งขันกันเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนจริงๆครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมได้เรียนทองเลยใช่ไหมไอ้เจนเนี่ย
1: เรามีโรงเรียนอื่นส่งผลงานเข้าไปเยอะไหมคะ
3: ส่งไปประมาณ500
2: คือถ้ารวมทุกรุ่นของมัธยมอะค่ะมันจะมีหลายประเภทอะค่ะรวมกันเป็นพันผลงานคือมันจะจัดจริงๆไอ้นิวเจนจัดมาหลาย10ปีแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนเราจะรู้จักในชื่อวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ
1: คือจากเป็นพันชิ้นน่ะน้องหมูหวานแล้วก็เราได้เหรียญทองกันมาด้วยรู้สึกไงบ้างอะ
3: ความรู้สึกแรกเลยใช่ไหมครับก็คือโล่งเลยครับเพราะมันกดดันค่อนข้างจะกดดัน

0: ือรายการนี้ค่ะที่ได้ก้าวเข้าไปญี่ปุ่นจริงๆมันมาจากรายการประเทศไทยไปนั่นคือการไปญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วพอไปปุ๊บเราจะไปเจอนักวิจัยของญี่ปุ่นจริงๆของขององค์การอวกาศของญี่ปุ่นคือเราไปแข่งเสมือนเราเป็นประชาชนคนนึงค่ะแล้วพอครั้งที่สองที่เป็นเซตน้องๆไปก็เราจะไปร่วมทีมกับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยของเขาคือแข่งเสมือนกับว่าเราไม่ใช่เด็กมัธยมค่ะเขาเอาเราไปแข่งเหมือนเราเป็นนักวิจัยคนนึงก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาเรื่องของการพยายามใช้ภาษาก็คือพยายามที่จะให้น้องๆเขาได้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดงานแล้วร้องจะเจอภาษาอังกฤษแบบหลายสำเนียงมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียศรีลังกาญี่ปุ่นเองหรือว่าภาษาอังกฤษแบบบริชิตไปเลยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: โอ้แต่ว่าครั้งที่เราไปญี่ปุ่นนั้นเราไปประกวดในโครงการอะไรนะ
0: เป็นโครงการแลผิดโปรโตไทป์ชาเลนจ์เป็นการทำต้นแบบนวัตกรรมอะค่ะที่ทางจิสด้าเขาจัดการประกวดขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะอันนี้น้องกีตาร์ไปใช่ไหมลูกอ๋อ
1: เล่านิดนึงเล่านิดนึงก็ว่าเป็นไงตัวที่เอาไปประกวดก่อนที่นานได้ประกวด
3: โดยการรายการ RPD Challenge 2026ค่ะเป็นการที่เราเข้าไปเข้าร่วมค่ะแล้วเขาก็จะจับทีมให้เราใหม่และให้เราเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยใช้ดาวเทียมค่ะคือจัดทีมใหม่แล้วก็สร้างแนวคิดใหม่เลยใช่ค่ะ
2: ค่ะคือเป็นผลงานอันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เป็นอีกตัวนึงอ
2: ีกตัวนึง
0: คือผลงานตัวนี้ค่ะทำให้เราได้ไปแต่พอไปปุ๊บมันจะเป็นแฮกกาธอน72ชั่วโมงที่ให้โจทย์ใหม่เราเลย
2: หนูไปรวมทีมกับใครลูกตอนนั้น
3: ไปรวมทีมกับพี่คนญี่ปุ่นคนนึงค่ะ
2: แล้วเราใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารตอนนั้น
3: อังกฤษค่ะ
2: ได้อยู่มั้ย
3: พอได้
2: อยู่แล้วก็ได้รางวัลมาด้วยเอาเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตอนความรู้สึกแรกที่ได้รางวัลเลยก็คือหนูดีใจมาก
2: รางวัลอะไรก่อนรางวัลอะไรเราได้รับมา
3: หนูได้รางวัลผลงานโดดเด่นรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นย
2: ัง
4: ไงบ้าง
3: ดีใจมากแบบชื่นใจสุดๆตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยยังไงไปก็ได้ประสบการณ์แล้วแน่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลที่เราเอามาปรับใช้ในโครงงานเราแน่ๆแล้วพอมันได้รางวัลมาอีกนู้ภูมิใจมาก
2: เหมือนเราไม่ได้คาดหวัง
1: ตัวชิ้นงานมันเป็นยังไงครับที่ว่าใช้กับดาวเทียมมันไม่ใช่วงจรปิดใช้ Wi-Fi ถูกไหมครับใช่ไ
3: หมมันเป็นการที่เราทำโดนมา2อันนะคะจับภาพพื้น
1: ใช้โดน
3: ใช่ค่ะแต่เป็นแนวคิดเป็นการเสนอแนวคิดเฉยๆ
1: แนวค
3: ิ
1: ดไม่ได้ตัวผลิตชิ้นนั
2: ้นค่ะแล้วก็แน่นอนว่านี่เราได้รับรางวัลใหญ่ๆกันมาค่อนข้างเยอะเลยน้องหมูหวานคิดว่าจุดแข็งของนวัตกรรมของเราที่ทำให้เราคว้ารางวัลมาได้คืออะไร
5: ก็คือนวัตกรรมใช่ไหมครับนวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องราคาแพงครับเพราะว่านวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นของชิ้นเล็กๆเริ่มต้นจากชิ้นเล็กๆครับที่ราคาไม่แพงครับแต่สามารถช่วยแจ้งเตือนได้จริงๆครับแก้ไขปัญหาได้จริงๆนั่นก็คือนวัตกรรมที่ดีเป็นจุดแข็งของเรานั่นเองครับ
1: ก็คือต่อไปถ้าเป็นชุมชนเราเนี่ยมีกลุ่มไลน์อันนี้ก็จะแจ้งเตือนเข้าไปเลย
5: ใช่ค่ะ
1: จะได้ไม่ต้องเดินขับรถไปดูนะไม่เสี่ยงอยู่นะครับแนวทางในการต่อยอดในอนาคตกับน้องหัว
5: แนวทางในการต่อยอดในอนาคตใช่ไหมครับก็คืออย่างที่กีตาร์ได้บอกไปครับก็คือตอนนี้ความแม่นยำของเราเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 75% ใช่ไหมครับผมอยากพัฒนาขึ้นให้ประมาณให้มากกว่า 90% ขึ้นไปครับเพื่อความแม่นยำในอนาคตครับแล้วก็อยากจะต่อยอดในการนำไปติดตั้งพื้นที่จริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: มากเลยครับ
2: ครูบีเราได้ฟังน้องเขาพูดไปแล้วว่าเขาอยากจะขับเคลื่อนยังไงกันบ้างในฐานะที่เราเป็นครูที่ปรึกษาค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงบ้างครับครูบี
0: ค่ะก็เบื้องต้นตอนนี้ที่ทีมเรามีแผนการเดินทางก็คือเราได้มีการติดต่อกับทางสำนักวิจัยของสำนักงานทรัพยากรน้ำค่ะเขาก็จะมีการส่งนักวิจัยมาพูดคุยแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องการทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแล้วก็แจ้งเตือนปริมาณน้ำซึ่งตัวโครงงานเนี่ยค่ะนอกจากจะต่อยอดได้ว่าแจ้งเตือนน้ำท่วมต่อไปเราจะขยายผลให้เป็นการแจ้งเตือนภัยแล้งจากพื้นที่เก็บน้ำเช่นบึงอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆก็คือให้มันครอบคลุมภัยพิบัติของเราอะค่ะ
2: โอ้ดีจัง
1: ค่ะน้องๆทั้งสองคนครับอยากให้ส่งแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันนะครับผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่ครับ
5: ครับอยากส่งแรงใจให้เพื่อนๆใช่ไหมครับก็คือนวัตกรรมของเราครับมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยสนใจจริงๆแล้วลงมือทำมันจะสามารถสำเร็จผลได้จริงๆครับ
1: ค่ะ
3: ตัวหนูก็คืออยากฝากถึงรุ่นน้องที่อยากเข้ามาทำโครงงานอะไรแบบนี้อยากให้มีความกล้าที่จะทำไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วเก่งแล้วแค่เรากล้าลง

0: มือทำแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาไปกับมัน
1: ครับผมวันนี้เรียนกับชาวใต้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับครูบีนะครับนางสาวนันทิการวงคำจันทร์ครับจากโรงเรียนพุนพินพิทยานะครับแล้วก็น้องหมูหวานนะครับณัฐภาคพิลาวุฒครับม .6 นะแล้วก็น้องกีตาร์นะครับนางสาวสศินันชูดวงครับจากม .6 เช่นกันโรงเรียนพุนพินพิทยาคมครับขอบคุณมากมากครับ
2: ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะเก่งมากมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาห้องรายการแล่งข้าวชาวใต้ก็แมตลงแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิรับขับข้าวนะคะวันนี้พบกับซ่อมโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมดผักขวัญสอนรักค่ะ
1: ผมเพื่อนคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @NBT ผักตายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะทางเพจ Facebook นะคะ NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้าค่ะหรือว่าจะเป็น YouTube ค่ะ News NBT ซ่องคล้าทีวี NBT ซ่องคล้า TikTok ค่ะ News NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้า X ค่ะ NBT ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิราบขับข้าวนะคะช่องทางลักช่อง10 @NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพิราบขับข้าวของเราได้นะคะถ้าเกิดใครที่สะดวกแลตอนนี้ก็แลผ่านไลฟ์สดก็ได
0: ้
1: หรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถแลย้อนหลังก็ได
0: ้ได้ด้วย
1: มันนะคะแลได้ทางผ่านทางช่องทาง NBT Plus รวมถึง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กับNBT ส่งคลานั่นเองค่ะนี่มาทักทายกันสักนิดนะ
0: แฟนครับเรารายงานตัวแล้วนะคะ
1: มาแล้วนะน้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสนะคะสงหน่วยตาหัวใจมาละลาวเป็นคนแรกตลอดเลยนะคะบอกว่ามาแล้วครับ
0: สวัสดีปีงบไม้2570ครับพี่หมดพี่ส้มโอ้ช่วยทั้งซองนะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดเขาชมเนี่ยเราต้องแคบหลับแล้วนะ
0: มา
1: แล้วก็จักเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ทยอยเข้ามาแล้วด้วยนะคะครูเจี๊ยบครูไส้บัวมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: กระนกวันก็มาแล้วครูใบไม้ก็มาแล้วด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: นี่นะคะสวัสดีว่าเช้าๆวันนี้อากาศดีเลย
1: มันค่ะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพูดคุยทักทายแล้วก็สามารถแลงกับเราได้ผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลาสที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะส่วนพี่รับขับข้าวของเราวันนี้ค่ะยังคงแจกกันยังต่อเนื่องราวน้องหมดวันนี้พลาดไม่ได้นะหลังจากที่วันซ่องวันโกนเนี่ยเราแจกกันในรายการพี่รับขับข้าว
0: เล่นเกมกันสนุกสนาน
1: มัน
0: ใครได้รับบัตรแล้วมั่ง
1: นั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะพิเศษสักนิดนึงถ้าเกิดเราแจกมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมวันนี้จะให้เจ้าโค้งพื้นที่เขามาแจ้งด้วยตัวเองในรายการพี่รับขับข้าว
0: แสดงว่าพลาดไม่ได้แสดง
1: ว่
0: าพลาดไม่ได้เลย
1: เลื่อเลยนะคะบัตรเนี่ยแต่ว่าจริงๆบางอันเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะนะคะพอเราแจกวันละ5รางวัล2วันผ่านไปแล้วใช่ไหม
0: สิบ
1: รางวัลมีเจ้าของไม่แล้ว
0: มีเจ้าของไม่แล้วแต่ยังเลื้อยนี
1: ่ยังมีอยู่เลยยังมีสองวันให้ได้รวมสนุกกันนะคะ
0: มาจับตาฟังกิจกรรมวันนี้เพราะว่าเจ้าของงานเขามาเอง
1: มันค่ะแล้วก็จะได้มารู้ลึกๆ กันด้วยว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็คำถามที่จะถามในวันนี้เนี่ยต้องฟังให้ดีเลยนะ
0: ต้องฟังนะพออยู่ในข้าวนี่แหละ
1: ถูกต้องในรายการของเรานะคะฟังให้ดีฟังให้ได้ฟังให้จำ
0: ตั้งแต่ตอบคำถามกันเราแจ้งไม่กักเราแจ้งถูกใบใครตอบทุกได้รางวัลไป
1: ถูกต้องค่ะนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงที่2ของพิรับขับข่าวค่ะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารกันก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เริ่มจะหายเขาเรียกว่ายืนยันสิทธิ์ไหมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นผู้ติดตามได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันนะคะเดือนเขาเรียกว่าส่งเดือนสุดท้าย
1: นั้น
0: ที
1: น
0: ่จ
1: เด
0: ะ
1: ือน
0: ได้
1: พิ
0: ใช้
1: เศ
0: กัน
1: ษ
0: มันเหล็กวานเนี่ยหลายคนเนี่ยไปลาดกันจ่ายกันปลุกปรับพอมันเหลือใช่ไหมพอเขาไม่ถอบมาในเดือนต่อไปต้องบอกว่าเริ่มแล้ววันนี้ค่ะ1ตุลาคม2569ค่ะประชาชนทยอยยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะพร้อมกับฉายสิทธิ์คณะทีรันค่ะก็เข้าร่วมโครงการผ่านแอปทุ่งเงินได้นะคะตั้งแต่ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมที่เปิดให้พี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดเข้าร่วมมาตรการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยผักดัดเนี่ยรวมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันค่ะแล้วก็รวมตลอดโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนพี่น้องประชาชนก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะสำหรับการจ่ายสิทธิ์โครงการก็กำหนดให้ภาครัฐเนี่ยรวมจ่ายในสัดส่วน 60% ขณะที่พี่น้องประชาชนก็รวมจ่าย 40% โดยรัฐเนี่ยสนับสนุนวงเงินสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็วงเงินรวมสูงสุด 1,000 บาทต่อคนค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าและก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการจากเดิมเนี่ย300บาทก็เพิ่มเป็นก็เพิ่มอีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทค่ะทวนปรึกก็ตามค่ะวงเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการสำหรับผู้ที่ถือสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเดือนตุลาคมปี2569ตามเงื่อนไขของโครงการค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนค่ะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้สิทธิ์ได้เงื่อนและก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะหรือติดขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ
0: มาในหลายๆคนในคอมเมนต์นะคะก็กำลังทยอยบอกกันอยู่นะเมื่อครูใบไม้บอกว่าอย่าลืมกดรับสิทธิ์กันนะคะ
1: ตั้งนาคาปลุก
0: เออถนัดมันเลยนะ
1: ว่าเฉาเฉาเลยตียกตื่นแล้วมากอดยืนยันซิดแต่น้องวัดไม่กอดที
0: ่เนี่ยว่าจะมากอดพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมที่กำลังแลรายการพี่ราบขับเค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกนะคะของการเริ่มให้ยืนยันซิดค่ะสำหรับไทยสวยไทยเพิ่มเติมนะคะ
1: ส่งเรือน
0: มัน
1: พิเศษไปเลยตามคำเรียกร้องนั่นน่ะ
0: ถูกต้องนะเดี๋ยวจะมากอดพร้อมๆกันอันดับแรกเนี่ยเราก็เข้าไปที
1: ่แอปพลิเคชันเป่าตังค์
0: เป่าตังค์นะ
1: เป่าตังค์เลยโหลดในตัวซับมีอยู่แล้วพอเขาแจกต่อเนื่อง
0: ถูกต้องพอเซตจากแอปเป่าตังค์แล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกที่เขาเรียกว่าแบนเนอร์ใช่ไหม
1: แบนเนอร
0: ์เออแบนเนอร์ที่เขียนว่าไทยสวยไทยพลัสก็จิ้มพล็อก
1: จิ้ม
0: ไปเลยมันก็จะ
1: เ
0: ข้าสู่หน้าจอนี
1: ้
0: ที่เป็นหน้าจอเมื่อเวลาเราสแกนไทยช่วยไทยพลัสตามปกติถึงที่นี่เนี่ยพอเวลาเราจะกดยืนยันซิทใช่ไหมเราก็ไปเลือกตรงนี้เลยค่ะที่เขาเขียนว่าไทยช่วยไทยพลัส
1: นี่
0: ซิทดัดช่วยใจนี่อันนี้อันแรกก็จิ้ม
1: ปึ้งนี่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้
0: แต่มันก็จะขึ้นเลยว่าให้เรากดยืนยันซิท
1: นี่ผิวลงแล้ว
0: หน้าบัตรนี่หรือว่าจะไหวทีหลัง
1: มัน
0: หรือว่าสารเนี่ยกดแล้วเลยแต่ว่าตั้งใจยืนมากดในรายการก็กดยืนยันซิทก็เขียนคำกดที่คำว่าลงทะเบียนปึ้งลงไปแซด
1: นี่
0: 200บาท
1: รับแล้วนะคะยอดใช้เงินใช้ได้วันนี้นะ
0: เรียบร้อยขึ้นขาบนเนี่ยก็เขียนว่า 1,000 บาทก็คือยอดวงเงินที่เราจะจ่ายได
1: ้
0: ส่วนยอดเงินข้างล่างที่200เนี่ยก็จะเป็นยอดที่เราจ่ายได้ต่อวันก็เหมือนกันเลยกับที่เราจ่ายเพื่อก่อนหน้านี
1: ้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าล็อกขึ้นมายืนยันซิทด้วยถึงจะจ่ายได้
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะอาจจะไม่ต้องกดยืนยันวันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลาของการกดยืนยันซิทเนี่ยก็ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะคะร้านค้าก็เพื่อนกันร้านค้าก็ไม่ใช่ผ่านแอปเป่าตังค์นะร้านค้าต้องผ่านแอปทุ่งเงินนะคะ
1: เขาจะมีแอปของเขาเลยนะ
0: ใช่แล้วนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน
1: เร
0: ีย
1: กได้ว่าใครกดยืนยันสิทธิ์ก่อนก็ได้ใช้ก่อนเบียร์นี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแคบใช้เงินก็กดเลยเพราะตอนนี้น้องมดกับพี่โอ๊กดแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการของทางภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ

0: ซึ่งเดียวมาเลยในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันมั่ง
1: พ
0: วกนี้แค่รถนี่ไม่รู้ว่าฝุ่นว่าหมอกว่าควัน
1: เ
0: ก
1: ็
0: บ
1: ไม่ออก
0: แต่ว่ามีการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ค่ะด้วยภาคใต้ตัวลางเนี่ยเขาก็มีการเตรียมรับมือกับหมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างค่ะร่างขาวฝุ่นมีแนวโน้มไว้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะประชาชนสวมหน้ากากและป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติค่ะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะมีแนวโน้มว่าอีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาค่ะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ก็ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนค่ะจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ระหว่าง22.20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ระหว่าง 29.9 ถึง 31.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะโดยพบจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีกระแสลมทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้การระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังไม่ดีนะส่งผลให้ฝุ่นละอองสามารถสะสมในบรรยากาศได้ขณะเดียวกันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยก็มีฝนตกสะสมทำให้ความชื้นสัมผัสสูงกว่า 90% จึงอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้บางช่วงเวลาเนี่ยเรายังคงมองเห็นฟ้าเนี่ยคุกขมัว
1: เป็นเบื้องต่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ในระดับดีนะคะแต่ว่าค่ะฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์หมอกควันความแดนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เนี่ยเขามีการแนะนำให้พี่น้องประชาชนยังใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนที่ออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรจะสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองค่ะแล้วก็หลอดการสัมผัสฝุ่นละอองถ้าเกิดพบว่าค่าฝุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะทางนี้ค่ะประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแล้วก็ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แบบรายชั่วโมงได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ค่ะขณะที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เนี่ยเขาก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้มาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครออกจากบ้านเนี่ยต้องแลให้ดีนะคะว่าถ้าเกิดแลออกไปทางนอกเนี่ยเราอาจจะตาพลามัวไม่
0: ถึงวันนี้ฝนตกๆก็เข้าใจว่าเป็นหมอกลงได้
1: น
0: ั่
1: นแหละบางทีอาจจะเป็นหมอกเย็นเดี๋ยวนะที่ว่าคนเก๋ๆเขาบอกว่านี่หมอกอากาศหนาวมากบางทีอาจจะเป็นหมอกควันก็ได้ใครจะไปรู
0: ้หมอกเช้าๆนะจริงๆอาจจะเป็นควันเป็นฝุ่นเราก็ไม่รู้
1: ถูกต้องค่ะถ้าเกิดเห็นว่าท้องฟ้าขมุกขมัวก็ให้ระมัดระวังใส่หน้ากากอนามัยไว้นะคะแล้วก็อาจจะหลดกิจกรรมที่ยุบในพื้นที่กลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่มีเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพเรื่องของโรคทางเดินหายใจ
0: ถูกต้องผิวคนที่แบบไอ้จำจามวันนี้ใจไม่คล่องวันนี้คนเก๋ๆผู้สูงอายุในการเลี้ยงนะคะช่วงนี
1: ้ถูกต้องค่ะที่นี้เนี่ยในช่วงที่หัดย้ายเราประสบกับอุทกภัยค่ะก็มีท่านนำใจจากหลากหลายพื้นที่ระดมเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะที่นี้เนี่ยในส่วนของผักกลางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยชาวหัดย้ายคนตายของเราก็ไม่ทิ้งกันด้วยนะคะเพราะว่าเราได้รวมกันส่งต่อท่านนำใจค่ะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ผักกลางโดยชาวสงขลาค่ะรวมส่งต่อท่านนำใจเปิดรับจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะขณะที่ประชาชนก็ทยอยนำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มมารวมบริจาคพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ยังคงต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะคะก็ได้รวมกันระดมความช่วยเหลือแล้วก็แรงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างถ่วงถึงค่ะขณะที่ชาวสงขลา เองก็รวมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยโดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เขามีการเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นแล้วก็เพื่อจะรวบรวมส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยบรรยากาศที่จุดรับบริจาคเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยนำสิ่งของจำเป็นเนี่ยไปรวมแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็สะท้อนถึงน้ำใจแล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยแม้ว่าจะอยู่ต่างพื้นที่แต่ก็พร้อมที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะ
0: เนื่องในประชาชนที่เดินทางมารวมบริจาคนะคะก็คือคุณณัฐพลเขี้ยวเด็ดค่ะได้นำน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเนี่ยมารวมบริจาคพร้อมเผยถึงเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจรวมส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้ว่าทราบข่าวว่าได้มีการเปิดบริจาคจากเพจกองศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ค่ะจึงตัดสินใจค่ะนำสิ่งของเนี่ยมารวมบริจาคทั้งนี้ค่ะตนเนี่ยขอเชิญชวนชาวสงขลาค่ะรวมช่วยเลือกกันตามกำลังไม่จำเป็นว่าจะต้องบริจาคเป็นจำนวนมากค่ะเพียงรวมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นด้วยความตั้งใจก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้พร้อมทั้งฝากกำลังใจไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะว่าขอให้ทุกคนนะเข้มแข็งและก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้โดยเร็วค่ะ
2: วันนี้เอาน้ำดื่มครับบางส่วนมาช่วยบริจาคให้ใช่ครับก็หลักๆเลยนึกถึงตัวเองก่อนใช่ไหมครับชาวหัดใหญ่ตอนแรกปีที่แล้วก็หนักมากแล้วก็เราขาดแคลนของเยอะมากซึ่งตอนนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆหรือประชาชนทุกคนนะครับที่มีกำลังนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าให้ด้วยใจก็สามารถเอาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับช่วงที่น้ำท่วมนะครับเข้ามาร่วมบริจาค กับทางเซ็นทรัลได้นะครับขอเป็นตัวแทนนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับปีที่แล้วเราก็หนักหน่วงเหมือนกันเราก็รู้ว่าเราต้องประสบภัยอะไรบ้างนะครับปีนี้เราสามารถยืนด้วยขาของเราเองได้แล้วก็อยากให้ส่งต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่เขากำลังลำบากครับผม
0: ด้านคุณศิริลักษณ์อยู่คุณทอนค่ะผู้จัดการแผนก Customer Experience ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยว่าการเปิดจุดบริจาคครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็รวมกันส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยค่ะ
1: สำหรับสิ่งของที่เปิดรับบริจาคนะคะก็จะต้องเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็การใช้ประโยชน์ในช่วงประสบอุทกภัยค่ะทั้งพวกอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆค่ะที่สามารถเอาไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยนะคะสำหรับจุดบริจาคค่ะตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ค่ะอยู่แคร์กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ
0: ์
1: เปิดบริจาคทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มโดยผู้ที่ต้องการจะรวมบริจาค ก็สามารถเอาสิ่งของไปส่งมอบได้ที่จุดรับบริจาคค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะเซ็นทรัลหัดใหญ่หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074815555นั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะ
3: ค่ะก็วัตถุประสงค์นะคะสำหรับที่เราได้เปิดจุดรับบริจาคนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงทางภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะทุกสาขาทั่วประเทศก็อยากจะร่วมส่งต่อน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือไปให้กับชาวไทยทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดรับบริจาคของเราเนี่ยรับสิ่งของจำเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สิ่งของจำเป็นยารักษาโรคนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าทุกท่านหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนไทยทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ซึ่งพาไปแลเรื่องโครงการเสริมทักษะครูนักเรียนค่ะใช้เทคโนโลยีโดรนต่อยอดการเรียนรู้ค่ะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานรายคนขับหรือว่าโดรนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีดร.กฤษฎาดานะคะมัทวานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลเป็นประธานในพิธีค่ะคณะ

0: นายการุณช่วยๆค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลกล่าวว่าพร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับค่ะนายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: โดยดร.กิตรดาหมัดวานนท์กล่าวนะคะว่าโครงการมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า Active Learning โดยนำเทคโนโลยีโดรนค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและก็สถานศึกษาพร้อมกับพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมแล้วก็การสร้างนวัตกรรมค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีโดรนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาชุมชนทางด้านการเกษตรอัจฉริยะการสำรวจและจัดทำแผนที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายค่ะประกอบด้วยครูใน100คนแล้วก็นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน200คนจากสถานศึกษา100แห่งในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยค่ะ
0: ซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในโครงการค่ะครูและนักเรียนจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานรายคนครับทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นค่ะโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นเวลา2วันครับตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมนั่นเองค่ะ
1: มันค่ะก็เป็นการเดินหน้าเสริมทักษะข้องครูและก็นักเรียนนะคะโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโดรนค่ะมาต่อยอดเรื่องของการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนนะพอปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ
0: เทคโนโลยีเนี่ยไปไกลแล้ว
1: มันก็จำเป็นต้องนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ่ะทีนี้ไปเลยเรื่องเรื่องน้องมอ
0: ไปเลยในเรื่องของการกีฬาพวกเมืองสงขลากันบ้างน
1: ี่
0: พาไปเลยกีฬาชกมวยค่ะโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลค่ะขับเคลื่อนกีฬาสงขลาโดยกกท.ค่ะได้จัดงานโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลชู่มวยไทยเชื่อมโยงกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์สู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติค่ะพร้อมกระจายรายได้สู่จังหวัดสงขลาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ค่ะได้จัดงานโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลค่ะเป็นมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีพิธีเปิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์ค่ะบริเวณหาดฉลาดทัศน์จังหวัดสงขลาโดยเป็นการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ที่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มีการเสวนาด้วยนะคะในหัวข้อ Fight to Future เมื่อมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจของคนทั่วโลกเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำมวยไทยไปต่อยอดให้เข้ากับวิถีชีวิตแล้วก็ความสนใจของคนรุ่นใหม่ในระดับสากลส่วนไฮไลท์สำคัญของงานค่ะก็คือกิจกรรม Global มวยไทย Challenge หรือ GMC การแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยในรูปแบบสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติได้รวมท่าทายสมรรถภาพทางร่างกายพร้อมกับชิงรางวัลสนับผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดค่ะโดยมีรัฐทั้งจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังระดับโลกมาสร้างสีสันภายในงานค่ะพร้อมด้วยปีเตอร์เดนแมนค่ะแล้วก็ปิ่นหทัยรัตน์อาลีฟซอเดชพันธ์รัศมีแค้ฝาเกลือหล่นแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกจำนวนมากด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนนักมวยและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยจากนักมวยอาชีพโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงค่ำค่ะกับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ค่ะระหว่างนักมวยไทยและนักชกจากต่างประเทศซึ่งเป็นการนำมวยไทยเนี่ยมาสร้างประสบการณ์รวมระหว่างกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อจะเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยเนี่ยให้ต่อยอดไปสู่โอกาสทางการสร้างอาชีพธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะพร้อมกระจายเม็ดเงินเนี่ยกลับคืนสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: มันค่ะเราบอกว่ามวยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนั่นเองนะคะการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะ
0: เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนเด็กเขาไม่ได้รู้จักเนี่ยได้เป็นการเปิดพื้นที่เขาได้มาเรียนรู้จากตรงนี้
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะตอนนี้บัตรในมือเนี่ยเริ่มสั้นแล้ว
0: มั่งนี่ใครไม่ได้ที่วันนี้ต้องจับตาแล้วนะ
1: ใช่นะยังมีเวลาอยู่นะคะพอเดี๋ยวคำถามเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต้องฟังให้ดีค่ะเพราะเราเตรียมพร้อมที่จะแจกกันแล้วนะคะพอเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้มาเล่นกันเรื่องของ28ปีส่วนซัดทรงคลากับการหย่อนเส้นทางแห่งความผูกพันสู่โลกของการเรียนรู้นั่นเองได้รายละเอียดจะเป็นเพื่อติดตามกันช่วงหน้าส่วนช่วงนี้มีอะไรมาฝากก่อนน้องหมด
0: ช่วงนี้ไปติดตามในเรื่องของข้อกฎหมายกันก่อนวันนี้ข้อกฎหมายจะเป็นในเรื่องข้อไรติดตามได้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: มาในช่วงสนทนาพิราบขับค้างของเราในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากวินาทีเป็นต้นไปต้องติดตามแล้วก็ฟังกันให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาแจกของรางวัลกันด้วยนะคะกับบัตรข่าวชุมชนสันสงครา
1: เตรียมเลยนะรางวัลเตรียมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยวแฟนเข้าจับตายดีเลย
0: โตกๆนะเดี๋ยวใครได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องแอด

0: มินนะติด
1: ถ
0: ต
1: ู
0: ่อ
1: ก
0: ไป
1: ต
0: แล
1: ้
0: ้
1: อ
0: ว
1: ง
0: นะคะเมื่อกับสองวันที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าส่วนสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาแล้งกันในประเด็น28ปีส่วนสัตว์ทรงคลาย้อนเส้นทางแห่งความผูกพันสู่โลกของการเรียนรู้นั่นเองค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอุราลิกากองพรมค่ะผู้อำนวยการส่วนสัตว์ทรงคลาต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: แล้วก็ต้องขออนุญาตบอกผู้ชมว่าหลังจากนี้เราต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางแหลงกลางนะคะ
1: ข้ามแดน
0: ถูกต้องค่ะ
1: เป็นกรุงเทพเนทีฟ
0: มันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สร้างความเข้าใจกับผู้ชมทางบ้านด้วยเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวเผื่อใครที่อยู่ต่างพื้นที่จะได้ฟังแล้วก็ได้ร่วมสนุกกิจกรรมเราด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยถามผอ.ก่อนว่าสวนสัตว์สงขลาของเราที่ตั้งขึ้นเนี่ยมีแนวคิดมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีความสำคัญต่อพื้นที่ภาคใต้ของเรายังไงบ้างคะ
2: ก่อนตอบคำถามก็ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะคะคือยังแล้งไม่ถนัด
0: ค่ะสักพักเดี๋ยวจะแล้งได้เองค่ะผอ.
2: ก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลานะคะคือสวนสัตว์สงขลาเนี่ยเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเราสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุดยืนที่ชัดเจนของสวนสัตว์สงขลาเลยคือเราเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะคะของโลกด้วยในหลายๆชนิดเลยแล้วก็เราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนกระทรวงศึกษาเคยให้เราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะประเภทธรรมชาติประเภทในเรื่องของสิ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนที่สำคัญที่เรายังอยากจะให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนที่อยากจะเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็อยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะได้รู้จักกับสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อยู่ในความหลากหลายของทางความหลากหลายทางชีวภาพเรามีเป็นแหล่งเหมือนกับเป็นสวนสัตว์ที่เป็นของที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลเนี่ยเป็นที่เดียวของภาคใต้นะคะซึ่งเราอยากให้ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นตอนล่างหรือเป็นตอนบนเป็นพื้นที่ที่สามารถจะให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศค่ะ
0: นี่นะคะสวนสัตว์สงขลาก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นแค่ส่วนจัดแสดงสัตว์ให้กับน้องๆหนูๆได้รับชมอย่างเดียวยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ด้วย
1: แล้วอยากสอบถามค่ะว่าตอนในฐานะที่เราเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ค่ะตอนนี้สวนสัตว์สงขลาค่ะมีส่วนจัดแสดงสัตว์เนี่ยกี่โซนคะแล้วก็มีสัตว์ที่ดูแลอยู่เนี่ยกี่ชนิดแล้วก็ขวัญใจของชาวสวนสัตว์สงขลาเนี่ยคือสัตว์อะไร
2: เอาคำถามแรกเลยนะคะคือเรื่องของโซนโซนนิ่งจริงๆในแผนเราอยากให้เป็นโซนที่แบบแบ่งตามภูมิภาคหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทวีปต่างๆทั่วโลกแต่คราวนี้ในเรื่องของกายภาพของทางสวนสัตว์เนี่ยเรายังทำแบบนั้นยังไม่ได้ชัดเจนนะเพราะว่าสวนสัตว์สงขลาอยู่บนภูเขาคราวนี้เราก็เลยมีการจัดแบ่งหลักๆก่อนว่าเป็นโซนที่เป็นกรีนโซนกับโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปได้กรีนโซนนี่หมายถึงเราจะให้บริการด้วยรถไฟฟ้าจะเป็นรถนำชมที่เราใช้ไฟฟ้าใช่แล้วก็รถกอล์ฟไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้แบบไม่ก่อมลพิษเราก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลาเนี่ยตอนนี้เรามีการสำรวจชัดเจนว่ามีประมาณ137ชนิดนะคะ137ชนิดประมาณพันกว่าตัวพันกว่าตัวโดยที่ดาราของเราเนี่ยมานานแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งฉลองอายุ 29-30 นะดิ่งไม่แน่ใจก็คือพี่จอนลิงซิมแปนซีแสนรู้เลยค่ะทายผลฟุตบอลก็ถูกล่าสุดนี่คือน้องเขาทีมเชียร์ทีมสเปน
0: นี
2: ่สเปนก็ได้รางวัล
0: ก็เลยยังคงเป็นขวัญใจ
2: ยังเป็นขวัญใจอยู่นอกจากนั้นเนี่ยพี่จอนก็มีเพื่อนที่เริ่มแบบมีแฟนคลับติดตามไม่ว่าจะเป็นไฮยีน่าน้องชาโคโพดำหรือแม้กระทั่งน้องม่วงมันนึกเป็นสมเสร็จนี่เป็นสัตว์ป่าสงวนของภาคใต้เลยนะคะน้องม่วงมันก็เป็นดาราตัวใหม
0: ่ค่ะนะคะที่เพิ่งออกสู่หน้าจอไปไม่นานอย่างพี่ต้นเองเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาดังเรื่องการทายผลแล้วล่าสุดเขาก็ดังเรื่องการแต่งงานใช่ไหมเขาก็มีแฟนแล้ว
2: มีแฟนแล้วนะคะพี่จอนมีแฟนแล้วตอนน
0: ี้ใช่นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะถือว่าเป็นโซนของสัตว์แล้วก็รวมถึงการดูแลสัตว์ในพื้นที่ของสวนสัตว์สงขลาค่ะทีนี้เนี่ยก ่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามต่อไปค่ะอยากจะให้ผอ.ได้ใช้โอกาสนี้เลยในการที่จะ

0: คำถามเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะอยู่ในคำตอบที่เราจะสนทนากันหลังจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวให้ผอ.เป็นผู้ถามวันนี้ขออนุญาต
1: ค่ะ
0: ให้ผอ.เป็นคนถามผู้ชมทางบ้านวันนี้คำถามที่เราจะมาแจก5รางวัลมีคำถามว่าอย่างไรมีตัวเลือกอะไรยังไงบ้างแต่ว่าห้ามบอกคำตอบนะคะ
2: จะพยายาม
0: คำถามครั้งนี้คืออะไรคะผอ.
2: คำถามครั้งนี้ก็คืออยากจะถามว่าสวนสัตว์เนี่ยจัดงานครบรอบ28ปีนะคะสวนสัตว์สงขลาอยากถามว่าจัดวันไหน
0: ทำไมยากจังเลย
1: ยากจังเลยอ่ะคำตอบอยู่ใกล้ไกลแน่เลย
0: ทีมงานเราขึ้นคำถามได้เลยค่ะเราจะมีคำถามที่เป็นภาพอยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าคำถามอย่างที่ผอ.ถามไปเมื่อสักครู่ว่างานครบรอบครั้งนี้ของสวนสัตว์สงขลาจะขึ้นวันไหนกลัวนึกไม่ออกมีตัวเลือกให้ค่ะผอ.มีตัวเลือกอะไรบ้างคะตัวเลือกที่1ก็คือ
2: วันที่2
0: ตามนี้ค่ะ
1: ผอ.วันนี้ได้เลย
2: วันที่1คือวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะหรือวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569หรือตัวเลือกที่3คือวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รีบส่งคำตอบมาเลยนะคะรางวัลมีจำนวนจำกัด
0: ใช่ตอบพิมพ์มาในไลฟ์สดที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวโอย้ำคำถามให้อีกรอบนะสำหรับงานครบรอบ28ปีสวนสัตว์สงขลาครั้งนี้ตรงกับวันไหนหรือว่าจัดขึ้นในวันไหนตัวเลือกที่1วันเสาร์ที่3ตุลาคมตัวเลือกที่2วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมและตัวเลือกที่3ก็คือวันเสาร์ที่10ตุลาคมเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเข้ามาเดี๋ยว5รางวัลวันนี้ท่านผอ.จะเป็นผู้มอบให้กับผู้ที่ตอบถูกตอบเร็วในวันนี้ด้วยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าพองานจัดครบรอบ28ปีในปีนี้เนี่ยทางสวนสัตว์สงขลาของเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะ
2: สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารก็คือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคใต้นะคะเนื่องจากองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์หลายที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนขององค์การสวนสัตว์ที่เราอยากจะให้พี่น้องภาคใต้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักดีกว่ารู้จักสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์นะนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเป็นนักอนุรักษ์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันช่วยปกป้องในเรื่องของการรักษาสมดุลแล้วก็ปกป้องในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆตอนนี้เราก็ประสบหลายอย่างเลยนะคะในภัยพิบัติในรูปแบบหลายๆรูปแบบซึ่งถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เนี่ยเราก็จะช่วยรักษาระบบนิเวศซึ่งมันจะเป็นกำแพงหรือจะเป็นแนวป้องกันอย่างดีในเรื่องของทำให้ผลกระทบจากภัยพิบัติในลดลงก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเรียนรู้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปวางแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงให้ร่วมกันเป็นนักอนุรักษ
1: ์นี่ทีนี้ไหนๆเราก็เชิญชวนแล้วเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยเขาเฝ้าฟังอยู่ว่ามีกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่สำหรับวันเกิดสวนสัตว์สงขลาในปีนี้ยายพอ.ลองสปอยสักเล็กน้อย
2: กิจกรรมที่สำคัญนะคะคือนอกจากการที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหลายๆชนิดแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่อยากให้มีส่วนร่วมคือกิจกรรมอันใหม่ก็คือเรื่องของซูพาสปอร์ตซูพาสปอร์ตเนี่ยเราจะมีฐานที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำพาสปอร์ตไปสแตมป์มีประมาณ6ฐานนะคะถ
0: ้
2: านักท่องเที่ยวเนี่ย เข้ามาสแตมป์ได้ครบทั้ง6ฐานก็จะมีรางวัลให้นักท่องเที่ยวเป็นรางวัลน่ารักน่ารักนำกลับไป
0: จะอยู่ด้านหน้าเราเลยเป็นของที่ระลึก
2: เป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยแต่ถ้าไม่ถึง6ฐานสมมติท่านที่ไม่มีเวลานะคะเวลาไม่พอก็สามารถสแตมป์ได้3ฐานขึ้นไปเนี่ยก็จะมีรางวัลอยู่ดีนะคะเราก็มีรางวัลมอบให้เพื่อที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวเวลามีของรางวัลกลับไปก็ได้คิดถึงเราสวนสัตว์สงขลาจะได้มาเที่ยวใหม
0: ่ค่ะแต่ละฐานมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ
2: อ๋อเรามี6ฐานใช่ไหมคะน่าสนใจก็คือ1กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักของทางสวนสัตว์อย่างเช่นเข้ามามันจะมีเรื่องของโชว์วิถีสัตว์ป่าอันนี้ก็จะเป็นสเตชันแรกเลยเป็นฐานแรกก็จะมีให้สแตมป์โชว์วิถีสัตว์ป่านี่คือนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นในเรื่องของพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ที่เราอยากจะสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรู้แล้วก็สถานีต่อไปก็เป็นสถานีเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโชว์ให้อาหารเสือกิจกรรม เรื่องของแมวน้ำเพนกวินที่เรามีการแสดงความน่ารักของแมวน้ำเพนกวินรวมถึงเราเปิดส่วนแสดงใหม่คือนกฟลามิงโกด้วยวันนี้ถึงจะได้เห็นนกฟลามิงโกน่ารักน่ารักตัวนี้จะมาเป็นตัวแทนนะเห็นนกฟลามิงโกเนี่ยเป็นกลุ่มของนกที่อยู่ในทางทวีปแอฟริกาแล้วก็ทางเอเชียใต้นะคะเป็นรอยต่อมีพื้นที่อาณาเขตกว้างซึ่งเขาเป็นนกที่มีสีสันสวยงามขายาวแล้วก็จะมีแบบบทบาทในการ์ตูนหลายๆเรื่องด้วย
0: ใช่นะก็อย่างการจัดงานครบรอบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านของน้องฟลามิงโก้ด้วยก็เลยทำให้น้องฟลามิงโก้เนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็อย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ว่าก็สแตมป์ให้ครบเพื่อจะได้ของที่ระลึกไปในครั้งนี้มีทั้งกระบอกน้ำใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วก็มีน้องพวงกุญแจที่เป็นฟลามิงโก้นะคะแล้วก็รวมถึงพวงกุญแจด้านหน้าแล้วก็นี่สำหรับน้องมดเลยเพราะว่าคอเคล็ดบ่อยก็เป็นหมอนรองคอ
1: แล้วเป็นสัญลักษณ์รูปตัวอะไรนี่
0: เป็นสวนสัตว์สงขลาน
1: ี่เป็นน้องสมเสร็จ
2: ไหมคะใช่น้องสมเสร็จสัตว์ป่าสงวนด้วย
0: ใช่
2: ม
0: ่
2: วงมัน
1: น้องม่วงมัน
0: เขามีชื่อของเขาไง
1: เรียกมันม่วงอ๋อเขาชื่อม่วงมัน
0: ม่วงมันนะก็วันก่อนก็ผ่านการร่วมกันตั้งชื่อจนมาเป็นน้องม่วงมันในครั้งนี้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพอกิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้ต้องบอกว่าทางสวนสัตว์สงขลาเองนอกจากความสนุกแล้วอะค่ะสวนสัตว์สงขลาของเรามีบทบาทในเรื่องของด้านการอนุรักษ์หรือว่าการขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นรายการนะคะในเรื่องของการที่เราเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของโลกแล้วแนวทางนอกจากนี้เนี่ยคือเราเป็นพื้นที่ที่เราเพาะขยายพันธุ์คือเราอยากจะเพิ่มประชากรในกรงเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในกรงเลี้ยงคือเหมือนกับเป็นตัวแทนจากในธรรมชาติพอเราเพิ่มได้ประชากรที่เหมาะสมแล้วนะคะโดยเฉพาะสัตว์ป่าในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเราจะวางแผนร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติน
0: ี
2: ่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอคือสวนสัตว์สงขลาเนี่ยมีระยะเวลาก็คือ28ปีทีนี้เราเนี่ยมีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรแล้วหลังจากปีที่28เนี่ยค่ะเรามีภาพว่าเราอยากเห็นความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตไปในทิศทางใดค่ะ
2: เราเป็นพื้นที่ที่เป็นคือเรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะเป็นพื้นที่ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวให้ทางเมืองสงขลาแล้วเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะที่มีอยู่ต้อง500กว่าโรงในจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นให้นักเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะเด็กๆจะมาเองไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมคะต้องมากับคุณพ่อคุณแม่หรือมากับผู้ปกครองนะคะอาจจะเป็นท่านปู่ย่าตายายหรือใครก็ได้พามาเที่ยวนอกจากนั้นแล้วการมาเที่ยวสวนสัตว์เนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยผู้ที่มาเที่ยวมันก็จะได้ออกกำลังกายคือเนื้อออกไหมคะเวลาเราทำงานใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่กับเทคโนโลยีเราจะอยู่บ้านก็จะไม่ได้ขยับแข้งขยับขาเท่าไหร่พอมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นร่วมสนุกให้อาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เหมือนกับมีแอคทิวิตี้ที่ทำให้ผู้มาเที่ยวเนี่ยได้ออกกำลังกายได้เดินได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อยากให้คือช่วยเป็นการสนับสนุนสุขภาพให้แข็งแรงในทางอ้อม
0: นี่นะคะก็เป็น
2: เรียกว่าเป็นเครียดด้วย
0: เขาเรียกว่าความผูกพันกับคนในพื้นที่นะคะทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับน้องๆในพื้นที่ด้วย
1: เด็กๆก็ไปทัศนศึกษา
0: ใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่หมดนะที่เหลือก็ต้องไปทดลองทดสอบแล้วก็ไปเดินชมด้วยตนเองค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้ผอ.ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงแต่ละครอบครัวไปร่วมกันเฉลิมฉลอง28ปีสวนสัตว์สงขลาด้วยกันจัดขึ้นวันไหนเวลาตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ไปกันยังไงได้บ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยโดยเฉพาะแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่จ้อนหรือน้องชาโคโพดำนะคะที่จะรอให้พวกท่านเข้ามาชมความน่ารักและก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ป่าที่ทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์พวกเขานอกจากนั้นแล้วก็คือในช่วงกิจกรรมวันที่เราจะจัดครบรอบ28ปีโดยเฉพาะวันที่จริงๆกิจกรรมเดี๋ยวเรามีทั้งเดือนแต่วันที่เราจะจัดเนี่ยเราก็ช่วงวันที่3วันที่4เสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคะก็จะมี กิจกรรมพิเศษมากมายเลยเราอยากให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าทั้งของประเทศไทยและก็ของโลกนะคะร่วมกันมาดูที่ว่าเขามีหน้าตาแบบไหนมีชีวิตแบบไหนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรารู้ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเราจะไปใช้ชีวิตประจำวันแบบไหนเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพวกเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ช่วยกันเป็นนักอนุรักษ์ที่เราจะช่วยกันดูแลระบบนิเวศของบ้านเราเนี่ยให้เป็นกำแพงกั้นให้ลดผลกระทบกับเรื่องของภัยพิบัติให้ได้น้อยลงก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนสวนสัตว์สงขลามาตลอด28ปีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์สงขลาขอบพระคุณมากค่ะ
0: นี่นะคะก็สามารถไปร่วมเฉลิมฉลอง28ปีสวนสัตว์สงขลากันได้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ค่ะเพราะว่าให้เราสองคนรวมถึงผอ.เองมาบอกแค่20นาทีในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็ไปชมแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันด้วยตนเองแล้วก็ไปร่วมเฉลิมฉลองกันในโอกาสครบรอบ28ปีของสวนสัตว์สงขลานั่นเองวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากนะคะที่ให้เกียรติมาบอกกิจกรรมดีๆของสวนสัตว์สงขลาในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะแล้วก็นึกนาทีสุดท้ายนะคะใครรู้คำตอบก็แค่ตอบมาเลยนะคะเดี๋ยวพ่ออ้อบอกไปเป็นทีระเบียบว่าวันข้องการขบรอบสวนสัตว์สงขลาตรงกับวันดีเท่าไรนะคะแต่ว่าเวลาข้องไปรับกับข้าววันนี้แม่แล้วสมโอนน้องหมัดผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับมีแนวทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับยังมีการปลูกพืชผักและสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแนวคิดเล็กๆที่เริ่มต้นจากภายในโรงเรียนสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นและน่าเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับพอใช้หลักการที่1ที่เราใช้ก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆของเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากภายในที่จะต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกเนี่ยเราจะเชิญทั้งวิทยากรนะครับอย่างเช่นเกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้หรือเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็จะมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมเราจะมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดในโรงเรียนของเราครับแล้วก็หลักข้อที่2ก็คือหลักความเป็นเจ้าของนะครับหลักความเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องทำให้เด็กรู้สึกว่านี่ที่นี่คือของเรานะเด็กจะได้รักแล้วก็หวงแหนนะครับถ้าหากว่าเด็กขาดความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะไม่ดูแลเขาก็จะไม่รักษาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะดูแลแล้วเขาก็จะรักษาและอีกอย่างนึงการมีส่วนร่วมจากข้อที่1เมื่อกี้คนภายนอกเราก็จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นของใครแต่ทุกคนเป็นเจ้าของของโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอทุกคนรู้จักว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกคนจะช่วยกันดูแลจะช่วยกันรักษาแล้วก็จะรู้สึกหวงแหนในของเขาครับ

ความคุ้มค่าในการที่จะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะปรับปรุงพัฒนาจะดัดแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องคิดก่อนว่าการลงทุนครั้งนี้จะเกิดความคุ้มค่ากับเด็กนักเรียนอย่างไรจะเกิดความคุ้มค่ากับคุณครูหรือโรงเรียนอย่างไรแต่ถ้าว่าเกิดความคุ้มไม่มีความคุ้มค่าทำแล้วเด็กไม่ได้อะไรไม่เกิดการเรียนรู้อะไรโรงเรียนก็จะไม่ทำนะครับหลักข้อที่4ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเนี่ยอย่างน้อยๆ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเหมือนอย่างเช่นตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวพวกเราจะได้ตามกันไปดูนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นห้องศาสตร์พระราชานะครับก็จะได้รู้ว่าศาสตร์พระราชาที่เราจะต้องเอามาน้อมนำในการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร

0: ครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องเราเรียกว่าห้องศาสตร์พระราชานะครับเป็นการนำเสนอเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเสด็จนะครับแล้วก็ทรงดำเนินแล้วก็จะมีโครงการพระราชดำริที่เราจะใช้สอนนักเรียนนะครับว่าโครงการใดบ้างที่ในหลวงได้ทรงสอนประสบนิกรของพระองค์ครับแล้วก็ได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็เด็กก็ได้มาเรียนรู้ในห้องนี้ครับทุกๆห้องก็จะมาเรียนกันสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
1: แล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นฐานการเรียนรู้1ใน10ของการเรียนรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับผมหลักๆนี่เราจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องของการถอดหลักปรัชญาก็คือเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโครงการด้วยว่าโครงการอะไรบ้างที่ในหลวงได้ทรงทำแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสอนเรื่องของหลักปรัชญาถอดหลัก2เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมเรียนแล้วลูกได้ความรู้เรื่องอะไรแล้วลูกได้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็3หลักการหลักความพอเพียงหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลแล้วก็หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนึกถึงเรื่องของเกษตรแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนสามารถใช้หลักการของ2เงื่อนไข3หลักการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับ
1: เป็นการปรับความเข้าใจของคนทั่วไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เขาจะมองว่าเป็นการทำเกษตรอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องการค่าห้องน้ำลูกจะต้องใช้หลักการต้องมีความรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าลูกเข้าไปในโรงแรมเนี่ย มันจะมีก๊อกที่เป็นระบบกดระบบสัมผัสระบบสแกนเนี่ยถ้าลูกไม่มีความรู้ลูกก็ใช้ไม่ได้
1: ต้องมีความเข้าใจในส่วนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับเขาก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของคุณธรรมอีกก็จะถ้าทิ้งขยะทิ้งทิชชู่ไม่ถูกไปทิ้งเอาในโถอะไรเนี่ยเด็กจะใช้เรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของคุณธรรมก็จะใช้หลักปรัชญานี่ครับในการถอดแล้วก็เด็กจะต้องมีเรื่องของความพอประมาณจะใช้น้ำอย่างไรใช้น้ำฟุ่มเฟือยหรือไม่แล้วก็ความมีเหตุผลทำไมถึงต้องเขาถึงต้องแยกระหว่างโถนั่งยองหรือโถนั่งเฉยๆเนี่ยเด็กจะต้องมีเหตุผลรู้เหตุผลแล้วก็เรื่องการมีภูมิคุ้มกันในตัว

0: ตัวท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลายเพราะการเรียนรู้ที่ดีนะครับไม่จำเป็น
1: จะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นสวนเพราะที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เล็กนะครับเราก็จะมีจุดเดียวแต่เราก็จะมีโต๊ะสำหรับคุณครูเนี่ยสามารถพาน้องออกมาเรียนนอกห้องเรียนได้นะครับแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่บริการของห้องป.6ที่เขาจะต้องมาดูแลด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับพักผ่อนหย่อนใจจะมีแหล่งน้ำตก
2: อะไรด้วยครับ
1: ใช่แล้วก็จะมีมุมช่วงเวลาที่แดดออกคุณครูก็จะพาเด็กลงมาเรียนตรงนี้เพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเรียนในห้องกล
2: ับ
1: มาปลดปล่อยให้มีความสุขรับอากาศบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเขตบริการแต่ว่าครูที่มาสอนนี่สลับสับเปลี่ยนกันใช่ถ้าหากว่าห้องว่างที่ว่างนี่เขาก็จะมีคุณครูก็จะนำเด็กพามาเรียนตรงนี้ครับ
2: ครับผมคือคนรับผิดชอบก็คือนักเรียนชั้นป.6ก็จะต้องมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลย
1: ใช่ครับเป็นเขตพื้นที่ดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้
2: ขยะอะไรก็จะเป็นความรับผิดชอบของป.6หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นของเด็กนักเรียนชั้นป.6
0: นอกจากสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะครับโรงเรียนบาซาเอยังมีสวนสมุนไพรสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยที่นี่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรนานาชนิดทั้งชื่อลักษณะและประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดผ่านการเรียนรู้จากของจริงในสวนเลยนะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติสร้างประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจและมีความสุขได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
2: ในส่วนของสวนสมุนไพรตรงนี้นะครับพอเราปลูกอะไรยังไงบ้างครับ
1: ครับสวนสมุนไพรเราก็จะเน้นของที่มีอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นสวนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับในครัวนะครับก็จะเอามาสอนกับเด็กๆ เหมือนอย่างเช่นเรื่องของตะไคร้นะคร
2: ับ
1: ที่เป็นพืชในครัวแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้หอมสำหรับในการทำน้ำมันไล่ยุงนะคร
2: ับ
1: ไล่ยุงได้แล้วก็อันนี้เป็นใบเตยแล้วก็อันนี้จะเป็นว่านหางจระเข
2: ้ครับผม
1: ก็จะเป็นพริกโหระพาแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็มีข่าแล้วก็มีมะกรูดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในครัวได้ด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับซุ้มของเสาวรสนะครับแต่ตอนนี้กำลังที่จะเริ่มเลื้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินผลเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเพราะรุ่นแรกตายไปหมดแล้วก็เป็นรุ่น2เสาวรสก็มีประโยชน์เป็นผลไม้ที่เป็นมีวิตามินซีสูงนะครับที่ก็สามารถทำน้ำเสาวรสให้เด็กทานเพื่อเพิ่มวิตามินอร่อยคร
2: ับ ครับผมครับผมแล้วก็การที่เรามาสอนนักเรียนแบบนี้เนี่ยเราได้มีการเล่าหรือว่าอธิบายไหมครับว่าสรรพคุณของแต่ละชนิดของสมุนไพรนี้มันมีคุณค่าอะไรบ้าง
1: เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แล้วก็เด็กมีการถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเด
2: ี๋
1: ยววิธีการกระบวนการเนี่ยคุณครูจะให้น้องไปสืบค้นจะไปให้ไปสืบค้นให้มาดูว่าพืชสมุนไพรนี้ลองไปสืบค้นในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์แล้วก็มีวิธีการนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าห้องสืบค้นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ
3: ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือสำหรับการสอนวิชาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาเทคโนโลยีและก็วิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลค่ะก็คือต้องอธิบายก็คืออาจจะใช้เป็นอธิบายวอลเปเปอร์ก่อนค่ะแล้วก็พออธิบายเสร็จนั้นก็คือให้เด็กนั้นได้ทำการค้นหาแล้วก็ได้ดู YouTube เป็นหลักค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือให้เด็กทำใบงานแล้วก็ลงไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเด็กก็ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือเป็นจุดรวมใบไม้จากเขตพื้นที่ต่างๆพอน้องกวาดเขตพื้นที่รวมกองใบไม้แยกระหว่างขยะกับใบไม้ออกแล้วก็น้องก็จะนำที่เป็นใบไม้มารวมกันอยู่ที่ตรงนี
2: ้
1: เราจะไม่ทิ้งเพื่อที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ต่อ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วก็ปุ๋ยหมักตรงนี้แล้วก็ไปใช้ใน
1: ในโรงเรียนครับ
2: ในโรงเรียนต่อ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่คือเรียกได้ว่าแปลงที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนี่ก็มาจากปุ๋ยตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับจากการทำปุ๋ยแต่ว่าเราได้รับโอกาสอย่างนึงก็คือเราจะมีวิทยากรมาจากเกษตรอำเภอมาบรรยายให้เราทุกปีก็จะมีปีละ1ครั้งที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำปุ๋ยหมักในหลายๆรูปแบบครับเราก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยมีการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกด้วย

0: เรารณรงค์การเก็บขยะที่เราไม่ใช้มาไว้ในห้องเรียนเพื่อนำไปส่งที่ธนาคารขยะคนละ1ชิ้นต่อวันค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เราจะไปขายที่ธนาคารขยะเพื่อไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: คือเราบอกนักเรียนให้ไปหาขยะในโรงเรียน
0: ในโรงเรียนด้วยทั่วไปที่เราเจ
1: อ
0: ตามทางก็ได้ที่เราเจอแล้วก็เด็กก็จะนำมาที่โรงเรียนเช่นขวดน้ำบางทีก็จะเจอกลางทางค่ะแล้วก็เอามา
1: พอเจอปุ๊บนักเรียนก็เอามา
0: เก็บในห้องเรียนรวบรวมเป็นชิ้นเป็นยุนของแบบนี
1: ้
0: รวมเป็นกองแบบนี้แล้วก็ไปที่ธนาคารขยะทุกวันค่ะ
1: ครับผมในแต่ละวันนี้นักเรียนเอามาเยอะไหมครับกาย
0: ก็ตามจำนวนเด็กบางที่ก็2ชิ้นบางที่ก็ขยะแบบนี้ก็
1: ม
0: ีสามารถเป็นเงินได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับผมคือเราเจาะจงเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะว่าจะต้องเป็นขยะพวกนี้ขยะขวดพลาสติกอะไรพวกนี
0: ้ก็บางทีก็เป็นขยะกล่องลังลมก็มีที่เราใช้ในห้องเรียนค่ะ
1: อ๋อก็จะเป็นขยะพวกรีไซเค
0: ิลนี้อ่ะค่ะก็จะเก็บรวบรวมไว
1: ้
0: ก็ไปส่งที่ธนาคารขยะเหมือนกันค่ะ
1: ครับผมเราได้เห็นผลไหมครับว่านักเรียนเอาให้ความร่วมมืออะไรยังไงกับเรา
0: ก็นักเรียนมีความตั้งใจสามารถเอามาทุกวันพยายามหามาให้ได้ทุกวันค่ะ
1: ครับผมครูมองว่ายังไงครับจากการที่เราสอนให้นักเรียนเอาขยะรีไซเคิลจากข้างนอกเนี่ยเอามาเก็บในโรงเรียนเราสามารถได้สอนอะไรกับนักเรียนเราบ้าง
0: เราสอนเรื่องความรับผิดชอบและก็ความสะอาดที่เราสามารถให้เด็กเก็บขยะจากที่เราเจ
1: อ
0: มาถ่ายทอดใส่ตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ไปส่งต่อและให้เราเด็กเกิดความตั้งใจในการทำ
1: จิตสำนึก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็มีวินัยในการเก็บรวบรวมที่เราเจออะไรก็เราสามารถมารว
1: ม
0: แล้วก็ไปส่งต่อได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนักเรียนที่นี่นะครับจะนำขวดที่ใช้แล้วมารวบรวมภายในห้องเรียนก่อนที่จะนำไปส่งต่อธนาคารขยะนะครับเพื่อที่จะคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถนำไปขายต่อได้รายได้จากการจำหน่ายขยะนะครับก็ไม่ได้สูญเปล่าแต่ยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงจากขวดพลาสติกเพียง1ขวดจึงกลายเป็นทั้งการสร้างนิสัยที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วยครับ
2: ซึ่งธนาคารขยะนี้เป็นการจัดตั้งของโรงเรียนตลาดนัดตาซาเอในการที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะทางโรงเรียนของเราจะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ขยะต้นทางนะคะซึ่งขยะเราจะมีการแบ่งขยะในชั้นเรียนเลยนะคะว่าจะเป็นขยะประเภทรีไซเคิลขยะที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ขยะที่เป็นขยะทั่วไปนะคะเราจะแบ่งตั้งแต่ในห้องแล้วขยะที่เราสามารถนำมาทำเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็เราจะรณรงค์การลดขยะโดยที่จะให้นักเรียนนำขยะมาจากบ้านก็คือ1คน1ชิ้น1วันนะคะเป็นการลดขยะภายในโรงเรียนแล้วเราก็จะมาฝากที่ธนาคารขยะตรงนี้นะคะโดยจะมีพี่สภามาดำเนินหน้าที่การรับฝากขยะตรงนี้แล้วก็ทุกๆวันที่15ของเดือนก็จะมีเราจะติดต่อกับคนที่ซื้อขยะมาจะมีรถขยะมารับขยะจากที่โรงเรียนแล้วก็รายได้ตรงนี้เราจะสู่ชุมชนโดยการเราจะนำรายได้จากการขายขยะตรงนี้สู่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะการจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเลยก็คือนักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็จะได้รู้จักการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียนเราจะปลูกฝังน้องตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านจะได้ไปขยายผลกับผู้ปกครองก็คือแล้วอีกอย่างนึงในการนํารายได้ตรงนี้จะทําให้เด็กเรารู้จักการบริจาคทานก็คือเราจะบอกน้องๆว่าเราจะบอกลูกนักเรียนของเราว่าขวดน้องขวดลูกที่ลูกพามานั้นลูกจะได้ซะดะเกาะจะได้บริจาคเพราะว่าทุกๆปีเราจะมีการนํารายได้จากตรงนี้ลงไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของเราอะค่ะก็คือผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็จะมาจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนหนึ่งด้วย
1: นอกจากโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการลดขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยโดยภายในโรงเรียนนะครับก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเตรียมนำแก้วน้ำจากที่บ้านมาเองเพื่อใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มนะครับแทนการใช้แก้วหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแนวทางเล็กๆนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะการลดขยะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แค่เริ่มต้นจากตัวเราจากสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดมลพิษลดการใช้พลาสติกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับจึงไม่เพียงสร้างความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆวันอีกด้วยครับ
3: ครับสำหรับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบาริสต้าคาเฟ่กตัญญูนะครับเป็นการขายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราดำเนินการขายมาหลายปีแล้วนะครับและเรานำผลกำไรทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้ง5หมู่บ้านของตำบลปิตูมุดีนะครับซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะให้เด็กนำแก้วของน้องเองนะครับมาซื้อน้ำที่นี่นะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนถ้าใช้แก้วของตัวเองเนี่ยก็นักเรียนจะได้ส่วนลดจากการซื้อน้ำอีกนะครับแล้วก็พอน้ำหนึ่งแก้วจะต้องปลูกฝังเด็กว่าน้ำหนึ่งแก้วที่ลูกซื้อไปลูกจะได้รับ1ความดีเพราะว่าการซื้อน้ำของโรงเรียนกำไร1บาทจะไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงทุกรายในพื้นที่ของเราครับอ่ะมาดูกันอ่ะเชิญเลยครับลูกมาซื้อน้ำเลยเป็นแถวเชิญเลยครับ5บาทครับแก้วละ5บาทอ่ะหนูรอโอเคเดี๋ยวคุณครูพี่วาจะตวงใช่ไหม
1: จากการที่โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอได้ออกแบบระบบการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนล้วนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสำนึกให้กับนักเรียนแนวทางจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้ทักษะและการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบนี้ทำให้โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสถานศึกษาที่นำวิถีชีวิตมาผสมผสานกับสถานศึกษาได้อย่างลงตัว
3: โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะครับเราเดินทางจากเราใช้หลักของในหลวงเนี่ยจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่ๆเราเริ่มต้นที่จะพัฒนาทีละอย่างทีละอย่างนะครับก็จนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรียนไปเยอะนะครับเราเคยได้รับรางวัลการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น best practice จากเขตพื้นที่โรงเรียนเราได้รับรางวัล OBEC Zero OBEC Award นะครับระดับสปท.ในเรื่องของการจัดการขยะเราได้รับธงจากสปท.โรงเรียนเราได้รับรางวัลต่างๆซึ่งทำให้ชุมชนในพื้นที่แล้วก็เขตพื้นที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาก็จะให้การตอบรับว่าโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบแล้วก็จะมีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและในเขตพื้นที่ของตัวเองมาศึกษาดูงานแล้วก็เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ให้กับผู้บริหารใหม่ด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมของเขตพื้นที่ด้วยครับ

0: งเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของผอ.มันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของคุณครูท่านใดท่านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นโรงเรียนของเราทุกๆกิจกรรมเราจะบอกว่าโรงเรียนบาซาเอเป็นโรงเรียนของมหาชนเพราะฉะนั้นคนบาซาเอควรที่จะรักโรงเรียนแห่งนี้ควรที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะเขาสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อคนบาซาเอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนเรามาช่วยกันดูแลเรามาช่วยกันพัฒนาเรามาช่วยกันส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเราจะรักษาทุกคุณค่าทุกคุณค่าและเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการจัดตั้งธนาคารขยะการปลูกพืชผักและสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงทุกกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะที่นี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เกิดขึ้นได้จากทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนของตลาดนัดบาซาเอนั่นเองครับ
2: คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทยถึงมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงปัจจุบันมีคนต่างด้าวถือครองที่ดินในไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยอาศัยช่องทางการเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีของคนไทยซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อราคาที่ดินแต่ยังกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงที่ดินของคนไทยเองโดยตัวแทนอำพรางมีวิธีการดำเนินการที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบคือ 1. ในรูปแบบนิติบุคคลคนต่างด้าวจะจัดตั้งบริษัทโดยถือหุ้น 49% ส่วนอีก 51% เป็นชื่อคนไทยพร้อมกำหนดให้หุ้นของคนต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงและอำนาจบริหารมากกว่าคนไทย 2. การแบ่งที่ดินเพื่อเลี่ยงกฎหมายโดยแบ่งแปลงไม่เกิน9แปลงต่อครั้งจากนั้นจึงตั้งบริษัทในเครือเข้าถือครองที่ดินแต่ละแปลงแล้วใช้วิธีโอนหุ้นแทนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อยากต่อการตรวจสอบ 3.ในรูปแบบบุคคลธรรมดาโดยคนต่างด้าวจะสมรสกับคนไทยแล้วให้คู่สมรสถือครองที่ดินแทนโดยเฉพาะในพื้นที่สวนผลไม้ซึ่งให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
3: ปัญหาเรื่องโนมินีหรือตัวแทนอำพรางได้ขยายวงไปอย่างมากและรวดเร็วแล้วธุรกิจเหล่านี้หลายอันก็มีคำที่พูดว่าเป็นธุรกิจศูนย์เหรียญหรือเป็นอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญก็คือรายได้มูลค่าเพิ่มไม่ได้ตกอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับตลอดทั้งสายมีการส่งออกไปต่างประเทศหมดเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวกันมากๆก็คือในภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนมังคุดนอกจากต่างชาติมาตั้งลงเป็นผู้แทนแล้วกลายเป็นเจ้าของสวนไปด้วยมาตรการระยะสั้นเร่งด่วนก็คือ1ตรวจสอบฐานะทางการเงินแล้วก็ประวัติการทำธุรกิจของผู้ถือหุ้นบางทีเป็นคนขับรถเป็นพนักงานในระดับที่ไม่สูงมาถือหุ้นซึ่งฐานะทางการเงินไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่มองเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทได้ซึ่งเดิมในการตรวจสอบไม่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายคือการแก้กฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่มากนักเช่นกฎหมายที่ดินซึ่งการลงโทษน้อยนะครับเดิมก็แค่ปรับ 50,000 บาทเป็นต้นก็เสนอให้เพิ่มโทษเป็นปรับเป็นหลักล้านแล้วก็จำคุกไม่เกิน3ปี
2: เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตั้งทีมเฝ้าระวังและใช้มาตรการบริหารเชิงรุกจับตากลุ่มทุนในภาคเกษตรปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันออกระเบียบเฉพาะเพื่อป้องกันธุรกรรมอำพรางตรากฎหมายเฉพาะและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมร่วมกันแก้ปัญหาตัวแทนอำพรางเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้เป็นของคนไทยอย่างแท้จริง
1: สายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
0: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
6: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่
7: ากลับบ้านกันนะครับ
6: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้า
8: แต่ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
9: ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความ

0: ทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
2: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
0: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: พาทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: ก็รออยู่แล้วแต่สิ่งจะเต็มบิดมาต่อมือทุกช่องขาทุกขันคุณว่ามันเร็ว
10: รวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่นเร็วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
9: ชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
11: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการ

0: เตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับ

เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้การแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันประจำวันที่1ตุลาคม2569ครับขออนุญาตเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลสภาพอากาศก่อนนะครับในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสะแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปแล้วก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสทนช.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิร

อลงกรที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ําสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ําไว้ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ําที่ว่าเข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ําได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ําออกจากเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับที่ประชุมกตช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ําออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ําเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ําเดิมมวลน้ําเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทําให้ไม่สามารถมาหนุนน้ําแล้วทําให้ทั้ง2ก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสทช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ําอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ําดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ําเพื่อสามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้ผลบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกโดยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ําจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ําทรงตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ําที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ําทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ําบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดระเบียบความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4-5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงRisk Mapที่จิสด้าได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับก็ให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับ

0: ให้ทำจะให้จัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังคนและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
1: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสะแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนหวังร่มเกล้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนหวังร่มเกล้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการณ์ประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำ

0: น้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำแควน้อยครับลดลง2เมตร50เลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็เขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหารือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับว่าจะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับมากไปกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ไม่มากแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกนะครับแบบปลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40ล้านนะครับหรือประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ 2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กลองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
1: ครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง25 37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังสูง20ถึง30เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้าร้อยเย่ากรอบแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารปัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำด้านถนนเสรีไทยลดลงเหลือ 30-40 เซนติเมตรค่ะโดยในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองแสนแสบถนนศรีบุรพาสัญจรได้ปกติค่ะและกทม.เริ่มเคลียร์พื้นที่โดยซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปารวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาค่ะในส่วนของพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะ

0: คะปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลง20เซนติเมตรค่ะโดยทางการนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายผ่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบน้ำภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะคะจะมีผู้แทนจากกรุงเทพมหานครให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับต่อไปในเรื่องของรายละเอียดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับสำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหนุนนะครับขอเปิดคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเช้านี้เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงครับสำหรับการปล่อยน้ำมาอย่างที่ทราบว่ามีการเพิ่มการบริหารจัดการปล่อยน้ำมาเป็นปริมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นจริงเนี่ยก็คือประมาณ2เมตรแล้ว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมมายังสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ซึ่งโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งโดยจะเปิดโอกาสให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ในระหว่างปิดภาคเรียนค่ะ
0: สำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า2ทศวรรษค่ะโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยหลังจากนี้ระยะเวลากว่า1เดือนนี้ค่ะน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและหนึ่งในนั้นคือการได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในห่วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนถวายเพื่อแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เพื่อร่วมถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งครับขอเรียนเชิญครับ

กับเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นายอริวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่1นายอันศิษย์ธรรมธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่2พลเอกระวีโรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมนายพิญโญรุ่งสมัยขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและนำท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครครับท่านผู้มีเกียรติครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของท่านอดีตประธานกรมตรีและรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุ

0: ครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่ปีพ.ศ.2548ปัจจุบันมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกมูลนิธินายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลามาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมในหลายมิติปัจจุบันเยาวชนกว่า 10,000 คนที่ผ่านโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้กระจายอยู่ตามสาขาอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขที่ยั่งยืน
1: สวัสดีครับผมชื่อนายกิตตินรัตนถาวรครับมาจากโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับสิ่งที่คาดหวังก็น่าจะเป็นความรู้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราได้รับในห้องเรียนแต่มันคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จริงๆจากพื้นที่จากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆครับได้พบเพื่อนใหม่ๆไม่ได้รู้จักแค่ในอำเภอของเราไม่ได้รู้จักแค่ในจังหวัดของเราเรารู้จักไปในทั่วในทุกที่ที่เขามาแล้วก็ได้ทำความรู้จักแลกกันแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันการหาความรู้จักคนที่ในพื้นที่จริงๆอ่ะมันน่าจะดีกว่าการที่เราไปค้นหาเองอยู่แล้วครับผมอยากจะบอกกับตัวเองว่าให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาแล้วขอให้ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดมีเวลาเล่นก็เล่นเวลาเรียนก็เรียนรู้อย่างเต็มที่ครับ
2: ผมชื่อสุเกตเลมะนุมาจากสถาบันปอนอิสลามวิทยาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอยากเก็บประสบการณ์เยอะๆเพื่อจะไปพัฒนาอาชีพที่บ้านให้ชุมชนดียิ่งขึ้นถ้าวันน่าจะได้รับโอกาสด้านทำของรับข้างต่อยอดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยากฝากให้พี่ๆใจดีกับผมด้วยนะครับ
0: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมจากดินแดนภาคใต้สู่กิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้ยังมีดวงตาเล็กๆของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในการได้รับโอกาสเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
3: ชื่อนางสาวดุรไอระดาเวนาซาค่ะมาจากโรงเรียนนูรุดดินมูลินิธิค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหนูมองว่าหนูนะคะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ค่ะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ภาคกลางค่ะตอนนี้ค่ะหนูก็มีชมรมหนูมองว่าโอกาสที่หนูได้มาในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้นะคะจะนำให้ชมรมที่หนูกำลังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สร้างโครงการหนึ่งที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราค่ะแล้วก็การที่เราพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะหนูคิดว่าระยะเวลาที่เราจะได้อยู่เกือบ1เดือนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะทุกคนจะต้องไม่เสียดายค่ะที่ได้มาโครงการนี้เพราะโครงการนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจะเป็นความทรงจำที่ดีกับเรามากๆเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภิชยาเจริญมาจากโรงเรียนเบตงวิลล่าประสาทอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหนูคาดหวังว่าหนูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างกันคือคิดว่าหนูจะได้รับโอกาสในด้านทักษะการสื่อสารค่ะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งหนูสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะทั้งในด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะหนูอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะหนูจะตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเพื่อเป็นของทรงจำที่ดีของหนูในโครงการนี้ค่ะ
0: เมื่อเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินที่จะผลักดันและเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ด้วยความมั่นใจซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนตามปณิธานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
5: นั่นก็คือวิธีทัศน์การดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา21ปี47รุ่นนะครับอันดับนี้ขอ

เชิญผู้แทนเยาวชนของโครงการสานใจไทยสุดใจใต้ในรุ่นที่47 2ท่านนะครับโดยเยาวชนท่านแรกคือนายอับดุลมูบินเจนะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดปัตตานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนชายในการกล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ขอเรียนเชิญครับ

0: เรียนลุงแอดท่านสุริยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีท่านอารีวงอาริยะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนเพื่อนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนครับกระผมนายอับดุลมูบินเจนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสมบูรณ์ศักดิ์จากจังหวัดปัตตานีครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โครงการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการแห่งเกียรติยศตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาทางโครงการได้นำผมและเพื่อนเพื่อนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ไปทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมการเดินทางเหล่านั้นไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์หรือการเอาตัวรอดให้กับผมแต่การเดินทางเหล่านั้นพาผมไปสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่คอยเป็นแบบอย่างความสวยงามภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่สอนผมให้รู้จักคำว่ารักอภัยเข้าใจเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งสุดหัวใจครับคุณสมบัติของคำเหล่านี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสวยงามเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันขอแค่เรายอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกันครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงแอดบ้าอารีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านตลอดจนป้าอมะที่เสียสละเวลากำลังกายและกำลังใจในอีก15วันข้างหน้าเราสัญญาว่าเราจะนำทุกสิ่งที่ทุกท่านสอนเรากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิดของเราครับเมื่อมีโอกาสดังปณิธานที่ว่าผลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างจะคงอยู่ตลอดไปและตลอดกาลเพราะมันอยู่ในใจของเราทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอันดับต่อไปนะครับเยาวชนหญิงครับนางสาวณฤศรโกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยะหาศิระยานุกูลจากจังหวัดยะลาขอเรียนเชิญครับ
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh และสวัสดีค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้เรียนคุณลุงแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีคุณป่าอารีท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ป่าอมะที่เคารพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อนเพื่อนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณฤศรกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนยหาศิริยานุกูลในนามตัวแทนเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอแสดงการคารวะต่อท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬาราชมนตรีท่านอารีวงอารยะและบารมีชนผู้มีเกียรติของแผ่นดินที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างอบอุ่น ทำให้ครอบครัวและเยาวชนในวันนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งผมประดิษฐ์รัตนโกมลเป็นผู้แทนของครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวในปีนี้ซึ่ง

0: มีการทุลักทุเลบ้างในเรื่องของน้ำท่วมขอบคุณหลายจังหวัดที่มีการสับเปลี่ยนกันภายในทำให้ครอบครัวนั้นสามารถดูแลเด็กได้ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษกับจังหวัดนนทบุรีอ่างทองปทุมธานีสระบุรีและโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาที่ได้กรุณารับเด็กเพิ่มเพื่อไปดูแลเพื่อไม่ให้โครงการนี้สะดุดเพราะหัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ครอบครัวอุปถัมภ์และในโอกาสนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณคณะของพระนครศรีอยุธยาที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารจังหวัดที่จะรับครอบครัวรับเด็กเพิ่มขึ้นไปอีก20คนต้องขอบคุณอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหม่หรือครอบครัวเก่าผ่านการปฐมเทศแล้วหรือรับใหม่แบบสดๆทุกคนต่างเข้าใจจิตวิญญาณของโครงการนี้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในการปฐมนิเทศขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆทั้ง320คนลูกๆทุกคนครับวันนี้ครอบครัวมาพร้อมแล้วที่จะรับลูกเข้าไปในบ้านไปเป็นสายใยหนึ่งในครอบครัวเพียงพบกันในวันนี้ด้วยรอยยิ้มมีมารยาทและกล่าวคำฝากตัวเป็นลูกเพียงแค่นี้พ่อแม่ป่ามะก็จะตื่นตันใจและก็พร้อมจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดและอบอุ่นเข้าบ้านเรากันนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านประธานกรรมการสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจามประดิษฐ์รัตนโกมลครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ
2: กลับเรียนพลเอกสุรยุทธ์ยุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เคารพในนามของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และผู้ที่มาร่วมงานณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจะนะนาทวีเทพาและสบ้าย้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ได้ดำเนินโครงการมานั้นได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบันนับตั้งแต่รุ่นที่44เป็นต้นมามูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งในปีนี้นั้นในรุ่นที่47ที่อันดามันจะมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม120คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่5ตุลาคม

ะถึงนี้สำหรับโครงการเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะดำเนินการในระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่27ตุลาคม2569โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวโดยเยาวชน320คนประกอบด้วยเป็นชาย130คนเป็นหญิง130คนนับถือศาสนาอิสลาม231คนนับถือศาสนาพุทธ89คนแล้วก็มีนับถือศาสนาคริสต์อีก1คนทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีดังนี้1การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดำเนินการของกรมการปกครองผู้บริการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการในพื้นที่2การเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้3การพัฒนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชื่อค่ายเยาวชนสมานฉันท์โดยกรมการปกครอง4การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีอ่างทองและกรุงเทพมหานครภายใต้การอำนวยการของผู้บริการจังหวัดในอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5การเรียนรู้และการเสริมสร้างประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช6การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา7การเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสุดท้ายการเสริมสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์คณะกรรมการดำเนินการโครงการและท่านผู้มีเกียรติตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ

0: ลำดับนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จะได้กล่าวเปิดและให้โอวาทนะคะ
1: คณะกรรมการมูลนิธิสัญชาติไทยสุจริตใต้ท่านผู้ใหญ่ชายดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัวหมายถึงความเป็นญาติเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแอดนั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ชายดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จักแล้วทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสานใจไทยสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้อง ปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆหลายๆท่านก็จะต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งในปัจจุบันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมและต่อไปในช่วงปลายเดือนก็อาจจะมีผลกระทบจากอากาศเย็นที่จะลงมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเราทางภาคใต้นั้นก็ทำให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเยาวชนก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวอุปถัมภ์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นสังคมได้เห็นประเพณีการปฏิบัติของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็แน่นอนเมื่ออย่างที่เยาวชนได้พูดไปแล้วว่าเรามีความแตกต่างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเราเรียนรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็แยกแยะได้ว่าความแตกต่างนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือเรื่องที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละชมรมที่พวกเราจะได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของทางภาษาทางในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของประเพณีการปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตลอดจนศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราพูดกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วในประเทศไทยของเรานี้ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าประเทศไทยมาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วเราได้รับวัฒนธรรมได้รับความเชื่อหลากหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็หล่อหลอมรวมกันมาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หมายถึงคนซึ่งมาจากหลายพื้นเพหลายภาษาหลายความเชื่อหลายประเพณีแล้วมาหล่อหลอมรวมกันเป็นคนไทยซึ่งเราก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นธรรมนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของ ทัศนคติเรื่องของความเชื่อของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันมันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เยาวชนทุกคนทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักกันสามัคคีกันนั่นก็คือการที่เราจะเริ่มจากความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองเรื่องที่สามในกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติเราเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าลมฟ้าอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุนแรงฝนจะตกก็ตกมากลมจะพัดก็จะแรงปีหน้าเขาก็บอกว่าจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจะช่วยการรักษาสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเราต้องรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้แต่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเพียงอย่างเดียวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสัตว์อื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้เกิดความสูญหายไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งหมดไปจากโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความสมดุลให้กับทั้งสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโครงการสันติไทยสู่ชายใต้จริงไม่ใช่การนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้จากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวได้พร้อมใจกันทำในสิ่งที่เราตั้งชื่อโครงการนี้ก็คือสานใจไทยไปสู่ชายใต้ทุกๆครอบครัวพร้อมที่จะรับเยาวชนทุกคนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวมีความพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งเยาวชนก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรทุกครอบครัวประถมนะครับพร้อมที่จะรับเยาวชนเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนก็ต้องเปิดใจที่จะแสดงความรักและความปรารถนาดีตอบต่อครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นอีกห่วงโซ่ อีกห่วงหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนสามารถจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อเราบางคนมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในพื้นที่ทางภาคกลางมีหลายครอบครัวนะครับที่ได้อุปถัมภ์เยาวชนให้ที่พักในช่วงที่เข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ทางภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับก็บอกให้เยาวชนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกับว่าเรามีพ่อแม่ปะมะอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องความสัมพันธ์อันนี้และขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักอย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะนำแนวทางที่เราได้กล่าวคำปฏิญาณว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเมื่อเราคิดจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้แล้วก็มีความดีอะไรที่เราอยากจะทำบ้างจากเรื่องเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆจากเรื่องที่เราทำเพียงคนเดียวไปสู่เรื่องที่เราทำเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมาคมสานใจไทยสู่ใจใต้ต่อไปในอนาคตนั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะกล่าวให้กับเยาวชนได้รับทราบบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขออวยพรให้การดำเนินงานในทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับ
2: ขอบคุณท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับนะครับต่อไปขอเชิญท่านได้กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาด้วยนะครับจำนวน25ท่านผู้สนับสนุนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของทางหน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงมหาดไทยครับก็รินเชิญนายอังสิตจำพัฒนรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับการสนับสนุนทางเรื่องของการสรรหาครอบครัวธรรมนะครับและก็สถานที่ทางกรมการปกครองที่ต้อนรับเยาวชนที่เดินทางมานะครับลำดับต่อไปครับนายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนครับครับนายวิรุณสิทธิวงศ์ครับรองที่ปรึกษากรมการปกครองครับค่ายเยาวชนสมานฉันท์ครับทำการสอบสวนทั้งค่ายเยาวชนนะครับการดูแลเยาวชนตั้งแต่ต้นทางที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนายสามารถสวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโครงการปนสารใจสู่การพัฒนากับการสนับสนุนนับต่อไปครับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและติดตามทำข่าวกับโครงการตลอดต่อเนื่องมา20ปีนะครับนับต่อไปครับนางวนบุตรอัธวิทย์ครับผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใหญ่จะมีพิธีเปิดค่ายในวันที่17ตุลาคมนะครับ ลำดับต่อไปนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการสนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทางด้านของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนกลางและในฝั่งทะเลอันดามันขอบคุณครับนางสาวสิริรัตน์เสวิทูลครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับค่ายวิทยาศาสตร์กับอพวช.และสถานที่พิธีปิดโครงการนะครับที่อพวช.และการพำนักของเยาวชนเข้าค่ายที่อพวช.ตลอดต่อเนื่องทั้ง20ปีที่ผ่านมาดร.วรรณลบสวัสดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับกิจกรรมครอบครัวประถมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับระดับต่อไปครับคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับการสนับสนุนเครื่องดื่มน้ำดื่มจากไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณครับนายศักดิ์ก่อแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงครับให้ทุนการศึกษานะครับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสื่อใจใต้47รุ่นนะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับคุณจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านการพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เพื่อเจริญโภคภัณฑ์นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวประถมที่จะได้ดูแลเยาวชนนะครับลำดับต่อไปดร.ธนภัทรสิริกุลวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับในด้านการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนลำดับต่อไปคุณสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับองค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและทุนสนับสนุนและการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยครับและการทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับลำดับต่อไปคุณสุวิรัตพงศาวภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดนะครับซึ่งได้ดูแลการประกันชีวิตให้กับเยาวชนในโครงการที่ผ่านมาครับและในกลุ่มในรุ่นนี้ด้วยครับอันดับต่อไปในแพทย์จิระพงศ์สุภสวภาพศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีครับดูแลเยาวชนที่กับเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การเข้าดูแลในการรักษาพยาบาลอันดับต่อไปนายอธิพัฒน์อริยะพิทักษ์เดชาประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเพอริสโตนจำกัดตัวแทนวัดบ้านกลุ่มราชบุรีนะครับสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคระหว่างที่ครอบครัวประถมได้เยาวชนได้พำนักกับครอบครัวประถมนายธนาชัยพัทรชลิตทีมพยาบาลอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีพมูลนิธิวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์นะครับรถพยาบาลประจําในโครงการที่สนับสนุนตลอดต่อเนื่องครับดร.สุนทรีจันทร์ลงบุตรประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะพาเลนจำกัดนะครับให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนครับลำดับต่อไปจะเป็นส่วนของทางประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์นะครับขอเชิญนายฮามียุนเลาะทูพุทธพงศ์ครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้ง10จังหวัดในภาคกลางนะครับทั้งนนทบุรีลำดับต่อไปครับนายสรพงษ์เบกีประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสระบุรีครับการสรรหาและการนิเทศครอบครัวประถมในส่วนภาคกลางนะครับดับต่อไปนายสงบโสเฮงประธานชมรมครอบครัวประถมจังหวัดชลบุรีครับนายอิมรอนซัมสุรีนะครับประธานชมรมครอบครัวประถมจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับมี ีสิทธิ์ครอบครัวจากทางเซานะครับที่ประสบน้ำท่วมอยู่นะครับนายหามะสานิประธานชมรมครอบครัวธรรมจังหวัดสมุทรปราการครับและนางสาวสายสุดาหลักทรัพย์ประธานชมรมครอบครัวธรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้สนับสนุนและครอบครัวธรรมต้องขอขอบคุณครอบครัวธรรมทุกครอบครัวเป็นอย่างสูงครับที่ได้เสียสละแม้จะต้องประสบเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ

0: นะเราขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับพร้อมด้วยท่าน
1: คุณผู้ชมคะและนี่คือการมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะนำท่านผู้ชมมายังการสัมภาษณ์พูดคุยถึงการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมคะและเวลานี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอารีวงอารยะค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจ

0: ไทยสู่ใจใต้ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ค
0: ่ะก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงทุกวันนี้ค่ะหัวใจสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คืออะไรคะท่านคะ
1: ครับสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับเราเริ่มต้นโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2548นะครับโดยมีพลเอกเปรมจินสุรานนท์รัฐบุรุษในขณะนั้นท่านเป็นผู้ดำริเริ่มขึ้นนะครับเราก็ดำเนินมาเป็นทั้งหมดรุ่นนี้เป็นรุ่นถึง47แล้ว จุดสำคัญที่สุดของโครงการก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เ ยาวชนในภาคใต้เนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ในความชีวิตอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุวัฒนธรรมที่จะอยู่กันอย่างไรอย่างมีความสุขโดยมีความเชื่อแตกต่างกันแต่ความแตกแยกเราไม่เกิดขึ้นเราต้องการให้เด็กเข้าใจว่าทุกความเชื่อนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพนะครับเด็กทุกคนเนี่ยหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ดีเขาจะอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะครับในเนื้อหัวใจของโครงการที่เราทำการฝึกอบรมไปเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตัวเด็กกับผู้ดูแลอุปถัมภ์พอครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเราทำการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาในโครงการเนี่ยโดยมีทางในอำเภอแล้วก็คณะกรรมการที่อำเภอที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยเป็นคนคัดเลือกมาจากเด็กที่ยากจนกำพร้าเรียนดีแต่ไม่มีเงินนี่นะครับและเอามาร่วมกันแล้วเด็กที่อยู่ในปอนะอีก 30% ที่เข้ามาอยู่ในโครงการภาพเด็กพวกนี้หลังจากที่ได้เข้ามาเนี่ยเขาจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดในภาคกลาง10จังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เมื่อครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดเลือกเนี่ยจะเป็นอยู่ในลักษณะที่เศรษฐกิจดีพอสมควรเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขามีชีวิตเริ่มต้นยังไงครอบครัวเขาบุตรธิดาเรียนหนังสืออย่างไรพวกลูกๆต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเด็กๆที่มาเนี่ยเขาก็จะได้มองภาพเห็นว่าความเป็นอยู่ของคนปกติเนี่ยเขาอยู่กันอย่างมียังเป็นกันเองอยู่ด้วยกันแบบชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของเขาที่เกิดขึ้นเขาประสบการณ์ของเขาเนี่ยเด็กจะได้เห็นว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขามีประสบการณ์อย่างไรอันนี้จะเป็นสิ่งอันหนึ่งซึ่งจะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้สึกในใจมีสิ่งชักจูงใจให้มีความรู้สึกว่าโอกาสนี้มันเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยทางมูลนิธิเราก็มีกองทุนนะฮะที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาต่ออย่างคนอาจจะสงสัยว่าเด็กพอนอเนี่ยอยู่เรียนปรัชนาอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะฮะเขาเรียนหมดทุกอย่างก็มีความเข้าใจทุกอย่างแล้วเด็กพอนอเนี่ยสอบเข้ามาวิทยาลัยได้นะฮะเข้าธรรมศาสตร์ได้เข้าสอบได้กิจนิยมอันดับหนึ่งนะฮะ
0: เก่งมาก
1: แล้วก็แสดงว่าถ้าเราเข้าถึงเราเข้าใจนะฮะแล้วเราจะพัฒนาเขาได้อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงดำริไว้นะครับอันนี้เราทำวันเด็กขณะนี้เนี่ยเราฝึกอบรมไปแล้วประมาณ10,000กว่าคน47รุ่นและรุ่นที่สุดเด็กพวกนี้เข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเขาไปช่วยเหลือเขาไปถ่ายทอดความรู้เพราะเด็กต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงหมดนะฮะแล้วมันทำให้สังคมที่ทางนู้นเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะเด็กเหล่านี้นี่21ปีที่ทำมาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ก็มีธุรกิจบางคนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรหมดเขามันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนอยากจะนำเป็นตัวอย่างอย่างเป็นต้นว่าเราฝึกรุ่นที่347เนี่ยเราต้องการ320เนี่ยฮะผู้มาสมัครเกือบ 3,000
0: เยอะมาก
1: ฮะนี่เราก็กำลังจะขยายทางขยายแต่ว่าขีดความสามารถไม่ถึงเลยแต่ทำนั่นนะแล้วก็แต่ว่าเป็นโครงการที่ทาง การได้ดำเนินมาก็คิดว่าเราจะทำต่อไปโดยตลอดเนี่ยนะโดยความหวังว่าเราจะทำให้5จังหวัดเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันความขัดแย้งมันก็จะหมดไปในที่สุดโดยการให้การศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจนะว่าทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วก็อย่างที่เป็นคำที่เราเน้นอยู่เสมอว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้คือสิ่งที่เราทำ
0: เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเยาวชนนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพของชาตินะคะการพัฒนาเยาวชนก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ต่อทาง Facebook Fanpage NBT ค่ะสำหรับวันนี้คณะผู้บรรยายและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ผ้าหนึ่งผืนอาจฐานในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจาก
1: ค่ะก่อนเกิดเหตุก็แยกกันอยู่กับคุณแม่นะคะเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่แหวงนราธิวาสแต่ทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะกลับมาอยู่กับคุณแม่มาดูแลคุณแม่ตลอดแล้วก็ได้ย้ายกลับมาที่จนะนะก็วันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ลากิจเพื่อที่จะไปร่วมงานชาปนกิจศพของพี่สาวของน้องสะใภ้ค่ะแต่เป็นวันที่จะต้องไปรับศพคุณแม่แทนค่ะ
2: ช่วยเล่าถึงคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณแม่เป็นคนแบบไหน
1: คุณแม่จริงๆเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายกับลูกกับคนในครอบครัวแล้วก็กับคนรอบข้างถ้าใครบอกถ้าใครโดนคุณแม่ด่าเนี่ยถือว่าคนนั้นแย่สุดเพราะคุณแม่ไม่เคยด่าใครคุณแม่จะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากขยันใช้คำว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอยู่ในตัวคุณแม่หมดเลยนะคะจนเราซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาพอสมควรแต่อย่างเดียวที่เราไม่ซึมซับก็คือความเรียบร้อยคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็รักสวยรักงามนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้มาเลยจากคุณ

0: พ่อแม่ความผูกพันก็คือทำอะไรก็คิดถึงแต่เขาอะเหมือนไปเจอเสื้อผ้าแต่ละตัวขอเถอะขอเสื้อให้แม่ก่อนคนอื่นคือวางไว้ก่อนทำอาหารก็จะนึกถึงเมนูที่แม่ชอบตลอดแล้วก็จะทำไปให้แม่ทานบ่อยๆค่ะในขณะที่เราเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่ชอบที่จะทำให้คุณแม่ค่ะ
1: วันที่เกิดเหตุพี่จันทำอะไรอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนแจ้งเหตุให้พี่จันทราบ
0: วันนั้นตื่นนัดกันกับที่บ้านนะคะว่าจะไปงานฌาปนกิจศพพี่สาวของน้องสะใภ้ก็เตรียมตัวไปซื้อข้าวยำขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวยำมาที่บ้านพักอาหารมาทานกันผลปรากฏว่าก็ระหว่างอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวโทรศัพท์เข้าหลายสายก็ไม่ได้ยินเลยพอมาดูโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายมากแล้วก็ติดต่อกลับไปที่ลูกสาวบอกว่าแม่ยายเสียแล้วยายโดนยิงตัวเองก็ร้องเหมือนควายถูกเชือดเลยแล้วพอจะจับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่ปัตตานีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดันยางรั่วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านแล้วระหว่างที่รอรถก็ร้องอยู่อย่างนั้นค่ะร้องจนแบบยังจำภาพว่าเหมือนจะขาดใจตายตามไปเลยแต่เป็นสุดท้ายแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปชะโงกมองแม่ในห้องฉุกเฉินที่เขากำลังล้างตัวตอนนั้นก็ร้องแต่พอออกมาจากห้องนั้นเพื่อที่จะมาพักไม่อยากให้ร้องก็มาคุยกับญาติคุยไปก็หัวเราะไปสลับกับการไปดูแม่ที่หน้าห้องนั้นวันนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นครึ่งวันจนได้นำศพคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลก็นั่งกลางร่มให้คุณแม่ก็บอกคุณไม่เป็นผลจนกระทั่งกลับมาถึงที่วัดก็ไปบอกป้าว่าแม่เนือบช่วยปิดตาให้แม่หน่อยก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งตายคุณแม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าน้องกับทุกคนกำลังเดินทางมา

0: ยิ้มค่ะแล้วก็ได้แต่งตัวที่สวยที่สุดให้แม
1: ่ออกไปจำหน่ายเนื้อหมูในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่งผลให้คุณแม่นวลศรีณตะกั่วป่าคุณแม่ของพี่จันและคุณพ่อสุยบี้ชูช่วยคำพ่อเลี้ยงของพี่จันเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้พรากเพียงชีวิตของผู้คนแต่ยังคงทิ้งคำถามความเจ็บปวดคราบน้ำตาและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนไว้กับพี่จันและครอบครัวพี่จันคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดหลังการสูญเสียคะ
0: อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของการสูญเสียที่เรามันคือภาพที่ติดตาที่ในตาเราจะต้องเห็นภาพแม่แล้วไม่มีอ่ะไม่มีภาพแม่แล้วเรานั่งตรงมุมไหนก็จะเห็นแต่อิริยาบถของแม่มันเป็นสิ่งที่เราทำใจได้ยากนะทุกวันนี้ค่ะ
1: แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังเกิดเหตุ
0: เกือบเป็นโรคซึมเศร้าเกือบเลยถ้าไม่ได้คนที่เขาดูแลเราอย่างใกล้ชิดที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจคิดว่าคงเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแล้วแล้วก็สำคัญก็คือครอบครัวดูแลดีค่ะทั้งสามีทั้งลูกพยายามดูแลเยียวยาจิตใจเราอย่างดีรวมทั้งคนรอบข้างที่จะเป็นเพื่อนค่ะ
1: แม้ความสูญเสียจะไม่มีสิ่งใดทดแทนได้และหากให้เลือกก็คงไม่มีใครอยากแลกชีวิตของคนที่เรารักกับเงินแม้จะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ในเมื่อสถานการณ์ไม่ได้ให้โอกาสเราเลือกแบบนั้นการเยียวยาก็ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยให้หลายครอบครัวมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับพี่จันเงินเยียวยาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือโอกาสในการหยัดยืนขึ้นอีกครั้งช่วยเล่าถึงตอนได้รับเงินเยียวยาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เหมือนเงินเยียวยาที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกที่ไม่ได้อยากได้รับไม่อยากเอาแต่ในเมื่อได้มาแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงให้เงินก้อนนี้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาเงินก้อนนี้1ดาวรถยนต์1คันเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็2เป็นซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบแต่งตัวเลยสไตล์ของแม่คือถ้าเราพูดกันภาษาบ้านๆจะบอกว่าแม่เป็นคุณนายแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าในขณะที่อาชีพของแม่คือแม่เป็นแม่ค้าแต่ไลฟ์สไตล์ของแม่คือแม่ชอบแต่งตัวคือยังไงก็ดูเป็นผู้ดีอะนะไม่มีภาพของแม่ค้าเลยในสายตาของเราและก็คนรอบข้างที่รู้จักเงินเยียวยาก้อนนั้นแบ่งออกมาเป็น2ส่วน1ดาวรถยนต์นะคะส่วนที่2ก็คือซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกตอนที่ซื้อบอกว่าเนียดว่าขอให้ทำผ้าบาติกเนี่ยให้สูงที่สุดเพราะแม่เราเป็นคนรักสวยรักงามหลายครั้งที่ผ่านมาที่เราทำผ้าบาติกแล้วแม่ก็จะบอกชิ้นนี้สวยแม่เอานะชิ้นนี้สวยแม่เอานะก็เลยคิดว่าทำสิ่งที่แม่อยากให้เราทำค่ะเพราะแม่อยากให้เป็นรับราชการเนี่ยก็โอเคได้ละและในอีกส่วนหนึ่งที่แม่ยังอยากให้เราทำก็คืออาชีพตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เงินเยียวยาก้อนนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดจริงๆค่ะ
1: ณตอนที่เริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่สำคัญเป็นมรดกของคุณแม่พี่จันกลัวที่จะล้มเหลวบ้างไหมคะ
0: ไม่มีความคิดเลยไม่อยู่ในสมองเลยว่าฉันทำไม่รอดไม่มีคิดแค่ว่าต้องเดินไปให้ดีและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้และที่สำคัญก็คือให้อยู่แบบยั่งยืนยาวนานตอนนั้นฮะคิดแค่นั้นนะแล้วก็ทำมาโดยที่ไม่คิดหรอกว่าจะมีชื่อเสียงหรืออะไรมากมายไม่ได้คิดแค่ว่า1ทำด้วยความสุขเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องราวที่มันทำให้เราเสียใจที่สุดของชีวิตเอาความเสียใจตรงนั้นให้มาเป็นความสุขเพื่อคนที่เขามองดูเราอยู่
1: และถ้าวันนั้นไม่มีการเยียวยาจากภาครัฐชีวิตของพี่จันและครอบครัวจะเป็นอย่างไร
0: ถ้าตอนนั้นไม่มีเงินเยียวยาจากภาครัฐนั้นก็ทำบาติกนี่แหละค่ะแต่ว่า

0: มีทุนเยอะเนี่ยก็เริ่มไปจากจุดเล็กๆน้อยๆโดยมันก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเร็วก็ได้อาจจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าแต่เรื่องความตั้งใจว่าทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีเงินตัวไหนที่จะมาซัพพอร์ตเราให้ได้เร็วมันก็เราไม่ดิ้นรนอยู่แล้วค่ะแค่ทำว่ามีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่พอมีเงินเยียวยาเข้ามาปั๊บเราสามารถที่จะเพิ่มขยายกำลังการผลิตของเราได้อย่างนี้ค่ะ
1: นอกจากการทำผ้าบาติกพี่จันก็มีงานประจำเป็นคุณครูสอนศิลปะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความฝันของคุณแม่นวลศรีที่อยากให้ลูกสาวรับราชการซึ่งลูกสาวที่ชื่อจันทิมาคนนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่ผิดหวังแต่อย่างใดพี่จันทำหน้าที่คุณครูอย่างเต็มที่เป็นที่รักของเด็กๆในโรงเรียนและในหลายครั้งพี่จันก็หางานในร้านมีดีนาทับให้เด็กๆที่มีแววด้านศิลปะหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ทำงานและหาเงินเป็นค่าขนมของตนเองไปด้วยจุดเริ่มต้นของการทำผ้าบาติกนอกเหนือจากที่คุณแม่ชอบแล้วพี่จันชอบด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มีความรักในการทำผ้าบาติกอย่างไรบ้าง
0: จริงๆเรียนศิลปะตั้งแต่ป.6นะมันชอบในงานศิลปะมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรีตอนเรียนปริญญาตรีก็เจอตัวเองแล้วแหละว่าเราต้องประกอบอาชีพการทำผ้าบาติกนี่แหละเพราะว่าศิลปะทุกแขนงเราเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานหล่องานเครื่องรักงานแกะสลักดุลเครื่องหนังเซรามิกถามว่าตอนแรกอะชอบเซรามิกจิตรกรรมไทยนี่ชอบมากงานพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปนั่งปั้นรูปอยู่ที่วัดยิ่งเราเป็นผู้หญิงก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้หญิงจะทำงานศิลปะแล้วโด่งดังมันคงใช้เวลากันนานแต่ถ้าเราทำงานศิลปะผ้าบาติกเรามีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วกว่าเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ที่จะต้องใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยหลักก็เลยคิดว่าเราจะเอางานศิลปะลงมาอยู่บนผ้าบาติกได้ยังไงตอนแรกๆก็ทำสิ้นสกรีนขายเนี่ยโชคดีเลยว่ามาเจอเพื่อนที่ทำผ้าบาติกให้เราเห็นจากที่เมื่อก่อนเราเห็นแค่เสื้อบาติกที่เราซื้อมาใส่หนึ่งตัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำพอเราเห็นเพื่อนตอนที่เพื่อนทำผ้าชิ้น4เม็ดยังเฉยๆนะคะยังว้าวสวยแต่นานนะกว่ามันจะเสร็จเราเป็นคนที่ทำอะไรไวมาไวเคลมไวทำอะไรแล้วแบบให้ได้รับผลเลยจะเป็นคนแบบนี้พอเราเห็นเพื่อนทำเสื้อหนึ่งตัวปั๊บขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อนชื่อชัยวัฒน์บิลวาทนะคะเขาเขียนดอกกล้วยไม้แค่ดอกเดียวได้50บาทสมัยนั้นประมาณปี32หรือ33ประมาณนั้นนะฮะจำไม่ได้ละแล้วก็พอเขาไปคุยกับเขาทุกวันที่บ้านเขาว่าจะเช่าบ้านรวมกันทั้งหมด9คนเป็นผู้ชายหมดเลยคนนี้ดรออิ้งคนนี้ปั้นคนนี้สีน้ำมันคนนี้สีช็อกแต่ละคนก็จะมีงานศิลปะเป็นของตัวเองซึ่งแนวไม่เหมือนกันแต่ชัยวัฒน์เนี่ยหรือเพื่อนต่อเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการทำเสื้อบาติกพอไปถามเฮ้ยตองได้ตัวเท่าไหร่วะเนี่ย50บาทแล้ววันนึงเธอทำได้กี่ตัวเพื่อนบอกว่าถ้ามีเฟรมเนี่ยกรอบไม้เนี่ย10อันเราก็ทำได้10ตัวเริ่มคิดตังค์ละ10ตัวได้500โหเยอะบอกเพื่อนอย่างงี้นะเยอะนะแล้วเสื้อเนี่ยเราซื้อหรือเพื่อนลูกค้าซื้อมาให้เพื่อนซื้อมาให้เขาบอกว่าก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนซื้อมาให้เพื่อนเอาเสื้อมาให้เราก็คิดแค่50บาท10ตัวก็500โอเคยืนพื้นตรงนี้แล้วเสื้ออะไรที่ทําได้ก็เสื้อยืดทั่วไปเขาก็เล่าไอ้คําว่าเสื้อยืดทั่วไปเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยคะเราก็ศึกษาด้วยตัวเองเริ่มเลยทีนี้เริ่มเลยค่ะบรรเลงเลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองมาแล้วก็หารายได้ไปด้วยนะทําแล้วก็หารายได้สมัยนั้นมีรายได้พิเศษเดือนละ 2,000 บาท
1: อุปสรรคช่วงแรกในการเริ่มต้นทำผ้าบาติกในแบรนด์มีดีนาทับมีอะไรบ้างคะ
0: ช่วงก่อตั้งแบรนด์แรกๆเราก็มีปัญหาเรื่องตลาดแหละเพราะว่าคนมองว่าผ้าบาติกนี้แพงพอแพงปั๊บ

0: แรกก็ฝากให้เพื่อนบ้างให้เป็นของที่ระลึกเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้จักไม่กล้าไปตัดใส่อย่างเงี้ยก็พอขายสมัยนั้นขายชิ้น400เพื่อนก็ยังว่าแพงนะจนทำจนคิดใหม่ย้อนมาทำที่มันถูกๆก่อนก็คือมาเริ่มต้นด้วยการทำผ้ามัดย้อมไปซื้อเสื้อมือสองหมวกมือสองอะไรมาทำแล้วก็ไปออกตลาดวันศุกร์ตอนเย็นไปแล้วค่ะใส่ไป 2-3 กล่องไปแล้วไปตลาดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตามงานรถคลาสสิกฮะก็เดินทางอยู่แบบนั้นประมาณ2ปีจนกระทั่งพัฒนาชุมชนอำเภอบอกว่าไปขึ้นทะเบียนโอท็อปเถอะแล้วก็หลังจากไปขึ้นทะเบียนโอท็อปก็ไปออกงานจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเคลื่อนที่อย่างเงี้ยค่ะไปให้เขาทุกเดือนแต่ละเดือนไปแต่ละครั้งขายไม่ได้ได้กลับมาเข้ากล่อง2กล่องค่าน้ำมันรถก็ไม่หลุดแต่ไปสามีไปทุกเดือนที่มีให้ประกอบกับศุกร์เสาร์ก็ออกไปตลาดนัดเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอยู่จนกระทั่งปี2563มีโครงการให้เราไปรับเสด็จที่นราธิวาสอ่ะนั่นแหละค่ะเริ่มที่จะทำจริงจังขึ้นมานิดนึงค่ะ
1: วันนี้แบรนด์มีดีนาทับก้าวมาไกลขนาดไหนจากจุดเริ่มต้นคะ
0: ใช้คำว่าก้าวกระโดดเลยดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่บอกทุกคนได้เลยว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำแล้วก็ทุกชิ้นงานที่เราทำจากหัวใจและเขาเรียกว่าจากหัวใจที่เรามีความสุขที่จะทำสุขที่ได้คิดว่าผ้าชิ้นนี้ถ้าแม่เราอยู่อะเราไม่ได้ขายแน่ผ้าสีนี้ถ้าแม่อยู่รับรองเลยว่าแม่เอาไปตัดใส่อีกแน่ๆนั่นคือความสุขของเราที่มีความรู้สึกว่าอยากทำมันเป็นงานที่ใช้คำว่าก้าวกระโดดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจากที่ถ่อนแถ่นมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่กล้าตัดใส่เพื่อนก็ยังบอกว่าแพงจนพอเรามาทำเรามาค้นหาตัวเองว่าทำไมเราจะต้องทำบาติกที่มันเหมือนเพื่อนทุกคนจะบอกว่าผ้าบาติกของมีดีนาทับแพงแต่คนที่ได้รับไปโคตรจะคุ้มตรงที่ว่าคุณใส่ละแค่หนึ่งเดียวในขณะที่เราได้รับลายพระราชทานเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยแต่ทำไมมีดีนาทับถึงได้มีรายได้ที่ขยับขึ้นสูงตลอดจะมีแค่ช่วงเมื่อปีที่แล้วที่พระพันปีสวรรคตนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนมาใส่เป็นสีดำแทนสีสันแต่ก็ดรอปอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ถือว่าตอนนี้ยอดเราก็พุ่งสูงขึ้นเพราะเราพลิกโฉมอีกเหมือนเดิมคือเราจะหลีกตลาดทั่วไปคำว่าเรามาไกลมากใช้ได้ดีที่สุดตอนนี้ค่ะและก็คิดว่าอยากไปให้ไกลกว่านี้อีกค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือแม้จะเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพี่จันรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าแม่อยู่เนาะแม่คงยิ้มแล้วก็คงจะเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าลูกเนี่ยไปรับเสด็จอีกแล้วไปเข้าเฝ้าไปหลานได้ไปเข้าเฝ้าอีกแล้วแม่จะชื่นชอบแล้วก็แม่จะเป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดที่บ้านตั้งแต่รุ่นทวดของลูกนะรุ่นคุณยายเนี่ยจะมีรูปในหลวงราชินีแล้วก็เสียพระราชวงศ์ทุกพระองค์พอมาที่บ้านแม่อีกก็มีเพราะว่าเราเกิดในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็เขาเรียกว่าศรัทธาในตัวเชื้อราชวงศ์สิ่งสำคัญที่สุดเราคนหนึ่งที่มีโอกาสได้สืบสานงานของพระพันปีแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณถือว่าเป็นสิ่งที่เราโชคดีที่สุดแล้วคิดว่าตัวเองและครอบครัวจะทำงานตรงนี้แล้วก็ไม่ห่วงวิชาทุกคนที่มาด้วยความจริงใจให้หมดค่ะคุณอยากได้อะไรคุณมาเอาเลยแต่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ
1: ถ้าคุณแม่ยังอยู่และมองลงมาจากฟ้าพี่จันอยากให้คุณแม่เห็นอะไรบ้างคะ
0: อยากให้คุณแม่เห็นอะไรเหรอก็แค่อยากคุณแม่ใส่ผ้าที่ลูกทำแค่นี้ไม่ต้องการอะไร พราะว่าตอนที่เราทำผ้าหลายๆชิ้นท่านก็หยิบไปแล้วท่านก็เอาไปใส่แล้วก็นั่งมองแม่เราสวยนะแล้ววันนี้เราได้ทำผ้าใหม่ละรสนิยมแม่คืออย่างที่บอกค่ะแม่เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นไฮโซในตัวสูงมากมีความเป็นผู้ดีในตัวสูงมากถ้าวันนี้แม่อยู่อยากให้แม่ใส่ผ้าชิ้นที่ชนะเลิศที่หนึ่งของลูกชายค่ะแค่นี้เลย
1: พี่จันอยากบอกอะไรกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรืออยากให้กำลังใจอย่างไรบ้างคะ
0: ทุกชีวิตมันต้องเจอนะว่าเราจะต้องจากตายกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะจากกันแบบไหนแต่ถ้าคนที่เจอการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็คือคนที่เหลืออยู่ก็คือแค่ทำใจเพราะกรรมแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเขาสร้างไว้แล้วว่าชีวิตมนุษย์ต้องตายแล้วแต่จะจากโลกนี้ไปด้วยเหตุการณ์อะไรแค่นั้นเองถ้าเราทำใจยอมรับตรงนี้ได้ความอาฆาตความพยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราและเราก็ใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและมีมนุษยธรรมที่ดีต่อกันกับเพื่อนมนุษย์คิดว่าโลกทั้งโลกคงจะน่าอยู่แต่ในเมื่อทุกคนหรือหลายคนที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าทำใจไม่ได้ปล่อยวางค่ะขอให้ปล่อยวางรู้ค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหมือนตัวดิฉันที่เจอมาก็ใช้วิธีการทำผ้าบาติกเพื่อที่จะล้างใจของตัวเองและล้างใจของทุกคนในครอบครัวและบอกทุกคนในครอบครัวว่าอย่าอาฆาตเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับกรรมคุณแม่ยังไม่ทันเผาศพคุณแม่ที่เนาะก็จับตัวคนร้ายได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะแรงเราแรงของพวกเราไม่ได้ไปอาฆาตเขาถ้าภาษาพุทธเขาบอกว่าคงจะโหสิกรรมเป็นมุสลิมก็คงจะใช้คำว่าฮัลลายก็คือไม่เอาผิดต่อกันนะฮะก็คิดว่าคนที่เจอก็ขอให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปมนุษย์ทุกคนต้องเกิดการเสียชีวิตค่ะ
1: ไม่มีเงินจำนวนใดทดแทนชีวิตของคนที่เรารักได้แต่การเยียวยาอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ใครบางคนมีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเป็นมรดกจากผู้วายชนยังคงทิ้งไว้ให้บุคคลอันเป็นที่รักที่ยังอยู่ข้างหลังจากครอบครัวที่เคยเผชิญความสูญเสียวันนี้พี่จันสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ผู้คนและพิสูจน์ว่าแม้ความรุนแรงจะทิ้งบาดแผลแต่ความหวังยังสามารถผลิบานได้ตราบใดที่ผู้คนยังไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพลังแห่งการเยียวยาการไม่ยอมแพ้และความหวังที่ยังคงเติบโตท่ามกลางพื้นที่ที่ทุกคนต่างปรารถนาให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนใต้สันติสุขวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ก็ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังเพื่อที่จะคลายข้อกังวลเรื่องสภาวะน้ำทะเลหนุนพร้อมกับยืนยันว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ภาพรวมน้ำในกรุงเทพมหานครกันครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำ
1: พญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานะจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100%เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
2: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
3: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
2: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับมีภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
1: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
4: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนอืมอืม

0: ใช่แล้วอย่างกทมเนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
1: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะ
1: จากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยง19ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
3: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงร่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยแล้วก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

0: นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก่แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ดูประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบน้ำท่วมยังไม่สรุปความเสียหายแต่พบว่าภาคบริการและการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
5: ล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
6: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
7: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
6: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
8: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
4: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
6: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
9: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กาะติดสถานการณ์ฝนรอบใหม่ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศไม่ต้องรอข่าวลือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ฟันธงแล้ว 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยอยากเคลียร์บ้านหลังน้ำลดไม่ต้องลังเลใช้จังหวะนี้รีบจัดการกันก่อนค่ะ 5-8 ตุลาคมมีฝนรอบใหม่จริงการเกิดฝนจะมีตกหนักบางจุดตกแล้วหยุดไม่ได้ตกแช่ส่วนวันนี้ภาคใต้ฝนมากกว่าภาคอื่นๆทั่วไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้ที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนบางพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนยังน้อย 30% ของพื้นที่ตกบางจุดไม่ทั่วเมืองมาช่วงบ่ายและค่ำได้สำหรับภาคตะวันออกฝนน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรได้สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจายโอกาสตกอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะที่สุดในวันนี้เน้นที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: จะไปติดตามการสรุปข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ NBT World Brief
10: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Tra Thirakalsan. The Prime Minister has ordered all provinces to remain on maximum flood alert as authorities continue to monitor the situation nationwide. He also called for urgent cleanup and sanitation efforts in areas where floodwaters have receded.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired the second consecutive meeting of the National Disaster Prevention and Mitigation Command to review the flood situation and relief efforts. The meeting brought together the Defense Minister, Deputy Interior Ministers, representatives of the Armed Forces, the Bangkok Governor, and relevant agencies. Provincial governors nationwide joined via video conference.The Prime Minister said that although conditions have improved in many areas, authorities must continue to closely monitor the flood water levels and remain fully prepared for possible developments. He stressed the need for all agencies to coordinate their efforts with the safety of people's lives and property as the top priority.This includes early warnings, support for vulnerable groups, and effective management of evacuation shelters. For areas where floodwaters have receded, authorities have been instructed to quickly clear accumulated waste and restore sanitation to help prevent pollution and health risks.The Prime Minister also thanked military and police personnel, volunteers, civil society groups, and the private sector for their cooperation. He instructed agencies to report urgent needs and obstacles so resources can be allocated quickly to affected communities.The Bank of Thailand is stepping up help for people and businesses affected by the floods, while confirming its readiness to host the IMF World Bank meetings as Central Bangkok remains unaffected by floods.

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ข่าวต่างประเทศเที่ยงนี้เริ่มที่เหตุระทึกกลางอากาศนะคะบนเที่ยวบินของสายการบินFly Dubaiจากเหตุที่นักบินค่ะเกิดการต่อสู้กันซึ่งเป็นการยับยั้งนักบินที่1ให้พยายามนำเครื่องดิ่งสู่พื้นโดยเหตุเกิดบนเที่ยวบินที่ FZ1073ค่ะสายการบินFly Dubaiซึ่งเป็นเครื่อง Boeing 737 MAX 8นะคะเที่ยวบินจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปลายทางอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยในขณะที่อากาศแล้วก็กำลังพ้นน่านฟ้าจอร์แดนนักบินชาวอินเดียซึ่งเป็นกัปตันนะคะได้ถูกนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นนักบินชาวโอมานแทงได้รับบาดเจ็บขณะที่ทำการต่อสู้กันทำให้ลูกเรือแล้วก็นักบินอีกชุดหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินต่อไปที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นด้วยต้องบุกเข้าไปในห้องนักบินเพื่อที่จะช่วยกันระงับเหตุรายงานข่าวค่ะยังได้ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของนักบินทั้งสองได้ทำให้ตัวเครื่องนั้นลดเพดานบินอย่างรุนแรงในลักษณะไร้การควบคุมจากที่เพดานบินอยู่ที่ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ 17,000 ฟุตในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่โกลาหลและเกิดความโอลหม่านเป็นอย่างมากภายในห้องผู้โดยสารก่อนที่เครื่องบินจะรักษาระดับการบินได้ในช่วงที่นักบินอีกชุดหนึ่งได้เข้าทำการบินบังคับเครื่องบินแทนจนกระทั่งสามารถนำเครื่องขับไปลงจอดฉุกเฉินอย่างท่าอากาศยานในเมืองตาบูของซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับอันตรายสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทอลวิฟจึงสร้างความเป็นกังวลแก่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเขาก็ได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายและสมควรถูกยกระดับเป็นภัยความมั่นคงขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ช่วยการระงับเหตุซึ่งนำไปสู่การป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เอาไว้ได้โดยหลังจากเครื่องลงสู่สนามบินซาอุดิอาระเบียค่ะทางการได้เข้าจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุโดยจะมีการสอบสวนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านทั้งเรื่องของการก่อการร้ายการวินาศกรรมรวมไปถึงประเด็นส่วนตัวอย่างเช่นการพยายามฆ่าตัวตายและความเกลียดชังซึ่งก็มีแหล่งข่าวบางแห่งนะคะชี้ว่านักบินผู้ช่วยรายนี้หวังนำเครื่องหม่งโลกโดยข้ออ้างการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้โดยสารเที่ยวบินนี้ได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินไปถึงจุดหมายปลายทางยังกรุงเทลอาวีฟแล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลไปรอรับอยู่ที่สนามบินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะหลังเหตุการณ์ยุติลงสื่อต่างๆยังรายงานเกี่ยวกับสัญชาติของนักบินอย่างสับสนบางก็รายงานกันว่านักบินที่ถูกแทงนั้นเป็นชาวยูเครนบางก็ว่าเป็นชาว UAE แต่ว่าสื่อในอินเดียค่ะได้เสนอข่าวชื่นชมนักบินที่เป็นสัญชาติของตัวเองนะครับเป็นสัญชาติของอินเดียชื่นชมเป็นการใหญ่ไปแล้วค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐได้ยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมกับวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักด้วยว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีของอิรักคนใหม่ด้วยว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะวันนี้พบกับ2คนนี้คุณแบงค์คุณปามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคงมีความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันอยู
3: ่ใช่ครับ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับมาเริ่มวันที่1ชนิดกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับสาวไทยครับทะลุชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์ครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะในรายการวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอบรองชนะเลิศ นะครับทางไบรท์ธารวดีกับเบสวอนพีระชัยกรนะครับคู่สาวไทยพบกับทางโปรเกล่ากับปาการ่าจากฟิลิปปินส์เกมสูสีกันมากนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกต้องสู้กันเกิน21แต้มแต่สาวไทยได้นิ่งกว่าแล้วก็ใช้จังหวะสำคัญก่อนปิดแมตช์สำเร็จครับแล้วก็ชนะไปได้2-0เซต23-21แล้วก็21-18ครับก็ส่งผลให้ทางไบรท์แล้วก็เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมการันตีเหรียญเงินแน่ๆแล้วนะครับโดยไบรท์กับเบสจะไปพบคู่จากจีนในรอบชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี้
5: มาตอนที่ตะกร้อ4คนทีมหญิงไทยครับซึ่งนัดแรกเนี่ยพ่ายให้กับเวียดนามมานะครับลงสนามนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ ผลปรากฏว่าไทยคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันเซปักตะก้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดครับ15ต่อ7และ15ต่อ6เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ทีมตะก้อสาวไทยครับยังเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดนะครับโดยจะพบกับทางอินเดียในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่าชนะได้เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งจะแข่งขันวันเดียวกันครับเวลา 12:00 น.ตรงพาคุณผู้ชมไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างครับประเดิมเอเชียนเกมรั้งอันดับที่2ร่วมครับเปียโนทำผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยกอล์ฟในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีนักกีฬาแข่งขันกัน21ชาติชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองครับแข่งขันกันที่สนามคาซุกะอิคันทรีคลับอีสคอร์ทจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปิดฉากรอบแรกครับในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทำผลงานได้ดีที่สุดของไทยนะครับหลังตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ3ร่วมกับเบียงก้าปักจานกานานจากฟิลิปปินส์นะครับเหวยเสื้อหลิงจากไต้หวันและหยินรั่วหนิงจากจีนขณะที่ทางโปรปลายครับพัชรจุฑาคงกระพันวันแรกเนี่ยตีไป1อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ9ร่วมส่วนโปรซิมครับณัฐกฤตาวงศ์ชวีลาภหวดวันแรกครับตี

0: ท้ายยิงประตูชัยได้สำเร็จครับก็การในคำสั่งพบกับไชนีสไทเปเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินหน้ากดดันคู่แข่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมในควอเตอร์แรกทีมชาติไทยเนี่ยเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจแล้วก็เจาะแนวรับไชนีสไทเปขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นไม่เปิดพื้นที่กับคู่แข่งสร้างโอกาสได้ง่ายๆครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยยังคงนำด้วยสกอร์1-0อย่างไรก็ตามครับเกมกลับมาเข้มข้นในควอเตอร์ที่3ครับไชนีสไทเปมาเร่งแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จเป็น1-1ทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาเปิดกว้างจนควอเตอร์ที่4ครับทีมชาติไทยรวมพลังกันเดินหน้าสู้ต่อแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็การเล่นเป็นทีมบุกนำ 2-1 แล้วก็ช่วยรักษาสกอร์เอาไว้ได้ก็จบที่ 2-1 ทำให้ฮอกกี้สาวไทยครับเดินหน้าต่อในรอบจัดอันดับ 5-8 พร้อมเตรียมลงสนามนัดต่อไปเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมไปติดตามผลงานของนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กีฬาปีนผาทีมชาติไทยยังไม่ได้เหรียญรางวัลกลับบ้านขณะเดียวกันสมาคมเตรียมตั้งโค้ชต่างชาติเพื่อช่วยพัฒนาทีมไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ครับกีฬาปีนผาในประเภทโบลเดอร์บรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนักกีฬาไทยได้มาร่วมแข่งขัน1คนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจวัย18ปีผ่านการควอลิฟายมาจากการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วและในครั้งนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เจ้าตัวก็ยังจบอันดับที่7ดีที่สุดในบรรดานักปีนผาจากอาเซียนออสซี่อัศวินเอื้ออารีจิตยังไม่พอใจผลงานของตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ความยากของกีฬาเอเชียนเกมคือการได้เจอกับนักกีฬาเก่งๆด่านที่ยากขึ้นหลังจากนี้เจ้าตัวตั้งเป้าเก็บคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สักครั้ง
1: คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยครับแต่ก
2: ็มีอะไรต้องปรับ
1: ก็หลายๆอย่างครับแต่ว่าน่าจะต้องคุมอารมณ์ตอนแข่งให้ดีกว่านี้แล้วก็ครับ
2: พูดถึง
1: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นด้วยก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็พยายามอ่านรู้ให้ดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนครับก็ขอบคุณโค้ชพ่อผมเป็นโค้ชครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนด้วย
2: โอลิมปิกเกม
1: ครับก็คิดว่าน่าจะพยายามซ้อมสำหรับโอลิมปิกครับแล้วก็พยายามซ้อมให้หนักขึ้นนะครับ
2: เป้าหมายจะไปโอลิมปิก
1: ใช่ครับใช่เป้าหมายอยากไปครับ
0: ด้านสมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นายกสมาคมที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยได้เตรียมวางแผนเตรียมนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งบิ๊กแมนจะหาโค้ชชาวต่างชาติระดับโลกเช่นเดียวกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยที่มีโค้ชจีเจนทีแบดลี่ที่พาทีมกรีธาประสบความสำเร็จโดยตอนนี้ในประเภทโบลเดอร์สมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยได้เล็งไปที่โค้ชชาวญี่ปุ่นที่พานักกีฬาเจ้าภาพคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี
3: ้ผมมาวันนี้นะครับผมว่าที่ดีเลยเนี่ยคือผมจะได้ต้องไปพัฒนาเนื่องจากผมคิดว่าของเราเนี่ยยังต้องใช้โค้ชต่างประเทศนะครับเหมือนสมาคมกีฬาที่เขาเอาโค้ชต่างประเทศมานะครับของเราเนี่ยยังไม่เคยมีโค้ชต่างประเทศตอนนี้ผมเอาสปีดเนี่ยผมใช้โค้ชอัลเบิร์ตผมมาจากอเมริกาจากของเราไม่เคยต่ำ5วิผู้ชายเปาเนี่ยเมื่อตอนเช้ารอบคอดิฟายต่ำ5วินะครับแต่ว่าผมก็ยังว่ากล้ามเนื้อของเรายังต้องสร้างกันอีกเยอะนะครับตอนนี้เพิ่งซึ่งอัลเบิร์ตเนี่ยที่โค้ชสปีดเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อแต่ส่วนโบลเดอร์กับลีดเนี่ยเรายังไม่มีโค้ชต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมคงต้องอาจจะต้องจีบคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาเก่งมาก
0: สำหรับปีนผาทีมชาติไทย

0: ยังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านโดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทสปีดรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป่าอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีผ่านเข้ามาชิงด้วยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBC ด้วยนะครับ
2: มาดูที่ฟุตบอลในเอเชียนเกมบ้างนะครับเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เจอกับญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็น2ทีมเต็งอยู่แล้วนะครับฟุตบอลชายในรอบรองชนะเลิศที่โอซาก้าครับแชมป์เก่าเกาหลีใต้พบกับจีนจีนก็ผ่านไทยมานะครับก็เริ่มเกมมา22นาทีครับก็จีนเนี่ยนำก่อน 1-0 นะครับเสียงเฮเนี่ยอาจจะเป็นแฟนญี่ปุ่นด้วยอยากให้จีนเข้าแต่ว่าหลังจากนั้นแค่10นาทีครับเกาหลีใต้มาตีเสมอได้จากอียองจุนนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1เนี่ยจังหวะประตูตีเสมอ 1-1 ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเกาหลีใต้ครับแบจุนโฮเป็นฮีโร่ครับหม่งพังประตูใช้เกาหลีใต้ครับแซงชนะจีน 2-1 ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับ
1: มาดูรอบรองชนะเลิศอีก1คู่ครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานนะครับโดยเกมนี้เนี่ยต้องดวลกันถึงการยิงจุดโทษก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยครับเริ่มเกมเพียง8นาทีเนี่ยอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากการทำประตูของบาคูมอฟนะครับก่อนจะรักษาสกอร์ 1-0 เนี่ยเอาไว้จนจบครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังครับญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนก่อนที่จะประสบความสำเร็จท้ายเกมครับนาทีที่88จากลูกยิงของทางเซนาอิชิบาชินะฮะส่งบอลเข้าไปก้นตะข่ายช่วยให้เจ้าภาพเนี่ยตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีเสมอกันครับต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีแล้วก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ครบ120นาทีต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ขณะที่อุซเบกิสถานต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนครับ
2: ไปดูสรุปเหรียญหน่อยครับของทางเอเชียนเกมส์นะจีนนำโด่งเลยครับ152เหรียญทองครับตามมาด้วยญี่ปุ่นครับ51เหรียญทองก็1ใน3เลยนะครับเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับอันดับที่4 16เหรียญทองส่วนของไทยเนี่ยอันดับที่5อยู่ที่12เหรียญทองครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับบ่าย 2:00 น.วันนี้นะครับวอลเลย์บอลชายเจอกับจีนรอบรองชนะเลิศครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพงานศิลปะลายจุดค่ะบนวัสดุต่างๆซึ่งก็เป็นผลงานของยาโยอิคุซามะศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับฉายาว่าราชินีลายจุดผลงานของเธอค่ะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เธอเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงราณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสี

เป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
5: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
4: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
6: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะ
7: ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
4: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
8: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
3: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
9: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
7: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
10: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
11: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
12: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
13: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
14: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
15: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
5: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
4: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
7: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
16: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
17: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
14: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
18: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
19: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
4: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
6: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
3: รีบโอนจนยิ้มครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ื่อแสงแรกของวันทอประกายเหนือเทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนสายน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่แบ่งกั้นผืนดินระหว่างพังงาและกระบี่นามว่าคลองมะรุยกำลังตื่นขึ้นอย่างอ่อนโยนที่นี่คือชุมชนบ้านโคกไครหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้รอคอยให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสด้วยหัวใจ

บ้านโคไครหมู่บ้านประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสถานที่ซึ่งวิถีชีวิตและธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรือนะคะท่ามกลางความสวยงามของท้องทะเลในชุมชนบ้านโคกไข่นะคะฝันอยู่กับบังลิศนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดี
0: บังลิศเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะคะวันนี้นำมาชมความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งจุดที่เราอยู่นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นแหล่งของหอยกระหล่ำในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแหล่งหอยตลับของชุมชนที่ว่ามีมายาวนานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินแล้วก็มาหาตลับไปขายแล้วก็ไปส่งบ้างแล้วก็ไปทำเป็นหอยเปี้ยวเคยกินไหมครับหอยส้มครับเนี่ยจะออกสู่ตลาด
0: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านออกมาหาหอยตลับซึ่งก็ได้เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะอย่างตรงนี้มีความสมบูรณ์ยังไงบ้างของหอยตลับ
1: ตรงนี้มันจะมีความสมบูรณ์แบบมันจะเป็นพื้นแบบพื้นทรายสำหรับหอยแบบหอยตลับอยู่นะครับมันก็เลยมีการแบบบางทีก็เอาพันหอยมาปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปเยอะๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้มาเก็บได้มาทำอาชีพมันไม่ขาดเลยครับตอนนี
0: ้บอกว่าในช่วงโควิดที่ทุกอย่างปิดทั้งหมดชาวบ้านอยู่ได้กับหอยตลับจริงไหมคะ
1: ใช่ครับจริงครับชาวบ้านก็เอามาหาหอยแบบเอาไปทำอาหารกินแล้วก็มันก็มีแหล่งอาหารเนี่ยออกมาหาหอยตลับหอยนางรมมาตกปลาแบบนี้
0: และอย่างเหมือนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยความรู้สมบูรณ์ของหอยตลับเนี่ยเขาสามารถหาได้แต่ละวันที่หาหอยได้เนี่ยประมาณแต่ละคนแต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะได้ประมาณเป็น10กิโลครับต่อคน
0: สิบยี่สิบกิโลเลย
1: ใช่ครับมันก็จะมีผู้ที่ว่ารับซื้ออ
0: ย่างที่ชาวบ้านหา10-20กิโลเนี่ยนำไปขายมีผู้รับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
1: กิโลกรัมละ30 บาท
0: โอ้30วันนึง20 10กิโลก็คืออยู่ได้ต่อวันที
1: ่
0: สามารถคือออกมาทะเลหน้าบ้านก็ค
1: ือ
0: ใต้หอยตลับกลับไปแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเนี่ยหอยตลับเนี่ยเป็นเหมือนหอยของชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมาหาหอยตลับได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที
1: ่
0: ชาวบ้านใครก็แล้วแต่สามารถมาหาหอยตลับได
1: ้
0: แต่ยังมีอีกหนึ่งหอยที่บอกว่าเป็นหอยเศรษฐกิจของชุมชนก็คือหอยกระชังหอยนางรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: จุดเริ่มต้นเราไปเห็นหอยมันจะมาเกาะอยู่ตามแกนลอนมั่งตามโฟมของกระชังมั่งก็เลยแบบมีชาวบ้านก็เขาก็เอาแบบมีภูมิปัญญาก็เอาแบบนี้ครับแบบเอาล้อยางแล้วก็ไปปัก
0: อย่างที่เราเห็น
1: ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เอาไปล่อพันลูกหอยนางรมพอทีนี้มันก็มีพันหอยนางรมไปติดเยอะมากเลยครับจนเป็นเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าที่ไหนสุราษฎร์อะไรก็เขาก็จะมาเอาลูกพันหอยที่บ้านโคกไข่
0: บ้านโคกไข่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลย
1: ใช่ครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะว่ามีจำนวนลูกพันหอยเยอะมาก
0: ก็คือเราก็จะมีหลักแบบนี้ปักจะเห็นว่าตลอดแนวของ
1: ตลอดแนว
0: ก็จะมีหลักยาวไปจนถึงโน่นเลย
1: ใช่ครับจนไปถึงฝั่งจุดไปถึงเกือบๆถึงสุดแนวของหมู่บ้านเลยครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อยางรถยนต์มาเพื่อที่จะให้หอยมาเกาะคะ
1: เพราะว่าไอ้ล้อยางนี่จะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดเลยครับที่ว่าหอยนางรมจะมาเกาะแล้วก็มันเป็นต้นทุนมันต่ำด้วยแล้วก็เวลาเรามาเก็บผลผลิตมันจะเก็บง่ายมันจะแบบหักออกแบบแล้วก็หอยนางรมถ้าไปติดแบบล้อไปเป็นแบบถังแบบนี้มันจะเกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดแบนเลยครับหอยนางรมเนี่ย
0: เราปักไว้ระยะเวลาในการปักเท่าไหร่ถึงจะมาเก็บอะคะ
1: จะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับ
0: ก็คือพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเยอะแล้วเราก็เก็บเข้าไปในกระชังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ยังหอยตัวขนาดเท่าไหร่ที่เราไปอนุบาลไว้ในกระชัง
1: ประมาณ 2-3 นิ้วเราก็เอาไปอนุบาลได้เลยครับ
0: 2-3 นิ้วไปอนุบาลในกระชังแล้วที่เรานำไปขายให้กับที่อื่นล่ะคะเราต้องรอให้ขนาดตัวเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 4-5 นิ้ว4นิ้วนี่คือเราขายได้เลยครับประมาณถ้าเป็นช่างกิโลก็ประมาณ 6-7 ตัวโลครับ
0: ปัจจุบันที่เรา เลี้ยงไว้เนี่ยเรานำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างที่เป็นลูกค้าของพี่โคไข่อะคะ
1: ส่วนมากจะส่งออกร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสุราษฎร์มาเยอะกว่าเพื่อนครับ
0: ก็สุราษฎร์มารับห่อจากโคไข่ไปขายแล้วเราก็จะรับจากสุราษฎร์มากินอีกทีนึง นะคะ
2: สวัสดีครับผมสมพรสารการนะครับเป็นดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไข่ครับผมชุมชนบ้านโคกไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหอยตลับนะครับนอกจากหอยนางรมหอยตลับแล้วก็มีหอยหลากหลายนะครับตั้งแต่หอยจุ๊บแจงต่างๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยคลองมารุ่ยเนี่ยมันเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลด้วยมีความสะอาดเพราะว่าจากการดูแลของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไหลของน้ำทะเลมีการขึ้นลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบำบัดของธรรมชาตินะครับนั้นทำให้น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็การที่หอยนางรมที่จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็จากธรรมชาติจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีความหวานเนื้อหอยเนื้อสัมผัสก็จะดีมากอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นอกจากหอยเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็หอยตลับธรรมชาติแล้วในคลองมารุ่ยนี่เห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งลำคลองจะเห็นกระชังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งในการเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลองมารุ่ยเป็นแหล่งในเรื่องของอาหารเป็นสำคัญนะครับผม
0: เราทราบก็คือว่าชุมชนที่นี่นั้นจะเป็นชุมชนที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในชุมชนก็จะมีความร่วมมือกันที่จะเรื่องของการจัดการปัญหาขยะการดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่เราเห็นว่าพอมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บหอยก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ชาวบ้านเองก็มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปบางลิขาแล้วอย่างการที่เราทำตรงนี้เรามีการส่งต่อให้กับลูกหลานเรายังไงให้เด็กๆในชุมชนได้ซึมซับแล้วก็หันมาร่วมกันอนุรักษ์ความยั่งยืนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอะค่ะ
1: เราก็จะมีแบบโครงการของมะกุเทศน้อยแล้วก็เราจะพาแบบมาให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ลงมาดูที่ฟาร์มหรือว่าพามาแบบดูตัวอย่างของหอยนางรมอะไรแบบนี้ครับ
0: ให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้เรียนรู้ว่ากระบวนการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนทำเนี่ยมันเริ่มจากยังไงให้เขาได้เห็นกระบวนการให้เขาได้เหมือนได้มีความคิดก่อนแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอีหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนที่จะดำเนินต่อไปเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือปลูกฝังกันได้เด็กๆก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูหลักที่ชาวบ้านเขานั้นนะคะปักเอาไว้เพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะแล้วก็จะนำไปอนุบาลไว้ที่กระชังซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะมากอย่างข้างหลังเราจะเห็นว่านะคะเป็นหลักเยอะแยะมากมายหลายร้อยอันนะคะรวมทั้งมีล้อยางนะคะที่มารอให้หอยนางรมมาเกาะนอกจากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ชายขอบที่ป่าชายเลนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลักที่ชาวบ้านนั้นนำไปปักเอาไว้เพื่อให้หอยนางรมนั้นมาเกาะเป็นจำนวนมากนะคะก็แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำสมบูรณ์ทรัพยากรสมบูรณ์จริงๆจึงทำให้เกิดหอยนางรมมากขนาดนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีหอยตลับมากด้วยซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาหาทั้งหอยตลับและหอยนางรมหอยตลับสำหรับชาวบ้านทั่
1: วไป
0: สาธารณะในชุมชนแต่หอยนางรมนั้นก็จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพส่วนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กระชังนะคะว่าหอยนางรมที่ชาวบ้านมาปักหลักไว้ที่นี่ค่ะนำขึ้นไปเก็บในกระชังจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามาจอดเรือแล้วตอนนี้บริเวณนี้ที่ไหนคะ
1: เป็นกระชังเลี้ยงหอยนางรมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประมงชายฝั่งบ้านคู่ไข่ครับ
0: โอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวเชิญปันลงไปดู
0: ไปค่ะ
1: หอยนางรมได้เลยครับ
0: เป็นจุดที่เราเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะไปค่ะ
1: ได้ครับ

0: หอยนางรมบ้านโคกไคร้ไม่ได้เติบโตในโรงพ่อเลี้ยงติดแอร์แต่พวกมันเติบโตจากดินโคลนบนทรายและน้ำทะเลที่หมุนเวียนสมบูรณ์ตามธรรมชาติชาวบ้านที่นี่ใช้วิชาภูมิปัญญาพื้นบ้านเลี้ยงดูพวกมันด้วยความเอาใจใส่ยาวนานนับปีจนทำให้กระชังแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
1: วันนี้นะคะขวัญและก็บังฤทธิ์เราก็อยู่ภายในกระชังซึ่งเป็นกระชังที่เลี้ยงหอยนางรมของชุมชนใช่ไหมคะอย่างกระชังตรงนี้จะเป็นเลี้ยงหอยสำหรับไว้ทำอะไรบ้างไงบ้างคะ
2: ส่วนมากก็จะเลี้ยงเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนครับ
1: ใครที่มาศึกษาดูงานให้ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู
2: ้
1: ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เห็นเนี่ยทุกบ่อก็จะมีหอยนางรมอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยอย่างบ่อนี้ใสมากเลยค่ะอู้หอยเยอะมากเลยค่ะดึงขึ้นมาสาวขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้อันนี้เนี่ยครับเป็นหอยนางรมที่ได้มาจาก
1: ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้ก็คือที่เราไปผูกไว้กับล้อยางที่หลักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พอได้หอยมาติดหลักปุ๊บเราก็นำมาเลี้ยงต่อที่กระชัง
2: มาเลี้ยงต่อที่กระชังครับอันนี้ก็ไซส์ขนาดประมาณสัก5ตัวรูครับอยู่ที่5ตัวรูนะครับใหญ่มากประมาณขนาด4นิ้วนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก
1: ็เราเลี้ยงมากี่เดือนฮะขนาดนี
2: ้ขนาดนี้อย่าว่ากี่เดือนครับน่าจะ
1: หลายปีเป็นปี
2: ปีนึงได้ครับ
1: บอกว่าในบ่อนี้เป็นบ่อที่เป็นแม่พันธุ์ของหอยนางรมด้วยที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ของหอยนางรมต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มีอยู่หลายช่อเลยนะคะที่ผูกเอาไว้นะคะแล้วแต่ละช่อก็คือว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราให้บังฤทธิ์ดึง
3: มันจะใหญ
1: ่โอ้อันนี้ใหญ่มากค่ะหอยคุณภาพหอยนางรมใหญ่จริงๆนะคะส่วนมากที่เราเลี้ยงที่นี่ค่ะเราเป็นหอยนางรมชนิดไหนประเภทไหนอะคะ
2: เป็นหอยนางรมกามขาวครับ
1: หอยนางรมกามขาว
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่นะคะนอกจากว่าจะมีการเลี้ยงหอยนางรมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานหอยนางรมกันซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นหอยนางรมเขามีวิธีมีเคล็ดลับในการกินที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สมพรเขารออยู่นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปชิมความอร่อยของหอยนางรมสดๆจากที่นี่นะคะกับพี่สมพรค่ะ
2: คร
1: ับ เมื่อกี้เราไปดูทั้งกระชังมาแล้วไปดูทั้งผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยนางรมมาแล้วตอนนี้ได้เวลามาชิมความอร่อยของหอยนางรมที่นี่บอกว่ามีความอร่อยที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับก็ถ้ามาคู่ใครเนี่ยจะต้องได้นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้มาลิ้มมาทานหอยนางรมสดๆบนฟาร์มนะครับก็หอยนางรมบ้านคู่ใครเนี่ยมันจะมีวิธีกินแบบคู่ใครซึ่งจะมีความหวานเป็นพิเศษนะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครมาคู่ใครได้ทานหอยนางรมคู่ใครเนี่ยใครที่แต่งงานมา10ปี20ปีเนี่ยทานหอยนางรมที่นี่จะกลับไปหวานเหมือนแต่งงานใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีว่าวิธีทานหอยนางรมโคกไข่ก็จะเริ่มด้วยหยิบหอยนางรมมาหนึ่งตัวก่อน
1: หอยนางรมมาหนึ่งตัวนะ
4: ตัวก่อนครับผมแล้วเริ่มด้วยเติมเครื่องเคียงนะครับจะเริ่มด้วยกระเทียมก่อน
1: เครื่องเคียงจะมีอะไรบ้างคร
4: ับจะมีเครื่องเคียงก็จะมีกระเทียมสดนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกระถินนะครับอันเริ่มต้นด้วยว่าเริ่มกระเทียมก่อนถ้าชอบกระเทียมก็ใส่ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้เริ่มจากกระเทียมก่อน
1: กระเทียมค่ะวางไปเลยนะคะ
4: แล้วก็ตามด้วยพริกสัก1เม็ดเพื่อให้เป็นการขยายหลอดเลือดกลัวกระเทียมเนี่ยเป็นลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนี่จะเพิ่มความกรุบกรอบนะของหอยนะความมันเพิ่มความกรุบกรอบหอยเพิ่มรสชาติของหอยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกเผา
1: พริ
4: กเผาแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวปุ๊บทีนี้ตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จเราจะไม่ทานหอยเพราะว่าเราจะให้น้ำมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับหอยก่อนระหว่างที่น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยเราก็หยิบกระถินมาก่อน1ยอดยอดอ่อนเลยครับเลือกยอดอ่อนใหญ่ๆโตๆเลยครับอย่างนั้นเลยครับยอดนั้นเลยเอาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวทั้งยอดเลยเคี้ยวเลย
1: กินเลยนะคะ
4: กินเลยครับเคี้ยวกระถินเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวกระถินโยกจากซ้ายย้ายขวานะ เคี้ยวให้ทั่วปากเลย
5: ค่ะ
4: ให้รู้สึกขวาดให้ละเอียดทั่วขวาดนะครับรู้สึกขวาดรู้ขวาดขมแล้วทั่วปากแล้วนะ
5: ขมอ่ะ
4: ผมเอาแค่นิดนึงขมแล้วใช่ไหม
5: ขมมาก
4: ขมแล้วขมมากเลยไหมนั่นทานหอยได้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีความว้าวหวานอีกแต่ทานก่อน
5: หอยหวานมาก
4: หวานเพราะสดจากฟาร์มเลย
5: หอยรสชาติหวานมากแล้วก็สดมากค่ะ
4: มากครับ
5: กรอบ
4: เดี๋ยวพอคุณฝันกินหอยแล้วคุณฝันลองกระถินอีกครั้งหนึ่ง
5: กินหอยหมดแล้วค
4: ่
5: ะ
4: แล้วลองกระถินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระถินเป็นไงบ้าง
5: กระถินหวานค่ะ
4: กระถินหวานเลยใช่ไหมนั่นใช่ไหมกระถินหวานที่บ้านโคกไข่เลย
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: นี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการทานหอยนางรมให้อร่อยที่บ้านโคกไข่นะคะหอยโคกไข่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานค่ะ
0: เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของหอยนางรมบ้านโคกไข่คือขนาดไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานเนื้อแน่นรสเด้งจากทะเลทานคู่กับเครื่องเคียงไทยๆรสชาติหวานละมุนจะอบอวลไปทั่วทั้งปาก
4: ตอนนี้ถือว่าสถานะเป็นถือว่าเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเลยก็เป็นหอยนางรมนะครับก็จะได้ว่าตกปีนึงนะครับจากหอยนางรมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวแต่ว่ามันก็เป็นช่วงฤดูของเขาเหมือนกันมากน้อยขึ้นอยู่เป็นฤดูนะครับแต่ว่าประมาณการได้ว่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ได้รายได้จากตัวหอยนางรมก็ผมว่าปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในภาพรวมของทั้ง2หมู่นะครับวันนี้หอยนางรม70กลายว่า 70% เรานำไปจำหน่ายเองนะครับในตลาดภูเก็ตตลาดกระบี่ตลาดท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ประมาณอีก 30% ก็เป็นเรื่องของลูกพันหอยคือการเลี้ยงหอยนางรมของโคกไข่เนี่ยในอดีตเนี่ยเราเห็นได้ว่าหอยนางรมโดยธรรมชาติของหอยนางรมเนี่ยลูกหอยจะเกาะอยู่ตามโขดหินเริ่มในอดีตจำได้ว่าเขาใช้กะลามะพร้าวแล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแต่ว่ามันมีปัญหาว่าพอติดที่กะลามะพร้าวเวลาเราแกะหอยออกจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันต้องทุบกะลามะพร้าวเลยเราแกะหอยจากกระเบื้องมันก็ทุบกระเบื้องเลยมันทำให้เสียเวลาในการที่ขั้นตอนในต่อไปแต่ว่าวันเจอแล้วมาพบว่าเอ๊ะเราใช้ยางมอไซผ่าซีกนะครับมาล่อลูกหอยแล้วก็เอ้ยมันเกาะเหมือนกันและเกาะได้ดีแล้วก็หอยนางรมเกาะที่ยางมอไซเนี่ยสวยกว่ามันตัวอวบอูมมากกว่าเพราะว่ามันมีร่องของยางมอไซแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของว่าเรื่องของการตกค้างจากสารเคมีจากยางมอไซต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาอันผลนำวิจัยออกผลวิจัยออกมาว่าหอยนางรมโคกไข่เนี่ยไม่มีหัวหนักในเปอร์เซ็นต์ที่อันตรายแล้วก็ไม่พบยีนที่อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้วยอันของคนที่ทานด้วยอย่างเงี้ยครับผมนั่นเลยว่าทานหอยที่โคกไข่ปลอดภัยแล้วก็ได้ยิ่งได้มาทานหอยโคกไข่ตามวิธีของโคกไข่จะยิ่งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับ
0: ไม่เพียงแค่เนื้อที่สร้างรายได้แต่เปลือกหอยที่เหลือจากการประมงยังถูกนำมาต่อยอดเป็นสบู่และสครับขัดผิวสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงค่ะ
1: และอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการที่ชุมชนนะคะมีการเลี้ยงมีการทำสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยใช่ไหมคะบางริ

0: ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ก็จากหลังจากเราทานหอยนางรมแล้วมันเปลือกมันก็เหลือเยอะใช่ไหมครับก็มีมหาลัยจุฬานะครับเข้ามาช่วยในการ
0: แบบนี้นะคะที่ทานเหลือแล้ว
1: เป็นเปลือกหอยนางรมที่เหลือครับเราก็เลยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเปลือกหอยนางรมนะครับ
0: ก็คือจากเปลือกหอยนางรมที่เราเห็นที่เรากินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็ทิ้งไปแต่ชุมชนที่นี่ไม
1: ่
0: ชุมชนที่นี่พยายามหาสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชุมชนนะคะแล้วก็นำวิจัยจากเปลือกหอยนางรมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะบางที
1: มีสครับเปลือกหอยนางรมนะครับใช้สำหรับทาผิวพรรณนะครับ
0: แล้วก็ใช่ไหมคะ
1: สครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
0: มีตัวอย่างเดี๋ยวขวัญลองทาได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้หอมด้วย
0: กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะคะสครับบำรุงผิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบำรุงผิวผิวจะแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะ
0: กลิ่นหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสครับหอยนางรมนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณในการที่ช่วย
1: บำรุงผิวให้ผิว
0: ดูแลผิว
1: ช
0: ุ่
1: มฉ
0: ่
1: ำ
0: ครับ
1: ผิวไม่แห้งสบู่สมุนไพรเปลือกหอยนางรมนะครับนี้ใช้สำหรับทาได้ทั้งตัวเลยครับ
0: มี2ขนาด
1: ใช่มี2ไซ
0: ส์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่มี2ไซส์ครับ
0: ถ้าไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับดูแลเรื่องผิวหน้าโซนใบหน้าเท่านั้นนะคะใช้แบบล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นผิวกายลำตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแยกมาเลยว่าดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ
1: สมุนไพรของเพื่อสุขภาพเป็นชาใบขู่ครับเราทำมาจากต้นขู่แล้วก็เอามาแบบตากแห้งแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาแบบเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยครับ
0: ค่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บังฤทธิ์แนะนำมานะคะทั้งสครับทั้งสบู่รวมทั้งชาขลุ่นนะคะได้รับอย.นะคะ
1: ใช่ครับเราได้รับอย.ด้วยครับเป็นสินค้าคุณภาพ
0: และตรงนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆภายในชุมชนนะคะ
1: ใช่คร
0: ับเด่นๆมีรางวัลอะไรบ้างคะ
1: ก็มีรางวัลสตาร์ครับ
0: จากการท่องเที่ยวนะคะ
1: ใช่ครับการท่องเที่ยวมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยครับ
0: ใช่ที่บอกว่าการันตีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดพังงานะคะที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านโคไคนะคะมีหลายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบคาร์บอนต่ำนะคะเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตชุมชนมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆของชุมชนนะคะทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะทั้งการหาหอยตลับแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมนะคะรวมถึงมาเยี่ยมชมกระชังมาศึกษาเรียนรู้การทำกระชังหอยนางรมที่นี่ด้วยนะคะก็เดินทางมาได้ค่ะที่การท่องเที่ยวที่บ้านโคไคนะคะวันนี้ขอบคุณบังฤทธิ์มากค่ะขอบคุณค่ะการได้มาเยือนบ้านโคกไคลจึงไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวแต่คือการชาร์จพลังจากธรรมชาติสัมผัสวิถีประมงที่จริงใจและลิ้มรสความสดฉ่ำที่หาไม่ได้จากชีวิตคนเมืองหากคุณกำลังมองหาความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนบ้านโคกไคลพังงาพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับคุณเสมอสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟ

0: คือแฟชั่นของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคน
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
3: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได
1: ้ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
3: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง

0: ายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่คิดลายเอง
1: ทำส
0: ี
1: เอง
0: ตัดเย็บ
1: ตัดเอง
0: ออกแบบเองด้วย
1: ออกแบบเองแฟนวิดีไซเนอร์ครับ
0: อ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
1: วาดเอง
0: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
1: ธรรมชาติครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
1: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
0: ดินที่เราเอามาชม
1: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
0: ค่ะก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินติดเสื้
1: อ
0: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
1: ร่างให้มันเป็นดิน
0: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
1: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
0: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
1: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
0: ค่ะ
1: ใบหูกวาง
0: ก็ไปเก็บมาทํา
1: ครับแล้วมีต้นสักจะมีใบสัก
0: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
1: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
0: ก็จะเป็นสีออกหมุน
1: ๆไม่มันไม่หมุนนะเป็นสีชมพู
0: อ๋อเป็นสีชมพู
1: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
0: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
1: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือใช้
1: ใบหูกวางนี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
0: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
1: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดนึงแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากําไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กําไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
0: อ๋อก็จะมีล่าม
1: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
0: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
1: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
0: ค่ะ
1: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทําโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทําทีนี้พอดีที่บ้านน่ะมันเกิดน้ําท่วมช่วง54ใช่มั้ยเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทําให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทํานาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทําอ่ะมันกําหนดไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทําไปเข้าโอท็อปก็ทําเสื้อผ้าเด็กได้4ดาวมาเสื้อผ้าเด็กอ่ะครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสากลมาตรฐานมพช.เราครับ
0: ค่ะ
1: นั่นครับจุดเริ่มต้น
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้น
1: ที่
0: มาถือว่าใช้เวลาหลายขั้นตอนใช้เวลานานมั้ยคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
1: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอ่ะเวลาเขาจะจด

0: เนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: คือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมันไม่ได้ไม่บริบท
1: ของ
0: คนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าผู้พับหมายถึงว่าไง
1: ใช่มันจึงอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก่ง
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมศิลป์เขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมๆคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได้
1: บุหรี่
0: ที
1: ่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอ่ะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เสื
1: ้
0: อผ้าเราแพร่ไหมสินเสื้อผ้า
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่ยังเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ
1: ้
0: น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมัครจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซามันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮ
1: ะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยในอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอก

0: จะเป็นใบกล้วยอ่ะเล็บคุณนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอา
0: เอกลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ํากัน
1: ก็จะไม่เหม
0: เ
1: ื
0: ข
1: อน
0: าก จ
1: ั
0: ะ
1: น
0: ให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากอะส่วนใหญ่เขาจะให้20%ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารา
1: ก็
0: ช
1: เหมื
0: ก
1: อน
0: า
1: เอ
0: ร
1: ามาผสมผสาน
0: ผ
1: กั
0: ส
1: น
0: มผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นําเงินของสตรีอะ
1: ค่ะ
0: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาก็ที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีอ่ะเพื่อนํามาทําผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออฟมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีนี่คือจากใบสักฮะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมีสองใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส
0: ่ไปเลยนะ
1: เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยา
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: อันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย

0: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
1: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะเรามาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
0: อันนี้จะเป็น
1: ส
0: อัน
1: อง
0: นี้
1: อั
0: มัน น
1: น
0: จ
1: ี
0: ะ
1: ้
0: เข
1: ต่
0: ้
1: าง
0: ม
1: กัน
0: ขึ้
1: ย
0: น
1: ังไง
0: สนิม
1: อ๋อ
0: เหล็ก
1: ถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
0: จะเป็นม่วง
1: แล้วก็ถ้าเป็นปูน
0: ปู
1: แด
0: นใช่
1: ง
0: ปู
1: จ
0: น
1: ะ
0: แดง
1: ยั
0: ก็
1: ง
0: จะ
1: ส
0: เป
1: ี
0: ็น
1: เหมื
0: ส
1: อน
0: ี
1: เดิม
0: ตุ่นๆอยู่
1: อืมก็คือสีไม่ได้
0: ไ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ่
1: าง
0: ได้
1: อะไ
0: ต
1: ร
0: ่างก
1: ก
0: ั
1: ัน นแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
0: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ํามัน
1: อ๋อ
0: จริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าส
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: มันก็ไม่ซึมแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้าเราฟิกแล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทํามาเพราะว่าเราทําตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทําเพื่อไอ้ตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทําให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทําให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นมั้ยคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทําก็จะมีเราที่เดียวที่เราทําขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี
0: ่
1: เราเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหร
0: อ
1: นายทั้งหลายมาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ต
0: ั
1: ดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของโบราณสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขาไป
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของโบราณสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกนะโบราณสตรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่ได้อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยด้วยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: คือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็แบบช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
1: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำและริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้น
2: มูลนิธิชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้ตลอดไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน11ครั้งเนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและยากลำบากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพระองค์ท่านจึงเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
1: เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชเป็นช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองทั่วโลกเกิดภาวะความฝืดเคืองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริเริ่มช่วยเหลือประสบนิกรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเริ่มเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนความต้อง

การของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปในทุกถิ่นที่ด้วยพระวิริยะแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้ามหาราชบรมนาถบพิตรไปในทุกถิ่นที่ภาพจำที่ยังอยู่ในใจไม่เคยเลือนหายไปจากใจของคนไทยทุกคน

เช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านท่าเรือตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนถึง11ครั้งจนกลายเป็นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังจำฝังใจมิรู้ลืม

0: นี่คือเสียงจากคุณตาสิงโตอินทจันทร์ปราชาวบ้านอำเภอท่าปลาที่ได้เล่าเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงผ่านปลายประกาด้วยการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านเรื่องเล่าข่าวห้ำคำเมือง
1: สวัสดีครับผมชื่อนายสิงโตอินทจันทร์นะครับอายุ87ปีนี้นะครับอยู่บ้านเลขที่20/1หมู่ที่2ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ข่าวห้ำกำเมืองคือเป็นประวัติอะไรทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เราคิดค้นขึ้นมาแบบอย่างเขาร้องเพลงนั่นแหละอย่างเขาแต่งเพลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ข่าวห้ำกำเมืองก็เหมือนกันอย่างที่เขาซอหรือว่าเป็นอะไรหมอลำหรือลิเกอะไรเนี่ย
0: ทุกอักษรที่ได้จรดเขียนคือความรู้สึกแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวอำเภอท่าปลาผู้ปิดทองหลังพระในการสร้างเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
1: พระพันปีหลวงที่ท่านในสิ้นพระชนนี่แหละก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยืดยาวอะไรเป็นเรื่องสั้นๆ
2: เขียนไว้ตั้งแต่วันที่25เดือนธันวาคม2557นะครับขอยกมือสาวันตากับนบองค์ตันเจ้าปกครองเหนือหัวกับราชินีองค์พระแม่เจ้าปกครองประชาภัยน้อยขอกับวันตาองค์พระยอดสร้อยทหาร

0: ไอ้มาฟังนอนไทยผมนันคำสิงป่อเอียงย่อยไม่มาอ่านข่าวนายฟังหลอนพีดแพกปัดบ่ตัดใจกันขออย่าไปจังคำสิงมอนคาเกิดมาแก่หลายเจ้าไก่มากบาบ่เคยมางานอย่างนี้หลอนพีดผาดไหนกำไปกาวจี้ป่อลดโดดถืออาภัยก่อนและนายเฮยนี่กับนายหลวงขออนุญาตผู้ใหญ
1: ่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีข่าวจ้อยเพลงนี้ขึ้นมาคะ
0: บันทึกไว้อันนี้เป็นความแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกคน30กว่าปีแล้วครับ
1: นะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะคุณลุง
0: ท่านได้เสด็จไปพักที่เชียงใหม่แล้วก็ถึงเวลาบ่ายประมาณ 13:14 นาฬิกาท่านก็เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข้ามบ้านนี่แหละไปห้วยต้าเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์2ลำ3ลำไปลงที่โน่นก็อยากจะเห็นนะถึงปีที่2หรือที่3ก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ไปก็ไปอย่างว่าเลยเห็นแต่หมวกไปดูตอนวันๆไม่ได้เห็นนะอยู่ไกลเห็นแต่คนข้างล่างพอนั้นก็กลับมาอยู่บ้านในประชาชนเขาชาวบ้านเขาเพราะว่าเขามีทางลงข้างบ้านลงไปที่ทุ่งนาที่เฮลิคอปเตอร์จอดหวังว่าจะได้เห็นดีๆเห็นพระองค์ท่านที่ไหนได้พอหนึ่งทุ่มแล้วมืดแล้วท่านเสด็จลงมาก็มีทหารเลยคนประชาชนแวดล้อมหมดลงมาก็เลยเดี๋ยวพอท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ท่านก็กลับตอนกลับเนี่ยสงสัยจะไปนอนที่เขื่อนไม่ได้กลับเชียงใหม
1: ่
0: ภูมิใจดีใจครับ แล้วก็ชู้เราอยู่บ้านดูทีวีดีกว่า ได้เห็นชัดเจนดีแต่ก็อยากเห็นพระองค์ด้วยตาได้สดสดรูปสดสดอย่างพระเทพเนี่ยไปต้อนรับที่ตำบลลมจิตเลยเห็นโอ้ท่านยืนอยู่ใกล้เนี้ยสัก3เมตรประมาณ3เมตรอ่ะภูมิใจดีใจนั่นมาผ่านมาก็มาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างมาตอนนั้นน่ะอาจารย์ดนัยให้ผมไปอ่านข่าวห้ำนี่แหละข่าวห้ำเรื่องยกย้ายบ้านเนี่ยเอาหลานไป2คนไอ้อ่านข่าวคนละตอน ท่านก็มายืนฟังยินฟังพออ่านข่าวห้ำกำเมืองจบก็พากันกราบแล้วท่านก็เดินออกไปที่ชุมต่างๆผ่านไปชุมนักเรียนชุมประชาชนไป
2: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีขึ้นด้วยความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
3: ผมนายติดตาเทพอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนางพญาตั้งแต่ปี2535มาเกษียณ2559ครับรวมแล้วก็20กว่าปีจากนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จผมก็จำวันที่ไม่ได้เนาะเมื่อปี37ถึง49 ครับก็ทั้งหมดก็11ครั้งก็ประมาณ10ครั้งครับผมขาดครั้งพระองค์ท่านเป็นห่วงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดเกาะไม่มีถนนเข้าไปสู่หมู่บ้านท่านก็มีให้ทางชาวบ้านห้วยต้านั้นมีการทอผ้าพื้นเมืองแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรหลายอย่างผมก็จำทั้งหมดไม่ค่อยได้นะผมก็ไปชมงานท่านก็เป็นห่วงชาวตำบลนางพญาที่ว่าติดเกาะอยู่นะครับท่านก็มาทุกปีติดตามงานที่ท่านดำริไว้ดำรัสไว้ก็ท่านก็เป็นห่วงทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกันท่านก็มาจากนั้นมาก็ทางหมู่บ้านห้วยต้าก็ท่านก็มีอาชีพเสริมขึ้นได้หลายอย่างยุคนั้นที่ตำบลนางพญาก่อนนั้นมันขึ้นอยู่กับตำบลหาดล่าเดิมก็เดินทางจากตำบลหาดล่ามานางพญาก็เป็นวันนะครับกว่าจะถึงตำบลนางพญาก็เดินข้ามบกตกน้ำมาก็โอ้แย่ต้องมีการเสี่ยงลงดงเสือเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนั้นเป็นเด็กก็เคยเดินจนถึงนู่นเลยทะปาเลยไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่มีก็อยู่ในหุบเขาอยู่แบบคนป่าเลยความประทับใจคือว่าท่านสั่งงานทุกด้านเลยที่ว่าให้ทางหน่วยเหนือมาดูแลจะเอาใจใส่และใกล้ชิดทุกกรณียกิจที่ท่านราชดำริมาก็ดีขึ้นเสมอเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประทับใจมากเลย
2: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าเริ่มตั้งแต่โครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสวนป่าและโครงการศึกษาพันธุ์ไม้โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการสวนพฤกษศาสตร์และโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวลูกหลานไทยได้มีป่ามีน้ำและมีชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบัน
4: ผมผู้ใหญ่ฟองหมู่5ตำบลนางพญาอดีตผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อยู่22ปีก็ท่านพระองค์ท่านเสด็จเมื่อไหร่ก็มารับเสด็จทุกครั้งสมัยก่อนแล้วเนาะเพราะก่อนที่ท่านจะเสด็จมาเพราะเขาก็ไม่รู้เขาตัดป่าปลูกป่าปลูกพืชเลื่อนลอยเพราะหลังจากที่ท่านเสด็จมาปุ๊บทีนี้ก็หยุดเลยหยุดเพราะว่าท่านพระองค์ท่านเขาฝากไว้ให้ดูแลป่าไม่ให้เพี้ยวถางรักษาป่าให้สมบูรณ์เป็นเพราะว่าตำบลนางพญาเป็นต้นน้ำลำธารตั้งแต่นั้นมาก็เลิกการปลูกพืชเลื่อนลอยมาปลูกพืชยืนต้นแต่ก็ทางป่าไม้เขาก็มาจัดเขตจัดแนวให้ปลูกในเขตแนวของป่าของป่าไม้และอุทยานตอนนี้ก็เขียวสวุ่มไปหมดเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าคาป่าปงเต็มไปหมดตั้งแต่นั้นมาก็เลิกตัดไม้ทำลายป่าก็ป่าก็ลุกขึ้นมาเขียวสวุ่มหมดทั้งตำบลเลยภูมิใจครับภูมิใจที่ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันดูแลป่าตอนนี้ก็ไฟป่าก็ไม่มีละช่วยกันดูแลเพราะว่ารักษาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ปลูกไม้ยืนต้นปลูกทุเรียนทุเรียนกันก็ช่วยกันดูแลกันเขตกันแนวไว้ไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามายิ่งปีนี้ยิ่งสบายเลยไม่มีไฟเข้าเลยป่าก็จะเขียวหมดตลอดปีนึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าท่านมากำชับไว้ว่าให้ต้องดูแลให้ราษฎรในหมู่บ้านในตำบลช่วยกันดูแลเกี่ยวกับไฟป่าช่วยกันปลูกป่าที่ไหนมันไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ก็ช่วยกันหาไปปลูกแล้วก็ป่าไม้นี่ก็ลำน้ำน่านฝั่งขวานี่เขาก็สนับสนุนกล้ามาให้ปลูกกัน ก็เลยทำปลูกป่าซุ้มซนกันทุกหมู่ก็ได้จากไม้ในเขตป่าซุ้มซนนั้นมาทำบ้านทำอะไรกันในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยครับพระองค์ท่านกำชับนักหนาเลยช่วยกันดูแลป่าเพราะว่าป่านี่มันก็เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนถ้ามีป่าแล้วก็ทุกอย่างของป่าเนี่ยเอากินได้มาใช้ได้สมัยก่อนนี้ไม่มีทุกปีไฟไหม้เกลี้ยงตลอดมีแต่ป่ายาคาทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับสิ้นสมมากเลยบอกว่ายินดีที่ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าประสุมทีก็ต้องเอาคำสั่งของพระองค์ท่านไปชี้แจงให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงประชาชนอยากให้ประชาชนมีกินมีอยู่มีใช้ช่วยกันดูแลป่ารักษาป่าจะประชุมครั้งไหนก็ต้องเอาเรื่องนี้แทรกเข้าทุกครั้งจนชาวบ้านเขาเข้าใจตอนนี้ก็เข้าใจกันดีช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าอู้ลมสมบูรณ์มากเลยชาวบ้านก็ดีใจภูมิใจที่เขาได้ทำ
2: เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงทุกความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความปลื้มปิติและแววตาแห่งความอาลัยที่ทุกเรื่องราวในวันนั้นจะกลายเป็นเพียงครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำ
0: ภูมิใจดีใจครับเขาท่านได้คิดเห็นว่าประชาชนบ้านนี้มันเดือดร้อนท่านเสด็จมาให้ประชาชนได้มีความได้รับความเจริญรุ่งเรืองเขาจะได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้เราถ้าท่านไม่ได้เสด็จมาเจ้านายเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองเขาให้เราพอรู้ว่าเจ้าใหญ่นายใหญ่จะมาอย่างนั้นก็เขาก็มาพัฒนาเนี่ยอย่างที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านเสด็จมาปี2534พอท่านเสด็จมาปุ๊บก็สั่งงานให้เขาทําถนนเลยปีเดียวทําเสร็จรถวิ่งตลอดถึงนางพญาเลยพอถนนเสร็จปี2136ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งมาทีแรกก็มาลงโน้นที่ทุ่งนาที่หมู่สองพอมาอีกรอบหนึ่งก็มาลงที่เนินเนี่ยขุนห้วยเนี่ยท่านก็มาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนให้ประชาชนบ้านเรามีความเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยู่ในเขตตำบลนางพญาก็ดีใจภูมิใจทุกคนนะครับเหมือนดวงใจของเราเองเหมือนพ่อเหมือนแม่จริงๆนะครับเหมือนกับเป็นพระมีบุญคุณมาก
4: ตอนเสด็จห้อยต้าผมไปนอนช่วยงานของห้อยต้าตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่พอมีรถของในหมู่บ้านเขาอยู่คันหนึ่งไม่มีใครขับได้เลยกลัวพ่อเบรกไม่ดีก็ขนจากของท่าเรือขึ้นไปบนโรงเรียน15วันช่วยโอ้โหทำแบบความภูมิใจร้อนก็ร้อนเหงื่อเต็มหมดรถก็แอร์ก็ไม่มีเนาะเปิดฝาเปิดกระจกไม่มีใครขับเลยขับคนเดียวขนของขึ้นบนโรงเรียนผลที่เขาไปรับเสด็จเตรียมรับเสด็จจนกว่าท่านจะมาเสด็จต้องนอนรออยู่งั้นน่ะช่วยกันเที่ยวถังทำความสะอาดขนของทั้งประมงเขาก็เอาของไปส่งก็เอารถมารับเอาขึ้นบนโรงเรียนไปเตรียมที่รับเสด็จลำบากมากครับเพราะว่าทางไม่ดีรถไม่ดีคนที่พร้อมเนี่ยไม่ดียังไงก็ต้องทำกันนะครับก็ดีใจที่ท่านมาเสด็จมาเยี่ยมถ้าท่านไม่เสด็จก็คงเหมือนเดิมแล้วครับ ชาวบ้านลำบากมากเลยถนนก็ไม่มีหลังจากที่ท่านเสด็จมาถนนก็มามีลาดยางลาดอะไรประชาชนก็ดีใจที่ท่านมาช่วยแนะนำภูมิใจมากเลยชาวบ้านเขาดีใจที่ได้เห็นบางคนนี่อายุ70 80ยังไม่เคยเข้าเฝ้าเคยเห็นแต่ทีวีแต่สมัยก่อนมีครับแต่พระองค์มาได้พอหลังจากนั้นมาก็ร่มเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเปรียบเป็นพระก็ได้ครับจะเป็นพ่อก็เกินไปแล้วเพราะว่าท่านช่วยทุกอย่างแล้วก็กราบไหว้บูชาตอนนี้ก็จะมีแต่ละบ้านนะต้องมีพระบรมสายลักษณ์ไว้ทุกบ้านนะครับไว้กราบไหว้บูชาขอให้พระองค์ท่านมีความสุขในบนสวรรค์เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านประชาชนในหมู่บ้านภูมิใจที่ท่านได้ให้มาทุกอย่างชาวบ้านเขาก็ตามรอยทุกท่านหรอครับทุกคนตามรอยท่านภูมิใจอย่างที่สุดที่หาไม่ได้เลยครับ
3: เหมือนแม่ดูแลเราเลยครับท่านดูแลแบบใกล้ชิดแบบเป็นลูกเป็นหลานกันแบบโอ้พูดไปก็ตันใจเลยนะครับเข้ามาถึงตัวประชาชนดูแลโดยไม่ถือตัวอะไรสักอย่างเลยโอ้ประทับใจพูดไปก็แน่นอกเลยเพราะว่าท่านมาดูแลความทุกข์ยากอะไรท่านก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้มีความอบอุ่นกินอิ่มก็ท่านก็เป็นห่วงประชาชนอย่างบางครั้งเลยผมก็คิดแล้วก็ตื่นตันใจเพราะว่าท่านก็ได้จากเราไปผมก็ยังคิดถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านปีหลวงนี่ท่านดีที่สุดเลยไม่มีที่ใดที่เปรียบเทียบได้เลยพระองค์ที่ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ส่งดูมนุษย์สากลในโลกแต่ในประเทศไทยที่ว่าปกปักรักษาแต่ขอให้พระองค์ไปอยู่เป็นเทวดานางฟ้าคอยปกปักรักษาทางประชาชนหมู่บ้านและในทุกคนแห่งของประเทศไทยนี่อยู่ดีมีสุขขอให้เจริญและมีกินมีใช้โดยไม่ขาดขอให้ท่านได้โปรดเมตตาและผมก็ขอให้ท่านเป็นเทวดาที่สูงส่งที่สุดปกปักรักษาทุกคนทุกแห่งคนทั่วไปครับสาธุ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรโดยพระราชทานชีวิตใหม่ให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าของแผ่นดินไทยที่คืนฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระพันปีหลวงแม่หลวงของปวงไทย
5: องค์พระแม่เจ้าปกครองประชาภัยน้อยขอกราบวันตาองค์พระยอดสร้อยทหารเอกกาเมืองไทยเป็นหัวหน้าทัพรีบเร็วตั้งใจไล่สัตว์ถูไปดับหักษา

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันไง
2: ดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลา 14:30 นไปจนถึงเวลา 15:00 นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะที่ช่อง11 NBT ภาคใต้และอีก1ช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fanpage NBT สงขลานะคะแล้ววันนี้ดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและนอกจากนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอในรายการนะคะสามารถจะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลข074-236-547ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนค่ะซึ่งในช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องพูดถึงการดูแลกันนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโรคต่างๆก็ถูกพูดถึงกันหลายๆโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของโรคทางเดินอาหารนะคะแล้วก็โรคที่หลายคนเนี่ยก็มักจะได้ยินกันอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้ยินมาอาจจะมีความรู้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะได้ยินไปเผลอๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดไม่รู้ในข้อเท็จจริงต่างๆนะคะว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูนั้นมาจากอะไรนะคะวิธีป้องกันรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองหรือการรักษาหากป่วยแล้วเป็นอย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้กันก่อนนะคะเพราะว่าในภาคใต้ของเราเนี่ยตุลาคมปีนี้ย่างเข้ามาแล้วฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงนี้ก็มีน้ำท่วมขังแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันด้วยนะคะว่าใครที่มีความเสี่ยงกับโรคเหล่านี้ค่ะวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับคุณหมอที่จะมาให้ข้อมูลกับโรคที่เรียกว่าใกล้ตัวของเราในช่วงฤดูฝนกันนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้ววันนี้โรคที่เราจะพูดคุยกันเป็นโรคที่มากับหน้าฝนนะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมขังก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ซึ่งใครหลายคนเนี่ยได้ยินกันทุกปีอยู่แล้วนั่นก็คือโรคฉี่หนูค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชรินทร์แพทยนันทเวชรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะซึ่งกำกับดูแลด้านสาธารณสุขค่ะต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งนางครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: หลายคนบอกว่าเห็นหน้าคุณหมอจริงๆต้องถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ก็ใกล้เคียงนิดนึงเชื่อมโยงมากับเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมขังฝนตกหนักโรคที่เรามักจะได้ยินกันทุกปีแล้วก็เตรียมป้องกันกันทุกปีนั่นก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูค่ะคุณหมอคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าโรคฉี่หนูจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็มันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: โรคฉี่หนูเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียผมต้องนำเรียนก่อนว่าเชื้อโรคในวงการสาธารณสุขเนี่ยมันแยกเป็น1เชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยจะเป็นเชื้อที่เล็กมากมองไม่เห็นต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วส่วนใหญ่ของเชื้อไวรัสก็มักจะไม่มียาที่จะรักษาส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ไวรัสหลายตัวก็มียารักษาอันที่2คือกลุ่มของแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะเป็นเชื้อที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมียาปฏิชีวนะในการรักษาที่เราบอกกินยาแก้อักเสบแก้อักเสบก็คือเชื้อแบคทีเรียอันที่3ก็คือเป็นกลุ่มของพวกเชื้อรานะครับเชื้อราอีกส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นพวกหนอนพยาธิเป็นปรสิตนะครับทั้งหมดทั้งปวงคราวนี้โรคฉี่หนูเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับชื่อของเขาคือเลปโตสไปโรซิสนะครับเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อตัวนี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีสัตว์ที่เป็นพาหะนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีโรคนี้อยู่พบได้มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของหนูนะครับแล้วก็มันไปเชื้อนี้มันจะไปฝังตัวอยู่ที่ไตของหนูแล้วเวลาหนูฉี่ออกมามันก็จะมีเชื้อโรคนี้ออกมาแล้วก็เชื้อโรคนี้มันก็จะอยู่ตามที่ชื้นแฉะตามแหล่งน้ำและใครไปเหยียบไปย่ำเข้าโดยเฉพาะถ้าร่างกายถ้าขาเท้ามีแผลเชื้อโรคก็เข้าสู่ทางแผลได้และลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ลุยน้ำเวลาเท้าเราถูกน้ำ10นาที15นาทีผิวหนังมันจะอ่อนนิ่มย่นไอ้แบบนี้เชื้อตัวนี้มันสามารถใช้เข้าไปได้ด้วยโดยบางทีไม่มีแผลแต่ว่ายืนอยู่ที่ชื้นแฉะที่มีเชื้อฉี่หนูนี่ครับมันก็เข้าทางผิวหนังได้
0: ค่ะอันนี้อาจจะตอบข้อสงสัยของบางคนเนี่ยเพราะเขาบอกว่าการที่เราจะติดโรคฉี่หนูเนี่ยเราจะต้องเป็นแผลหรือเปล่าจริงๆก็คือไม่ต้องเป็นแผลก็ได้

0: ได
1: ้
0: แต่ถ้าคุณแช่น้ำนานๆเนี่ยเท้าของคุณมันก็จะเปื่อยย่นแล้วก็เชื้อมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่บริเวณนั้นเนี่ยบริเวณนั้นต้องมีเชื้อนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราทราบแล้วว่าโดยมากก็คืออยู่ในตัวหนูในไตของหนูแล้วมันฉี่ออกมานะครับที่พบบ่อยๆก็จะเป็นที่ชื้นแฉะบางทีบริเวณบ้านใช่ไหมฮะครัวเอ่ยหรือว่าระเบียงบ้านที่ชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาฝนตกแล้วไม่เคยแห้งแล้วบ้านเรามีหนูอยู่ในรางน้ำเอ่ยในคูน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วมันก็มาฉี่โดยเราไม่รู้เลยเพราะมันฉี่อาจจะฉี่กลางคืนฉี่ตอนไม่มีคนหรือบางบ้านมีคลองใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เด็กเนี่ยชอบเล่นน้ำคลองเวลาขึ้นมาก็มาย่ำหนูก็ไปหากินตามคลองตามหนองตามบึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะลักษณะแบบนั้น
0: ค่ะคือที่เราได้ยินว่าโรคฉี่หนูก็คือจริงๆแล้วสัตว์หลักๆเลยที่เป็นพาหะก็คือหนูแต่จริงๆแล้วเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้ในสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างที่คุณหมอบอกก็คือพวกสุนัขโคกระบือสุกรอะไรประมาณน
1: ี้
0: อยู่หมดแต่คือหลักๆที่เป็นเหมือน
1: เราพบได้บ่อย
0: ๆก็คือหนูซึ่งอย่างที่บอกแหละหน้าฝนน้ำขังเนี่ยน้ำมันก็จะช้าพวกกับเชื้อต่างๆเชื้อโรคต่างๆเข้ามาแสดงว่าคนที่มีความเสี่ยงกับโรคนี้คือคนที่ต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์ในการย่ำน้ำย
1: ่
0: ำโคลนอยู่บ่อย
1: ๆ
0: คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพืชสวนไร่นาถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยเขาเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงถูกไหมคะ
1: มีครับ อย่างเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาถ้าออกไปในสวนในไร่ในนาแล้วไม่ได้ใส่รองเท้านะครับก็แบบนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงครับยิ่งน้ำท่วมอย่างนี้ครับมันก็เวลาเชื้อเนี่ยมันก็ไปกับน้ำนะครับแล้วเราเดินลุยน้ำอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงครับ
0: ค่ะก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณหมอคะมันมีระยะฟักตัวของเชื้อไหมคะคือเราจะได้รับเชื้อมานานเท่าไหร่มันถึงจะแสดงอาการออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่รับเชื้อนะครับก็คงไม่ใช่ว่าวันนี้รับปุ๊บตอนเย็นจะไม่สบายนะครับส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณสักคร่าวๆก็อาทิตย์นึงนะครับ5วัน7วัน10วันนะครับแต่ว่าที่เราเคยเจอเนี่ยเร็วสุดคือ 2-3 วันนะครับหรือว่าที่ช้าที่สุดนะครับก็คือเดือนที่แล้วก็ประมาณ30วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยทั่วไปก็คือประมาณสักอาทิตย์นึงไปเดินย่ำน้ำไปเดินลุยน้ำนะครับที่ชวนสงสัยว่ามีแหล่งเชื้อโร
0: ค
1: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกอาทิตย์นึงก็จะเริ่มไม่สบายนะครับ
0: ไม่สบายทีนี้ถามเลยแล้วกันอาการของโรคในช่วงระยะแรกๆที่เราจะสังเกตได้แล้วก็สงสัยว่ามันใช่โรคฉี่หนูหรือเปล่าเนี่ยอาการเป็นยังไงคะ
1: ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของไข้ครับก็จะเป็นไข้แล้วก็ไข้สูงเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นๆประกอบบ้างเช่นปวดศีรษะมีคลื่นไส้มีอาเจียนบางคนมีท้องเสียนะครับและที่สำคัญซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรคนี้ก็คือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้
0: อ
1: โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องปวดแบบปวดแบบเจ็บเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าหลายโรคนะครับมีไข้และปวดเมื่อยตัวคนส่วนใหญ่เวลาปวดเมื่อยตัวเขาก็จะให้ลูกหลานหร
0: ือ
1: ให้ใครบีบนวดถูกไหมครับบีบนวดแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ถ้าใครเป็นโรคฉี่หนูมีอาการปวดเมื่อยตัวเจ็บกล้ามเนื
0: ้อ
1: ใครลองไปบีบแล้วครับโดยเฉพาะบีบตรงที่ขาที่น่องเนี่ยครับเขาจะสะดุ้งและเจ็บมากเขาจะไม่ชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตอันนึงนะครับก็คือปวดน่องเจ็บกล้ามเนื้อมากครับผม
0: ค่ะก็บางทีอาจจะแยกไม่ออกในระยะแรกๆก็คือไข้สูงบางคนก็อาจจะนึกไปถึงไข้หวัดใหญ่ไข
1: ้
0: เลือดออกแต่อาการพิเศษที่มันจะเด่นออกมาเลยก็คืออ่ะสงสัยโรคนี้เลยก็คือปวดน่องถูกไหมคะเวลาปวดน่องนี่คือมันปวดสองขาเลยไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ปวดสองขาแล้วก็ปวดแบบต้องไม่ได้บีบไม่ได
0: ้คือถึงขนาดเจ็บมากคือต้องไม่ได้เลยถูกไหม
1: ใช่ครับกับอีกส่วนนึงคือคนไข้บางกลุ่มนะครับลักษณะไข้เนี่ยจะมาสองช่วงบางครั้งเขามีไข้อยู่สัก 2-3 วันนะครับไข้สูง 2-3 วันมีอาการดังที่

0: ้ซึ่งบางทีไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะโอ้โหคราวนี้ถ้าไข้อย่างเดียวเนี่ยคุณหมอ
1: จะไปหาคุณหมอเลยไหมหรือว่ารอให้มีอาการอะไรก่อนหรือจริงๆแล้วโรคนี้เราดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้คะคุณหมอคะ
0: ผมต้องนำเรียนว่าถ้าคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็รู้ตัวม
1: ี
0: ความรู้อยู่บ้างพอไปเหยียบย่ำน้ำจริงๆมันต้องเริ่มจากการป้องกันซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันตอนหลังว่าป้องกันยังไงนะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าไปลุยน้ำมาไปเหยียบย่ำที่ชวนสงสัยว่าอาจจะมีโรคฉี่หนูนะครับก็อาจจะเลือกวิธีการทานยาไว้ก่อนนะครับทานยาไว้ก่อนนะกับอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้คิดถึงเลยอยู่ๆมีไข้ผมเชื่อว่าคนที่มีไข้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหรือวัน2วันหลายคนก็ไม่ได้ไปหาหมอหรอกครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลดีไม่ดีก็อาจจะทานยาบ้างไม่ทานยาบ้างยาคือยาลดไข้ถูกไหมครับแต่ถ้าว่าเป็นไข้อยู่สัก 2-3 วันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะปวดศีรษะมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากแล้วเอ๊ะขึ้นมาสักหน่อยว่าเอ๊ะมันเหมือนโรคฉี่หนูไว้นะไอ้แบบนี้ก็แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อนามัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือคุณหมอก็จะต้องพิจารณาแยกโรคว่าเอ๊ะมันใช่เป็นไข้หวัดใหญ่ไหมเป็นไข้หวัดไหมหรือเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่านะครับและหลายครั้งก็จะต้องมีการเจาะเลือดแล้วในหลายคนเวลาเจาะเลือดนี่ไม่ใช่เจาะครั้งเดียวนะครับอาจจะต้องอีก 2-3 วันหรือ3วัน5วันต้องมาเจาะเพื่อมาเปรียบเทียบนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับอย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีประวัติด้วยไปลุยน้ำลุยโคลนมาแล้วก็มีอาการปวดหัวแล้วมันรุนแรงขึ้นไข้มันสูงมากขึ้นอันนี้ก็คือตัดสินใจไปโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็คุณหมอก็จะมีวิธีในการซักประวัติวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าวินิจฉัยออกมาแล้วคุณติดโรคฉี่หนูเป็นโรคฉี่หนูแล้วเนี่ยการดำเนินการต่อไปของแพทย์เนี่ยเขาจะรักษาผู้ป่วยยังไงคะคุณหมอคะ
0: คงจะต้องดูว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยคงจะไม่ได้รุนแรงทุกคน
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยก็มีไข้แต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ทานอาหารได้นอนได้นะครับแบบนี้ก็อาจจะเอายาเนี่ยครับไปรับประทานที่บ้านก็เป็นยาเม็ดเนี่ยครับนะครับก็ทานยาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์เดี๋ยวก็โรคก็หายไปแต่ก็จะมีบางเปอร์เซ็นต์บางคนที่เป็นระยะรุนแรงอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อฉีดยานะครับหรือบางคนมีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็จะต้องแก้และรักษาเรื่องของภาวะแทรกซ้อนครับ
1: ค่ะอย่างภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคฉี่หนูเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าโรคฉี่หนูไม่ได้อันตรายอะไรอย่างที่บอกว่าหลายคนก็คือเป็นแค่ในระยะการแรกๆทานยาก็หายแต่จริงๆโอกาสที่โรคฉี่หนูมันจะเกิดความ
0: เขาก็อยู่ที่ไตของหนูพอเขาติดเชื้อมาที่คนเขาก็ไปอยู่ที่ไตทำงานได
1: ้
0: ก็เป็นไตวายได้นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดมากก็เรียกได้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก็เนี่ยก็จริงๆภาวะแทรกซ้อนก็มีอยู่เยอะนะครับแต่หลักๆก็คือมีที่ปอดมีที่ไตแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่ง 3-4 อย่างเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดในกลุ่มของคนที่ภูมิต้านทานน้อยคนที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับคนที่เป็นเบาหวานคนสูงอายุหรือเป็นเด็กเล็กๆเลยภูมิต้านทานยังไม่ดีในกลุ่มพวกนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเขามีภาวะแทรกซ้อนและรักษาไม่ทันครับผม
1: แล้วปัจจัยที่มันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับโรคฉี่หนูเนี่ยมันมีอะไรคะอย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดมาคือไปรักษาไม่ทันอันนี้ก็คือหนึ่งในปัจจัยด้วยทีนี้มันมีเรื่องของอายุหรือว่าโรคประจำตัวอะไรที่มันส่งผลให้เมื่อคนเป็นโรคฉี่หนูแล้วเนี่ยจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาไหมคะ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุหรือกลุ่มคนที่เด็กเล็กๆนะครับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะครับกลุ่มคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังอยู่แล้วนะครับหรือคนที่ภาวะภูมิคุ้มกันบกนะครับก็คงไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยว่าโรคอะไรนะครับก็เหล่านี้ครับก็จะทำให้อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคฉี่หนูได้บางคนเป็นโรคฉี่หนูแล้วตาเหลืองนะครับตาเหลืองตัวเหลืองได้ด้วยครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเป็นถึงขั้นรุนแรงแบบนี้แล้วเราต้องใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าปกติเยอะไหมคะ
0: ใช่ครับบางคนเนี่ยนอนอาทิตย์สองอาทิตย์หรือยิ่งถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเยอะเนี่ยนอนเป็นเดือนได้เลยครับแล้วก็มีบางคนเสียชีวิตครับผม
1: ค่ะจริงๆก็ไม่อยากจะให้ไปถึงขั้นนั้นอย่างที่

0: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการที่รู้สึกว่ามันเพิ่มมากขึ้นอย่างปวดหัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ปวดน่องเยอะมากๆแบบนี้ให้ไปโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าจะได้ลดโอกาสของการเสียชีวิตไม่ให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
1: ผมขออนุญาตคุณกุ้งนางย้อนกลับไปว่าหลายคนจะวิตก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพอดูในรายการแล้วพอมีไข้แล้วเอ๊ะฉันเป็นฉี่หนูหรือเปล่านะครับจริงๆโรคที่ทำให้เป็นไข้เนี่ยมีเป็น10เป็น100โรคเลยนะครับแต่ว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยก็อย่างที่คุณกุ้งนางเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไว้นะครับว่าเวลาเราเป็นไข้เนี่ยเราเป็นไข้หวัดไหมไข้หวัดใหญ่ไหมเราเป็นโรคไข้เลือดออกไหมจะมีโรคไข้ไทฟอยด์โรคสะครับโรคไทฟัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างอื่นก็ยังมีอีกแต่ผมยกตัวอย่างเป็นไข้หวัด
0: ค
1: นที่เป็นไข้หวัดเนี่ยนอกจากมีไข้แล้วส่วนใหญ่เขาจะมีน้ำมูกแล้วก็มีไอ
0: ะ
1: นะครับยิ่งถ้าหวัดลงหลอดลมก็จะเป็นหลอดลมอักเสบก็จะมีไอเยอะมีเสลดมากนะครับไอแบบนี้ชัดเลยครับว่าเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ใช่โรคฉี่หนูเพราะฉี่หนูเนี่ยจะไม่มีน้ำมูกเยอะไม่ไอมากนะครับแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าลงหลอดลมก็หลอดลมอักเสบถ้าลงไปยังปอดนะครับก็จะกลายเป็นโรคปอดอักเสบโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานคนสูงอายุอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแยกโรคว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือบางคนอาจจะมีแค่คัดจมูกไออาจจะไม่เยอะแต่ว่าจะมีปวดศีรษ
0: ะ
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับโรคฉี่หนูแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าปวดเมื่อยตัวแต่เขาจะไม่เจ็บกล้ามเนื้
0: อ
1: เวลานวดแล้วเนี่ยเขารู้สึกสบายขึ้นแต่ฉี่หนูลองไปนวดดูครับโอ้โหร้องเลยครับเจ็บ
0: แสดงว่ามันต่างกันคือปวดเมื่อยตัวกับเจ็บกล้ามเนื้ออันนี้มันเป็นคนละอาการกันถ้าเกิดว่าคุณนวดแล้วหายแบบเนี้ยอันนี้คือเจ็บกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับปวดเมื่อย
1: ปวดเมื่อยครับ
0: แต่ถ้าเกิดนวดแล้วไม่หายไปแตะแล้วยิ่งเจ็บก็คือปวดกล้ามเนื้อ
1: ให้สงสัยครับกับอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกก็จะมีไข้เหมือนกันครับ2วัน3วัน4วัน5วันแล้วมีการปวดศีรษะบางคนขึ้นไส้อาเจียนบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไข้เลือดออกก็จะไม่มีอยู่น้ำมูกนะครับไม่ไอนะครับหรือถ้ามีก็น้อยมากนะครับแต่หลายคนเวลาเป็นโรคไข้เลือดออกพอท้ายที่สุดเนี่ย3วัน4วันเนี่ยจะมีจุดเป็นจุดรอยเหมือนปากกาแดงจุดๆๆๆๆเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยผลเลือดถ้าถึงระดับแบบนี้เนี่ยผลเลือดก็จะบ่งชี้เช่นเกล็ดเลือดต่ำนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวบางชนิดเนี่ยต่ำลงนะครับตรงนี้ก็จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะการบ่งชี้ที่คุณหมออธิบายเพื่อที่จะแยกให้ออกบางคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะตื่นตระหนกในช่วงของหน้าฝนว่าเป็นฉี่หนูหรือเปล่าพอมีไข้ขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยหน้าฝนมันก็มีหลายโรคอย่างไข้เลือดออกไข้หวัดอันนี้ก็เป็นโรคของหน้าฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจุดสังเกตอยู่ว่าอันไหนคือไข้หวัดใหญ่อันไหนคือโรคไข้เลือดออกอันไหนคือโรคของฉี่หนูใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงเรื่องสำคัญเลยคุณหมอคะเรื่องการป้องกันโรคฉี่หนูค่ะยิ่งโดยเฉพาะที่ช่วงนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าปลายปีแล้วเดี๋ยวพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเกิดช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมขังเราก็ไม่อยากจะให้ไปถึงขั้นว่าเป็นโรคฉี่หนูก่อนไม่ถึงแม้ว่าการจะไม่รุนแรงนะคะสิ่งที่เราจะป้องกันตัวเองได้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างคะ
1: ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งแวดล้อมหรือทำบ้านสถานที่อยู่ของเราให้ปลอดจากพาหะนำโร
0: ค
1: ก็มันมีเรื่องหนูเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดว่าเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งอาศัยของหนูเก็บของไว้ไม่รู้2ปี3ปีไม่เคยไปลื้อเลยลองเคลียร์ให้สะอาดดูนะครับห้องน้ำเอ่ยห้องครัวเอ่ยระเบียงรอบบ้านเอ่ยระเบียงหลังเอ่ยเป็นที่ชื้นแฉะตะไคร่ขึ้นเต็มหมดเลยไม่รู้ว่ากลางคืนมีหนูมีสัตว์อะไรมาฉี่มาอะไรลองทำความสะอาดดูนะครับนะครับแล้วก็หลายบ้านก็ทำให้มันเป็นพื้นที่แห้งโดยทำหลังคาบ้างวางเต็นท์ผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ือทำสิ่งแวดล้อมอย่าให้เป็นที่ของหนูมาอยู่อาศัยนะครับอันที่สองก็คือในส่วนของตัวเราเนี่ยเรารู้ว่าเชื้อเนี่ยมันเกิดจากว่าเราเอาเท้าเปล่าๆเนี่ยไปเดินไปเหยียบไปย่ำไปแช่ในน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปยังพื้นที่เปียกเนี่ยใส่รองเท้าได้ไหมถ้าจะต้องไปเดินลุยน้ำนะครับทางเข้าบ้านเราอาจจะไม่ท่วมแต่ทางเข้าท่วมเนี่ยก็ถือรองเท้าบูทไปใส่ในถุงไปแล้วเวลาเราจะไปเดินลุยน้ำเนี่ยก็ใส่รองเท้าบูทนะครับเท้าเราจะได้ไม่เปียก ท้ายที่สุดเวลาเราเดินย่ำน้ำหรือไปเดินในที่ชื้นแฉะเราต้องรีบกลับมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดถูตามซอกนิ้วเท้าตามฝ่าเท้าตามอะไรให้สะอาดนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการว่าพอเราไปจุดเสี่ยงไปเดินย่ำน้ำเนี่ยอีกประมาณ5วัน7วันเรามีไข้ไห
0: ม
1: ต้องพึงระลึกอยู่ในใจว่าเอ้ยเนี่ยเราไปเสี่ยงมานะครับถ้ามีไข้แต่บางคนนะครับเหมือนอย่างครั้งก่อนเนี่ยที่น้ำท่วมใช่ไหมพอเขาไปเดินลุยน้ำเขาก็กลับมาแล้วก็รีบทานยา
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงของการเกิดโรคนะครับก็สามารถที่จะทานได
0: ้ค่ะ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการป้องกันโรคชีหนู
0: ค่ะทานยานี่ก็คือสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
1: ซื้อได้ร้านขายยาแต่พอผมฟังแล้วผมก็กลัวว่าบางคนผมไม่แน่ใจว่าจะแพ้ยาไหม
0: oh.
1: นะครับถ้ามีประวัติแพ้ยาก็ผมว่าถ้าวิตกกังวลก็ไปหาคุณหมอดีกว่า
0: อาจจะขอได้ตามเหมือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่อันนี้ก็จะเหมือนแบบเขาจะได้ซักประวัติก่อนว่ามีประวัติแพ้ยาไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: กับดูความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเป็นไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากฉี่หนูเนี่ยมันมีหลายสารพัดโรคเลยนะคะในช่วงของหน้าฝนที่จะมาถึงนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายยังไงบ้างคะ
1: ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคฉี่หนูมาพอสมควรนะครับผมว่าเกิน20นาทีแล้วแต่ว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายโรคนะครับผมยกตัวอย่างโรคทางเดินหายใจเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับรวมถึงมันอาจจะลามไปที่หลอดลมลามไปถึงปอดก็เป็นปอดอักเสบได้กลางคืนก็ต้องนอนแล้วก็ต้องรักษาเรื่องของอุณหภูมินะครับอย่าให้หนาวเกินไปโรคทางเดินอาหารนะครับช่วงของฤดูฝนเนี่ยบางครั้งอาหารการกินของเราอาจจะไม่สะอาดมือไม่ค่อยได้ล้างนะครับก็จะมีโรคอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่าโรคท้องเสียตามมาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอฝนตกมากๆนะครับร่างกายของเราก็ชื้นบางครั้งไม่ได้ไปขาเนี่ยไม่เคยได้แห้งเลยก็อาจจะเป็นโรคเชื้อราคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเป็นเบาหวานอาจจะมีเชื้อราตามร่างกายตามรักแร้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามือสกปรกแล้วไปขยี้ตานะครับช่วงฤดูฝนน้ำท่วมบางครั้งไปบริเวณที่มีน้ำท่วมมือก็เปียกน้ำท่วมมาลุยน้ำมาแล้วก็คันตาก็ไปขยี้ตาก็ทำให้เป็นโรคตาแดงได้แต่ลองสังเกตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เรื่องของความสะอาดของร่างกายของมือของร่างกายของอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนฝากให้ดูแลความสะอาดของร่างกายของอวัยวะในตัวของเราเนี่ยครับแล้วก็มีอะไรก็พอไม่สบายปุ๊บวันสองวันนะครับรู้สึกไม่ดีขึ้นก็ให้ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คลินิกที่ศูนย์เทศบาลนะครับสาธารณสุขหรืออนามัยได้หมดเลยครับ
0: ค่ะฟังคุณหมอพูดแล้วนึกถึงสโลแกนหนึ่งที่เขาบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเลยถูกไหมคะ
1: ใช้ได้ทุกฤดูกาลใช้ได้หลายโรคมากครับ
0: ค่ะเรื่องความสะอาดก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่มันมากับพาหะที่เป็นสัตว์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากบ้านเรือนที่ไม่เรียบร้อยโรคสกปรกถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ตัวเองเนี่ยโดยการที่จัดของให้เป็นระเบียบดูแลบ้านให้สะอาดเชื่อว่าความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคฉี่หนูหรือแม้กระทั่งโรคอื่นๆเลยเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะคะ
1: ผมฝากนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: สมมติมีสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนเราเป็นโรคฉี่หนูไม่ได้ติดต่อทางเดินหายใจนะครับอย่าไปรังเกียจเขาสัมผัสกันนี่ไม่ได้ติดฉี่หนูนะครับ
0: คือไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนถูกไหม
1: ไม่เชิงไม่เชิงแต่ว่าใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับแต่ว่าโรคบางโรคนี่ติดต่อทางเดินหายใจถูกไหมครับโรคบางโรคสัมผัสกันอาจจะติดโรคกันได
0: ้
1: ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ไม่ได้ติดนะครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาหะจากสัตว
1: ์จากหมู
0: ใช่ไหมคะ อ่ะละค่ะวันนี้ก็ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคฉี่หนูหรือว่า Leptospirosis ที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดทั้งเรื่องของสาเหตุอาการรวมถึงการป้องกันการดูแลตัวเองหากป่วยเป็นโรคฉี่หนูนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์ชรินทร์แพทยนันทเวชรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะคะกำกับดูแลด้านสาธารณสุขที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะรายการพบหมอแค่ต่อสายหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้คุณหมอและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NPT เช้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569และวันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดาดอเลาะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนะคะผ่านเพจ NPT ภาคใต้และเพจสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะและร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะทั้ง2ช่องทางด้วยกันค่ะและอยากจะทราบนะคะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นยังไงบ้างระบบขัดข้องไหมยืนยันสิทธิ์ได้หรือยังหรือว่าใช้บริการที่ไหนหรือมีร้านค้าไหนแนะนำก็สามารถพูดคุยผ่านเพจของเราได้ทั้ง2ช่องทางค่ะและคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเฝ้ารับเสด็จในหลวงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและขณะเดียวกันนะคะข่าวดีสำหรับครูในสังกัดสช.รวมไปถึงโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะก็จะได้เข้าร่วมนะคะรับรางวัลพระราชทานในงานครั้งนี้ด้วยค่ะและขณะนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยค่ะกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่นำเสนอนะคะคุณครูผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษารวมไปถึงนักเรียนนะคะที่เข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราอยู่ในสายกับท่านผอ. อามีนกะดะแซอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ. คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ. คะบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดยะลาของเราอยากจะทราบค่ะว่าในปีที่ผ่านมานะคะจังหวัดยะลาของเราค่ะโรงเรียนสถานศึกษารวมไปถึงครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนค่ะเราได้รับรางวัลพระราชทานมาต่อเนื่องกี่ปีแล้วคะค่ะท่านบอกได้ยินไหมคะค่ะท่านผอ.คะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะโทรหาสายท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็ถือว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะก็ได้มีผู้ที่เข้ารับคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นผลงานในปี2568ค่ะเรามีทั้งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานและโรงเรียนที่ได้ผู้บริหารคุณครูนักเรียนทั้งคุณครูสอนศาสนาและคุณครูสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลานั่นเองค่ะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอยากจะทราบว่าในปีที่ผ่านมาค่ะจังหวัดยะลาของเราโดยโรงเรียนในสังกัดสช.ค่ะเราได้รับการคัดเลือกในการรับรางวัลพระราชทานมากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2502แล้วก็2506เป็นครั้งแรกและก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับรางวัลพระราชทานก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้มองเห็นว่าปอเนาะไหนที่ทำดีสมควรจะให้รางวัลตั้งแต่นั้นมาต่อเนื่องกันมาจนถึงปีปัจจุบันนะครับก็มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการสายกระชุนจังหวัดยะลาก็ได้ส่งเข้ารับการประเมินก็ได้รับรางวัลในระดับภาคใต้ทุกปีนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นปีที่สำนักงานการสายกระชนจังหวัดยะลาก็จะได้นำโรงเรียนและก็ผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนจะไปเข้าเฝ้าเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ก็จะได้มาพระราชทานรางวัลสำหรับโรงเรียนผู้บริหารครูและก็นักเรียน ที่ผ่านการประเมินเมื่อปีพ.ศ. 2568ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาก็มีทั้งหมด4โรงเรียน5รายการ5รายการนะครับก็มี4โรงเรียน5รายการก็จะมีประเภทโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะแบ่งโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงว่าโรงเรียนเอกชนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน700คนนะครับก็มีโรงเรียนประทีปวิทยาตำบลลิดุลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้รับรางวัลนะครับผ่านการประเมินขนาดกลางก็มีโรงเรียนขนาดกลางนี้ก็มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่701ถึง 1,400 คน
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาก็ได้ผ่านการประเมินได้รับรางวัลพระราชทานในปีนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกประเภทหนึ่งประเภทครูสามัญก็มีครูผู้สอนจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาหนึ่งรางวัลแล้วก็โรงเรียนสันติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับแล้วก็มีครูสอนศาสนาจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลารวมทั้งหมด5รายการครับ
0: ค่ะในส่วนของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงจุดเด่นในการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกในครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยาซึ่งผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนนี้ก็ถือว่าอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน700คนนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนนี้ก็ต้องผ่านการประเมิน6ด้านของเกณฑ์การประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับนั่นก็คือด้านที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านที่2ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพราะนั้นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ก็จะเป็นที่4ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนแล้วก็ด้านที่5ด้านความมีอัตลักษณ์ของสถานศึกษานะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนนี้ก็เกือบทุกปีก็จะมีนักเรียนผ่านเข้าเกณฑ์สอบสอวนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีนักเรียนเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในคณะวิชาที่ดีนะครับที่หลายท่านมีความประสงค์เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอะไรตำนองนั้นแล้วก็สายวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับ
0: ค่ะในส่วนของปีนี้แน่นอนว่าเราก็จะนำผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้ารับรางวัลปีนี้ค่ะเราจะเข้าไปรับรางวัลวันที่เท่าไหร่สถานที่ไหนยังไงคะ
1: ครับสำหรับปีนี้ก็ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประสานมาที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
0: ะ
1: นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งมาแล้วว่าปีนี้จะรับในวันที่9ถึง10ตุลาคม2569ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วในตัวค
1: ่ะโดยที่จะรับจริงๆก็แค่ครึ่งวันของวันที่10
0: ค่ะ
1: ครับส่วนวันที่9นั้นผู้รับรางวัลโรงเรียนก็จะต้องไปรายงานตัวตามจุดที่กำหนดนะครับโดยปกติแล้วสำนักงานการสายกชนจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเป็นเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการก็จะใช้โรงแรม GS ปัตตานีหรือโรงแรมSouthern View ปัตตานีนะครับ ก็ผู้รับรางวัลก็จะต้องไปรายงานตัวที่โรงแรมแล้วก็จะเข้าพักที่โรงแรมนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะพาผู้รับรางวัลไปซ้อม
0: ค่ะ
1: ซ้อมวิธีการที่จะรับรางวัลนะครับทั้งที่ท่าทางวิธีการต่างๆรวมทั้งการวิธีการที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็ไปซ้อมที่จุดที่จะรับจริงที่องค์การบริหารที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดยมีสำนักพระราชวังก็จะอยู่ด้วยนะก็จะแนะนำว่าเข้ารับจุดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มาวันที่10ว
0: ัน
1: ที่10ในภาคเช้าก็จะมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเช่นปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรวมทั้งศึกษาธิการภาคที่มีโรงเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงในภาคบ่ายส่วนในภาคบ่ายก็จะนำผู้รับพระราชทานรางวัลไปสถานที่หรือว่าจุดที่จะรับคือที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้ฝากถึงคุณครูหรือว่าโรงเรียนในสังกัดสช.ว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าจะเข้ารับคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรฝากสั้นๆถึงโรงเรียนในสังกัดสช.หน่อยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากว่ารางวัลพระราชทานนั้นเป็นรางวัลที่มีคุณค่านะครับสำหรับคนที่จัดการศึกษาเพราะว่ารางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ทำดีนะครับทีนี้สำหรับโรงเรียนในสังกัดสช.จังหวัดยะลาถ้ามีความต้องการที่จะเข้ารับการประเมินโรงเรียนก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะประการแรกเราจะต้องดูสแกนในโรงเรียนของ

0: แต่ว่าเราคิดจะส่งเข้ารับการประเมินประเภทไหนประเภทโรงเรียนประเภทผู้บริหารโรงเรียนประเภทครูหรือประเภทนักเรียนเราก็จะต้องดูแล้วก็ถ้าได้แล้วก็ต้องเตรียมตามเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีไม่เหมือนกันเช่นถ้าประเภทโรงเรียนก็จะมี6ด้านถ้าประเภทครูก็จะมี3ด้านอะไรทำนองนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวไว้เชิญท่านผอ.มาสัมภาษณ์สดกันในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยเฉพาะประสงค์นิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะมีความรำลึกถึงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานศิลปะที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชายแดนใต้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปลายผู้กันที่ค่อยๆบรรจงระบายลงบนกระดานไม้สีขาวเส้นสีแต่ละเส้นถูกวาดด้วยความตั้งใจราวกับกำลังค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างจากหัวใจลงบนผืนงานศิลปะนี่คือพลังของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้ความชอบและความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานที่มากกว่าความสวยงามทุกเส้นสายทุกแสงเงาและทุกรายละเอียดล้วนพายผู้พบเห็นต้องหยุดมองและหวนคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพของคนไทยนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปเหมือนเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาและจัดแสดงอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยและทรงอุทิศพระวรกายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมงานศิลปะมาโดยตลอดเพื่อเป็นการทำรงไว้ให้นานาประเทศได้รู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่มีวัฒนธรรมประจำชาติ
3: ในหลวงทำเรื่องน้ำพระองค์ท่านก็จะปลูกป่าใช่ไหมครับวันนี้นโยบายของมหาวิทยาลัยเองก็มีการส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษาบุคลากรและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขณะนี้เราก็มีการปลูกป่าไม้ยืนต้นนะครับ2ปีที่แล้วผมก็ให้นักศึกษาแต่ละห้องเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ยืนต้น1ต้นวันนี้ก็2ปีต้นไม้เหล่านั้นก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับและที่พื้นที่ของเราที่แม่ลานที่ศูนย์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ลำพญานะครับก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการส่งเสริมการปลูกป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อไป
2: ด้วยคุณงามและความดีของสมเด็จพระพันปีหลวงในมุมมองของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่สิ่งเดียวที่พอจะทำได้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักคือการวาดภาพจากกลุ่มเล็กๆค่อยๆก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตและเปลี่ยนไปด้วยความหมายผลงานจิตรกรรมที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยหลากหลายเทคนิคเช่นจิตรกรรมสีน้ำมันจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมโดยงานทุกชิ้นสะท้อนถึงความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์อันโดดเด่นและทรงคุณค่าของเสน่ห์ท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองและสุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปิน
4: เราน่าจะมีกิจกรรมที่ร่วมถวายอาลัยนะครับนั้นร่วมกับศิลปินชายแดนใต้ซึ่งอาจารย์วินัยก็เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรแล้วก็เป็นประธานศิลปินชายแดนใต้ก็ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปะศึกษาวาดรูปจำนวน6ชิ้นนะครับเพื่อที่จะถวายความอาลัยนะครับ
5: คือเราใช้ศิลปะนะครับเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะไม่ใช่แค่ภาพวาดศิลปะนะครับแต่เป็นการบันทึกความทรงจำประสบการณ์นะครับที่ดีงามและภาพเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปครับ
2: ในห้วงเวลาที่หลายคนไม่อยากให้มาถึง คือวันที่คนไทยทุกคนต้องร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้ายวันที่หัวใจของคนไทยต้องเผชิญกับความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อภาพของแม่แห่งแผ่นดินจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่อาจหวนคืนแต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปภาพพระราชกรณียกิจภาพวาดและภาพที่คนไทยหลายบ้านเก็บรักษาไว้จะยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์เป็นความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้ลืมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลาม
1: าติดตามกันต่อกับบรรยากาศนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะกับการใช้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะว่าบรรยากาศคึกคักขนาดไหนนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะโดยมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะคะจำนวน 1,000 บาทด้วยกันค่ะต่อคนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะคะเงื่อนไขในการใช้จ่ายผ่านระบบร่วมจ่ายโดยรัฐสนับสนุน 60% แต่ก็ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะตลอดระยะเวลาของโครงการพี่น้องประชาชนเองผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดและสามารถทยอยดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่15ตุลาคมนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ของทีมงานนะคะก็ได้สำรวจบรรยากาศของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็พบว่ามีความคึกคักนะคะประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้ออาหารกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระบบก็มีความขัดข้องผู้ใช้สิทธิ์หลายรายก็ไม่สามารถยืนยันรับสิทธิ์ได้เนื่องจากว่าผู้ใช้งานหนาแน่นส่งผลให้เบื้องต้นนะคะประชาชนต้องสำรองค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินปกติไปก่อนแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความตั้งใจค่ะที่จะกดยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ตามมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนที่ถือสิทธิ์เดิมนะคะก็ยังคงทยอยกดยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้นะคะเพื่อใช้จ่ายวงเงินสนับสนุนตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ตลอดนะคะกลับกลายเป็นการสร้างโอกาสค่ะแก้ปัญหาสู่การดำเนินการของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้พลิกฟื้นนาร้างให้เป็นนาปรังที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: พื้นนาขนาดใหญ่กว่า100ไร่ในตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยถูกทิ้งร้างมานานนับ10ปีเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มปลายน้ำที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากขังนานจนการทำนาปีแบบเดิมไม่ได้ผลชาวบ้านจึงต้องถอดใจและทิ้งนาให้รกร้างแต่วันนี้ชุมชนได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่จากพื้นที่รับน้ำสู่พื้นที่สร้างโอกาสโดยดึงระบบชลประทานเข้ามาช่วยจัดสรรน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันวางแผนทำเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติความสำเร็จเริ่มเห็นผลชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนที่ทดลองทำนาปรังเพียง30ไร่มาวันนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปแล้วกว่า102ไร่โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมพลังช่วยกันดูแลแบบแปลงใหญ่บริหารจัดการทั้งเรื่องน้ำและการผลิตร่วมกันเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน
7: ปีที่ผ่านมานู่นแกเป็นทำข้าวนาปีแต่พอหลังๆนี้ก็คิดมาชาวบ้านก็คิดว่าทำนาปีไม่ได้แล้วเลยก็มาทำนาปรังถ้าเป็นนาปีนี้ไม่ได้น้ำก็มา2เมตร3เมตรก็มีในพื้นที่นะครับมีคณะกรรมการของบีบเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำปั๊บเปิดน้ำที่ประตูใหญ่นะประตูเข้ามามีโซ่จะไม่ให้เด็กเล่นนะถ้าเวลาเราเปิดปั๊บเราล็อกกุญแจปั๊บนี่น้ำก็เข้ามาเราเปิดน้ำจากประตูน้ำมาปั๊บน้ำเต็มเลยพอเวลาเราไม่เอาก็เราเปิดหูระบายน้ำออกคลองดีเจ็ดเลย
6: หัวใจสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้คือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยชาวบ้านในชุมชนได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะพร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเปิดปิดประตูน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการจริงในพื้นที่ทำให้ในช่วงหน้าแล้งไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปส่วนในช่วงน้ำท่วมชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
7: ครูส่งน้ำนี่แหละที่ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือครูส่งน้ำตอนนี้ครูส่งน้ำนี่ก็ประมาณ40ปีมาแล้วน้ำนี่ทางชุมทานนี่เปิดตลอดเลยผมก็ภูมิใจแล้วที่ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นาร้างได้เปลี่ยนนาร้างให้เป็นที่นาได้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ขึ้นมา
6: การพลิกฟื้นผืนนาจากนาปีสู่การทำนาปรังซึ่งเป็นนาปรังแห่งเดียวในจังหวัดยะลามีหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำให้ถูกเวลาถูกปริมาณและสอดคล้องกับวิธีการเกษตรโดยมีคู่ส่งน้ำโครงสร้างชลประทานที่มีคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีเป็นกลไกหลักในการส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมมือกับชุมชนวางแผนปฏิทินการผลิตเพื่อเป็นเข็มทิศสำคัญให้เกษตรกรสามารถเลี่ยงช่วงน้ำท่วมสูงแล้วปรับเวลามาทำนาปรังในช่วงที่เหมาะสมทำให้สามารถดึงน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
8: ตำบลตาเซตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ท่วมหลักก็เลยวางแผนในส่วนของปฏิทินนะคะก็คือเลี่ยงเข้าไปนี่พอเลี่ยงอะค่ะมันก็เลยไปเข้าเป็นนาปลังของฤดูการผลิตนั้นๆ นะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้อย่างที่เรามองไปว่าเราอาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของข้าวคาร์บอนต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังอยู่ในระหว่างพูดคุยแล้วก็ศึกษาอยู่ว่าเราจะมีศักยภาพก็ถ้าทำแล้วมันจะคุ้มค่ากับที่เราลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือปลูกนาปลังเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนนะคะว่าพอเราจะปลูกพืชปลูกผักอายุสั้นจะเป็นชนิดไหนก็คือจะดูตอนนี้ก็คือจะมีที่ตรงใกล้ๆน้ำก็คือจะเป็นผักบุ้งแก้วกับผักกระเฉดส่วนในแปลงนาเองก็คือเราเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามันมีผักก้านจองอยู่ก็คืออาจจะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนพอเราเก็บเกี่ยวแล้วค่ะพื้นที่ว่างๆก็คือหลังจากที่เราตากดินแล้วอะไรแล้วเราก็จะมาดูอีกทีว่าในตลาดต้องการผักอะไรแล้วเราก็จะลงตามตัวนั้นนะ
6: จากพื้นนาที่เคยถูกทิ้งร้างเพราะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ชาวตำบลตาเซะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อรู้จักบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้สำเร็จจากพื้นที่รับน้ำขังได้กลายมาเป็นคลังอาหารแหล่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมทั้งในยามน้ำมากและยามน้ำแล้งแนวคิดพลิกนาร้างสร้างนาปรังจึงเป็นความสำเร็จในการทำเกษตรที่สร้างความหวังให้กับคนปลายน้ำให้สามารถเรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างเข้าใจและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลาม
1: าดูการยกผลงานทางวิชาการนะคะของสพป.ปัตตานีเขต3ค่ะยกกิจกรรมนี้นะคะเพื่อเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและก็มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมปาร์คอินทาวน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3นะคะก็ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3อีดูตานีตีกาซึฮาตี2026ค่ะภายใต้แนวคิด Grow Mindset Grow My Heart Grow My Future โดยมีนายสราวุธเดชมณีรัตน์ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นประธานในการเปิดงานนายต่อตระกูลพรมนุ่นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรครูตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงตลอดจนค่ะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและถอดบทเรียนเพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เกษียณอายุราชการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชนในการร่วมการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่ร่วมกันเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษาพร้อมเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็สร้างพลังความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นรายละเอียดของรายการ NBT เช้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยย่ากันปะ
1: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของความสนุกสนานค่ะทั้งสนุกคิดสนุกเรียนนะคะกับสถาบันปุงจื้อและอาเซียน10ประเทศของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะที่นี่นะคะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงเรื่องราวของอาเซียน10ประเทศอีกด้วยนะคะเรียนก็เด่นกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตามเจไปติดตามได้รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันขงจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่

0: นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะ
1: เลียงจือลาหูเลียงจือลาหูพาเจอควายพาเจอควายอีเจ้าไม่ยอมตัวอีเจ้าไม่ยอมไว้ปะ真奇怪真奇怪尊敬的各位评委老师大家好
2: 我叫玛丽莎丹姆
1: 我叫甘南法皮迪根我来自洛昆富萨提องค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เศรษฐีจินเหนียนสร้างเฉียวเศรษฐีจินเหนียนจีเซมูชื่อโจจินจงวนต้องอู้ชื่อเจ้าหลงฉางเซินลินวิวเจ้าไปจริงเหรอต้องยาวซิ่งตรงเหมือนอินตรงกว่าได้จริงจี้เม้าอี้เหรอเหมือนกว่าฟังเนี่ยแต่ต้องยาวเสือเสืออี้เฉิงเว่ยส่วนชิวต้องยาว的语言泰国与中国关系密切因其故里泰国儿童从小的开始学习中文是很重要的然而中文对小朋友来说可能比较难如果学习方式不有趣孩子们只会觉得无聊这个项目的目标是开发一种你提出中文学习媒体让学习变得有趣吸引人帮助孩子通过三语互动更容易记住中文词语
2: 项目的目标一让学生认识中文中关于各种动物的词汇二让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇三激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文四培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力拥有制作项目的材料一印纸板二电脑三素描件四彩色铅笔竖笔五毛笔六黑色笔线笔七动物图画八天外软件作品制作步骤一特色动物区会分为农场动物野生动物每人四个并查找中文拼音和泰语发音二手绘与手绘对应的动物图三写上中文拼音和泰语发音四像这做它出现狗五将作品固定在底增强吸引力七在课堂上通过活动测试作品的小熊效果
1: 谢谢大家
3: 大家好我叫阿比切亚巴布肖汉语名字叫万娜老师สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอภิชยาประพฤกชอบชื่อเล่นชื่อว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะเด็กๆมักจะเรียกว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะครูเป็นวิทยากรภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้นจะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงจ้ายเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วย

ด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีฮาวชไนนิดค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีฮาวชไนนิดเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป.3ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน4 5 6จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น4 5 6ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชีวัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้ด้วยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: นี่คือรอยยิ้มของมิตรภาพค่ะเด็กๆ กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเสียงและท่าเต้นที่งดงามและนี่คือกิจกรรมวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะ
1: จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียนนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ในฝ่ายของปฐมวัยนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญและตระหนักในการเข้าสังคมและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนเด็กๆมีความสำคัญและก็ได้ตระหนักถึงความเข้าใจเหตุผล

0: ปัญญาการสื่อสารรู้จักเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมนะคะแล้วก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้แก่เด็กๆค่ะเด็กๆสามารถบอกชื่อประเทศอาเซียนง่ายๆ10ประเทศได้ค่ะจากที่คุณครูได้จัดกิจกรรมนะคะส่วนมากเด็กๆจะชอบการแต่งกายเพราะได้แต่งหน้าสวยๆได้มาเรียนรู้ว่าวันนี้หนูแต่งชุดไทยหนูแต่งชุดอิสลามของเรานะคะก็จะให้เด็กๆบูรณาการความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆแต่งชุดมุสลิมมาเด็กๆอยากเป็นประเทศอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าบรูไนหรือมาเลเซียที่เด็กๆจินตนาการค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถชอบสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะถ้าหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนมากเด็กๆและผู้ปกครองก็จะชอบค่ะแล้วก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะและอยากให้จัดร่วมไปกับพี่ประถมด้วยค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้เข้าสังคมรู้จักวัฒนธรรมเศรษฐกิจของอาเซียนรู้จักการพูดภาษาพูดนะคะภาษาประจำชาติรู้จักอาหารค่ะกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์การละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งในฝ่ายประถมวัยก็จะมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ6กิจกรรมหลักให้เด็กๆซึ่งคุณครูแต่ละท่านในฝ่ายอนุบาลก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่18นะคะเราก็จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยเมื่อจมน้ำและก็ทำ CPR ค่ะแล้วก็การทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนนะคะเบื้องต้นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนเลยนะคะทางโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนคือวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีเหล่าซื้อที่เป็นคนไทยนะคะที่สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆนะคะและมีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาลนะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ
1: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศพม่าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากสิงคโปร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
7: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
8: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
9: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
10: 10ประเทศครับ
9: 10ประเทศน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอะไรบ้างคะ
10: ประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนไทยเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซีย

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจนและทีมงาน NPT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติ

คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินักผ่านในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างแข็งแรงเทรนสุขภาพดีๆที่รอให้มาสัมผัสสุขทุกวันเฮลตี้ทุกเวลาประเทศไทยภูมิศาสตร์สุขภาพอาเซียนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

ันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพัฒน์ระยะที่2หลังรัฐบาลขยายโครงการต่ออีก2เดือนพบในช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดปัญหาระบบขัดข้องผู้ใช้สิทธิ์หลายรายไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้เนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะที่ปภ.สงขลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเสริมระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมศูนย์พักพิง197แห่งย้ำติดตามข่าวสารทางราชการและไม่ตื่นตระหนกครม.ปลดล็อกนกกงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเดินหน้าผนึกกำลังหนุนงานวิจัยสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ซึ่งรายการในวันนี้นะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนรอคอยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการขยายต่อไป2เดือนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับของการใช้งานด้วยหลายคนก็บอกว่าดีใจโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักและที่สำคัญได้มีการไปยืนยันตัวตนนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยก็ไปลงทะเบียนก่อนใช้งานกันด้วยนะครับโดยข่าวสารคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทั้งหมดทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าทางทีวีดิจิตอลช่อง11หมายเลข NBT South แห่งนี้ครับข่าวแรกในวันนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีส่งเสริมพลังจิตอาสาและความสามัคคีของประชาชนครับที่วัดเทพวนารามหรือว่าวัดม่านิกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยประธานแม่บ้านหันนาไทยจังหวัดภูเก็ตสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการและจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วม

0: มือของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงพลังจิตอาสาและ
1: ชาติในพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาโดยจังหวัดภูเก็ตใช้ดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวค่ะเป็นดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดขณะที่อำเภอใช้ดอกกุหลาบค่ะทางนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสมทบทุน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
0: และวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดนะครับสำหรับการจองธนบัตรที่ระลึกของพระพันปีหลวงครับซึ่งทางด้านของจังหวัดยะลานะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจในการแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงกันอย่างคึกคักครับหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าดีเดย์1ตุลาคม2569เปิดสะสมให้ทั่วประเทศเลยครับบรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้มีการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติที่ธนาคารออมสินสาขายะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะนำธนบัตรเนี่ยไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่ามอบให้กับลูกหลานสำหรับธนบัตรที่เปิดให้แลกผ่านธนาคารในครั้งนี้ก็เป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทเพื่อจัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12พรรษา2547ซึ่งทางด้านของธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนดก็เริ่มเปิดให้แลกธนบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าธนบัตรจะหมดครับ
1: ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ประชาชนแลกได้ไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคาค่ะเพื่อที่จะให้กระจายได้อย่างทั่วถึงขณะที่ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.กรุงเทพตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะโดยประชาชนชาวจังหวัดยะลารายหนึ่งระบุนะคะว่าตั้งใจที่จะมาแลกเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูพร้อมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกดีใจที่ได้รับธนบัตรกลับไปเป็นที่ระลึกค่ะสปท5จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดกิจกรรมในการร้องเพลงชาติไทยนะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะโดยพร้อมใจการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460และใช้มาสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือว่าวันธงชาติไทยนะครับเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460กำหนดให้ธงไตรรงค์เป็นประกอบไปด้วย3สีนะครับก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเป็นธงชาติไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูเรื่องของการจัดงานครบรอบของเขื่อนรัชประภานะครับปีที่39ครับโดยทางด้านของเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงานครบรอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาปีที่39เพื่อที่จะรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญของเขื่อนรัชประภาครับเมื่อวานนี้เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีวันเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการโดยมีนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพร้อมกับผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานอดีตผู้บริหารของกฟผ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งกิจ

0: กิจกรรมสำคัญก็ประกอบไปด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 399,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากนั้นผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันชมวีดิทัศน์39ปีเขื่อนราชประภาถ่ายทอดประวัติความเป็นมาพัฒนาการและบทบาทภารกิจของเขื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ
1: สำหรับเขื่อนราชประภาเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2530ค่ะและได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนราชประภาโดยตลอดระยะเวลา39ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ค่ะการจัดงานก็ยังเป็นการขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะรวมถึงสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกฟผ.นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เตรียมตัวที่จะส่งประกวดเรือพระนะคะประชาชนชาวอำเภอบ้านตาขุนค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการจัดทำการประดับตกแต่งเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอเพื่อส่งประกวดในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันค่ะในการจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระณวัดบางสาวเพื่อที่จะเตรียมเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569โดยมีนายคำรณอินทรโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูและนักเรียนมาเข้าร่วมค่ะเพื่อที่จะร่วมการจัดเตรียมเรือพนมพระซึ่งถือว่าเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุนที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้โดยชุมชนก็ยังได้ร่วมกันฝึกซ้อมขบวนแห่และร่วมกันประดับตกแต่งเรือสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการสืบสานประเพณีของท้องถิ่นร่วมกันค่ะ
0: สำหรับการประกวดก็แบ่งประเภทนะครับของเรือพนมพระเนี่ยเป็นเรือพนมพระทางบกและก็ประเภทขบวนแห่โดยในปีนี้เนี่ยคณะได้มีการทำนะครับเรื่องของการใช้สีเนี่ยเป็นสีม่วงเพราะว่าเป็นสีหลักในการตกแต่งเรือพร้อมกับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ต้องบอกว่าชาวชุมชนเขาวงนะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่างมุ่งหวังนะครับว่าให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมเรือพนมพระตกแต่งในครั้งนี้โดยได้มีการนำพานะครับสำหรับเรือพนมพระของชาวตำบลเขาวงเนี่ยคว้าถ้วยพระราชทานมาครองให้ได้สำเร็จครับ
2: วัดบางสาวก็เป็นหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุนนะครับที่จะแข่งเรือพนม
3: ตรงประเภทไหนครับ
2: จัดประเภททั้งขบวนและก็เรือพนมพระสวยงามนะครับเพราะว่าปีนี้เราก็ได้รีโนเวทเรือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีและก็ลักษณะต่างๆที่เรามาตกแต่งใหม่ซึ่งดูแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สีที่สวยงามจึงเลือกสีไอ้สีนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งก็สำหรับเรือเราก็ชิงถ้วยของสมเด็จพระคณิษฐาลักษณะเจ้าสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งพระองค์ก็ทรงเกิดวันเสาร์นะครับประสูติวันเสาร์แต่เราก็จะทำให้เป็นสีเดียวกับของพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เราน่าจะได้ถือถ้วยของสมเด็จพระเทพนะครับ
4: โรงดูทางเรียนมีความยินดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะอนุรักษ์ประเพณีนะคะที่ดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้ค่ะแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะ
0: กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตครับมาดูเรื่องของการจัดค่ายเรียนรู้เรื่องของภาษานะครับสารสัมพันธ์ไทยจีนครับซึ่งทางด้านของจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดค่ายเรียนรู้ภาษาหรรษากับวัฒนธรรมจีนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยมีผู้เข้าร่วมค่ายนี้มากกว่า800คนครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาหรรษากับวัฒนประจำปี2569โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโดยมีนายณรงค์อ่อนอินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า800คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นในวันสถาปนาสถาบันขงจื้อโลกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและการสัมผัสวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนและยังสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านการ

0: ศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนอีกด้วยครับ
1: ภายในงานก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนของนักเรียนจำนวน11ชุดค่ะทั้งการเชิดสิงโตขับร้องเพลงจีนรำพัดศิลปะการต่อสู้และการแสดงด้านภาษาและวรรณศิลป์ของจีนค่ะรวมไปถึงการมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนผู้กันจีนการวาดภาพการแพทย์แผนจีนการเชิดสิงโตการย้อมสีพัดแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดจีนค่ะที่เบตงตอนนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีถือศีลกินเจแล้วค่ะทางเทศบาลเมืองเบตงนะคะได้ร่วมกันกับมูลนิธิสมาคมชาวจีนแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเมืองเบตงค่ะเมืองเบตงได้มีการเตรียมที่จะจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าแปะกงค่ะสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนโดยมีนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิสว่างเบตงธรรมสถานได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดงานตลอดทั้ง9วันค่ะก็จะมีโรงทานอาหารเจให้กับประชาชนรับประทานอาหารได้ฟรีวันละ2มื้อนะคะก็คือมื้อเที่ยงเวลา 11:30 น.ไปจนถึง 13:30 น.และมื้อที่2ก็คือมื้อเย็นค่ะตั้งแต่17:30 น.จนถึง 19:30 น.ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับภายในงานก็ยังคงมีกิจกรรมทางศาสนาการสาธิตทำอาหารเจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนนักศึกษาและสมาคมต่างๆรวมถึงไฮไลท์สำคัญในวันที่14ตุลาคมกับพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นประจำทุกปีทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนประชาชนร่วมกินเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสนับสนุนข้าวสารผักน้ำดื่มเส้นหมี่หรือว่าอาหารเจแห้งสำหรับนำไปประกอบโรงทานด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงค่ะหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ912-0236565ชื่อบัญชีว่ามูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงหรือว่าจะบริจาคได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิค่ะซึ่งก็จะมีที่มูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานตรงบริเวณข้างสวนน้ำของทางเทศบาลเมืองเบตงค่ะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับเครือข่ายไทยพุทธมากกว่า25องค์กรเลยทีเดียวครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของสปท.ครับได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากพื้นที่พร้อมในเรื่องของการหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขครับทางด้านของนายชนัททันแสงพุ่มรองเลขาธิการสบต.และรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.พร้อมกับคณะผู้บริหารได้ร่วมกันหารือกับตัวแทนเครือข่ายไทยพุทธกว่า25องค์กรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนครับได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะซึ่งประเด็นที่เครือข่ายไทยพุทธได้สะท้อนครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมการประกอบอาชีพและการสร้างงานรองรับผู้ที่ต้องการกลับคืนถิ่นฐานรวมไปถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ครับ
1: ด้านสอบต.ก็พร้อมที่จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากในพื้นที่ไปพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานนั้นมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเน้นเรื่องของการรับฟังเสียงของประชาชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเคารพกันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะหากว่าเราเนี่ยเกิด ให้ที่พักพิงสำหรับคนที่เป็นคนร้ายหรือว่าเราเกิดไปให้การช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็หน้าที่พร้อมกับข้อควรรู้เข้าใจง่ายใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาคุณบรวรรณแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆนะครับในการเตรียมรับมือสำหรับช่วงของฤดูฝนภาคใต้บ้านเรากันครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ไม่ใช่แค่ภาคกลางอย่างเดียวนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือสำหรับปัญหาอุทกภัยนะครับในช่วงของภาคใต้บ้านเราเองช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของหน้าฝนกันแล้วโดยเฉพาะช่วงของภาคใต้ฝั่งอันดามันครับซึ่งทางด้านของสปต.นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับอุทกภัยชายแดนใต้บูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากว่าเกิดเหตุครับนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.ได้มอบหมายให้ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการประชุมที่อาคารสปต.จังหวัดยะลาและก็ผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมกับหารือแนวทางการความช่วยเหลือนะครับสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนของสปต.เพื่อที่จะให้การแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งนี้สปต.ก็พร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานทุกภาคส่วนเพื่อที่จะดูแลประชาชนหากว่าเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: และเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสงขลานะคะหลายคนก็คงจะกังวลว่าจะเตรียมตัวพร้อมกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ออกมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานะคะเตรียมความพร้อมในการรับฤดูฝน6ด้านลงลึกระดับชุมชนเสริมระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมที่จะเปิดศูนย์พักพิงนะคะ197ทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณ197แห่งครอบคลุม16อำเภอค่ะจังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเน้นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมเรื่องของเครื่องมือกู้ภัยการช่วยเหลือที่จะให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทางด้านของนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเขาบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมค่ะเรื่องของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปี2569ว่าในขณะนี้ค่ะได้มีการเตรียมระบบเรื่องของการแจ้งเตือนหลายช่องทางทั้งเซลบอร์ดแคสต์นะคะเสียงตามสายหอกระจายข่าวรถประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์พร้อมที่จะติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยเพิ่มเติมในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ขณะเดียวกันก็มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมไปถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมดนะคะ16อำเภอจำนวน197แห่งโดยพื้นที่หาดใหญ่ค่ะก็จะมีการเตรียมบ้านพี่เลี้ยงศูนย์พักพิงชุมชนแล้วก็ศูนย์พักพิงระดับเมืองเพื่อที่จะรองรับประชาชนตามสถานการณ์ค่ะ
1: ส่วนการอพยพรถยนต์นะครับก็มีการเตรียมพื้นที่จอดรถหลายจุดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สามารถรองรับรถได้ประมาณ 5,000 คันและก็พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองรับรถได้ประมาณ 4,000 คันเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการช่วยเหลือทางนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากว่ามีการแจ้งเตือนหรือว่าคำสั่งอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่โดยทันทีโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบซูมโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการดังกล่าวก็ใช้งบประมาณเบี้ยประกันภัยรวมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทจัดทำประกันภัยที่อยู่อาศัยและประกันภัยอุบัติเหตุล่มอุบัติเหตุกลุ่มครับเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ระยะคุ้มครองก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ
2: ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยก็จะคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยค่ะโดยอุทกภัยก็มีค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 90,000 บาทค่ะส่วนวาตภัยคุ้มครองรวมสูงสุด 100,000 บาทและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะขณะที่กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะคะจะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมค่ะทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเงื่อนไขและขั้นตอนของการเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อให้การช่วยเหลือของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ

0: วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกสําหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่รัฐบาลได้มีการขยายเวลานะครับแม้ว่าระบบการใช้งานเนี่ยจะล่มมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองนะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับสําหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทประเดิมวันแรกประชาชนนะครับก็แห่กันใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบขัดข้องชั่วคราวก็ตามครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการเริ่มดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อช่วยในการลดภาระค่าครองชีพและก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยใช้ระบบร่วมจ่ายนะครับรัฐสนับสนุน 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้ใช้สิทธิ์ก็จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมจากการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็พบว่าบรรยากาศร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากครับประชาชนเนี่ยก็ทยอยออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมากครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าก็เกิดปัญหาระบบขัดข้องนิดนึงค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้งานเข้าไปใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้หลายรายไม่สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ค่ะต้องสำรองในการจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเงินไปก่อนค่ะทางด้านของคุณรอกายะมะตือเงาะนะคะเป็นหนึ่งในประชาชนค่ะที่มารอใช้สิทธิ์เปิดเผยค่ะว่าถึงแม้ระบบจะติดขัดบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ค่ะเพราะเห็นว่าโครงการนี้นะคะช่วยที่จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมยังสามารถที่จะทยอยกดยืนยันสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการใช้วงเงินสนับสนุนในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
2: ยังค่ะน่าจะคนเข้าเยอะแล้วก็ระบบก็เลยไม่เสถียรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าทำหลายครั้งแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ค่ะครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทยก็โอเคค่ะ
1: นอกจากนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการออกไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักด้วยค่ะชาวจังหวัดยะลานะคะคึกคักเลยค่ะรับวงเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่รัฐบาลได้โอนเงินอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนเข้าบัตรนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยเป็นวงเงินที่ใช้ได้ภายใน1เดือนไม่สามารถที่จะสะสมได้ค่ะจากการลงพื้นที่ก็พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีพี่น้องประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันหลังจากที่ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่ะขณะที่ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่บางส่วนยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ในทันทีนะคะเนื่องจากว่าต้องดำเนินการในการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนก่อนโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินสาขายะลามีพี่น้องประชาชนทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเก่าและรายใหม่เข้ามาเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองก็เดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนให้หลังจากพบว่ายังไม่สามารถใช้วงเงินได้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับทางด้านรัฐบาลก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์หรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะว่าวงเงินนะครับก็จะถูกโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเปิดใช้งาน G Wallet นะครับแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายน2569แล้วก็ขอให้ประชาชนนะครับว่าตรวจสอบนะครับว่าตนเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและสามารถที่จะรับบัตรนะครับรับสิทธิ์นะครับจากมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
3: ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค
4: ์
3: คือไม่อยากจะไปธนาคารละไปยืนยันในแอปเป๋าตังค์ดีกว่าสแกนหน้าตอนที่เราจะสแกนหน้าครั้งแรกส่วนใหญ่จะเป็นลายใหม่ใช่ค่ะ
5: มายืนยันตัวตนค่ะเพราะว่าเงินเคยบัตรประชาร
6: ัฐ
5: มายืนยันสิทธิ์บัตรประชารัฐนี่ของเก่านะคนเก่าค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนใช้สิทธิโครงการของรัฐเนี่ยก็ขอให้ยืนยันตัวตนด้วยครับซึ่งทางด้านของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการใช้สิทธิ์ต่างๆครับนางสาวรุ่งการทองบำรุงนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับแม้ว่าจะมีรายชื่อผ่านการพิจารณาแล้วแต่ก็จะต้องยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ซึ่งการยืนยันตัวตนนั้นก็สามารถทำได้โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคม2570ส่วนที่ธนาคารออมสินหรือว่าธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถยืนยันตัวตนได้เป็นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้โดยแนะนำนะครับว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ครับ
1: สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ค่ะขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมในปี2565จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติค่ะโดยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะภายในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อที่จะเปิดรับชำระตามเงื่อนไขของโครงการค่ะ
4: เราไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะรอบเพิ่มเติมนี้ให้สำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมนะคะก็กลุ่มเดิมก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะกับกลุ่มที่ตกหล่นจากตกเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งปี65และปี69นะคะก็ให้ไปกดนะคะรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์เพื่อที่จะได้สิทธิ์60 40นะคะซึ่งวงเงินที่ให้นะคะก็คือให้ 1,000 บาทวันละ200บาทนะคะก็ให้วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไปกดยืนยันสิทธิ์คือ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่รัฐบาลนะครับได้มีการขยายต่อ2เดือนประชาชนก็ดีใจเช่นเดียวกันครับแน่นอนนะครับว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต่างดีใจหลังจากที่รัฐบาลได้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่ออีก2เดือนระบุนะครับว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่ร้านค้าเองก็เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็บอกนะครับว่าประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับกันอย่างตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกระยะที่2นี้ต่างก็รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้มีการขยายต่อโครงการเนื่องจากสามารถที่จะใช้สิทธิ์นำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องควบคุมเรื่องของรายจ่ายการสนับสนุนจากโครงการนะครับทำให้ลดเงินที่ต้องใช้จ่ายเองแล้วก็มีเงินเหลือไว้ใช้ในส่วนที่จำเป็นด้วยครับโดยขณะที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็บอกว่าที่เข้าร่วมโครงการนะครับบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้ในระยะที่2นะครับก็มีประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องและก็มองว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้และที่สำคัญนะครับทำให้เงินเนี่ยเกิดการหมุนเวียนภายในชุมชนขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนครับ
1: ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะให้มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในแต่ละวันยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลายด้านโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในครัวเรือนพร้อมกับขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ศึกษาเงื่อนไขและใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนพร้อมกับฝากไปถึงรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะถึงรัฐบาลที่มีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นว่าการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงที่ค่าครองชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตของประชาชนอยู่ค่ะ
6: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้จริงๆครับแล้วก็การที่รัฐบาลให้ครั้งนี้นะครับมีการขยายเวลาจาก 1,000 บาทให้ใช้ปกติ1เดือนแต่ขยายเป็น2เดือนมันมีคนที่ใช้ไม่ทันจริงๆนะครับ1เดือนแล้วจ่ายแล้วไม่ทันวันสุดท้ายแล้วอาจจ่ายไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการขยายเวลาให้ด้วย

0: ไปดูเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพให้กับครูและนักเรียนกันค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนมาจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีดร.กิตระดามัทวนันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลมาเป็นประธานในการเปิดโครงการซึ่งก็มีคุณครูนะคะมาเข้าร่วมกว่า100คนรวมถึงมีนักเรียนมาเข้าร่วมกว่า200คนจากสถานศึกษา100แห่งในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะโดยได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในเรื่องของพื้นฐานของการใช้งานแล้วก็การควบคุมโดรนไปจนถึงการนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมค่ะ
1: สำหรับเทคโนโลยีโดรนนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความหลากหลายทั้งเกษตรอัจฉริยะการสำรวจและการจัดทำแผนที่การจัดเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติและการพัฒนาชุมชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และก็ปลอดภัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมนะครับก็จะได้พัฒนาทั้งเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและทักษะดิจิทัลพร้อมกับนำความรู้ไปต่อยอดในสถานศึกษาชุมชนและด้านอาชีพเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความต่อเนื่องครับมาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับโดยทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดส่งมอบนะครับหน้าที่ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับสารต่อนะครับภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรับมอบหน้าที่จากพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจตระเวนชายแดนท่ามกลางผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ผู้รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการสถานีตำรวจข้าราชการตำรวจประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญครับก็ยังคงมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจพร้อมตระหนักดีนะครับว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เกียรติยศแต่คือหน้าที่ความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่ต้องตอบแทนด้วยการทำงานโดยจะยึดมั่นในความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงธรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนภารกิจสำคัญทั้งด้านการพิทักษ์รักษาเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้วยความพร้อมรอบคอบ

0: ครับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ได้มารับมอบหน้าที่จากพลตำรวจตรี
1: สถานีตำรวจภูธรในความรับผิดชอบอยู่11สถานีค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะที่จะมาที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงก็จะมีประชากรแฝงแรงงานแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนั้นครอบคลุมทั้งเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันอาชญากรรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสเน้นย้ำค่ะว่าการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากศูนย์นะคะแต่เป็นการรับไม้ต่อมาจากสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสร้างเอาไว้พร้อมกับรักษาสิ่งที่ดีสานต่อภารกิจที่มีอยู่และพัฒนาแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะยึดหลักความถูกต้องของกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจและตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: ผมมารับตำแหน่งในวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแนวทางในการทำงานของผมได้กล่าวไว้ในตอนที่รับมอบตำแหน่งไปส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทีนี้พวกเราอยากจะเน้นมากที่สุดคือเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปสู่เรื่องของนักท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะนั้นเนี่ยถ้าภูเก็ตมีความปลอดภัยสูงสุดมันก็จะยกระดับมาตรฐานระดับประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับแนวทางการทำงานของพวกเราไม่มีพระเอกคนเดียวไม่มีภารกิจยิ่งใหญ่ใดจะสำเร็จลงได้ด้วยคนเดียวคนเดียวเพราะนั้นการงานเป็นทีมสำคัญที่สุดทีมสำคัญที่สุดตำรวจประชาชนผู้สื่อข่าวและพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับ
1: ไปดูเรื่องของปาล์มน้ำมันของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะสำนักงานเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดินหน้าโครงการปาล์มน้ำมันอัจฉริยะปาล์มคูณ2ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการจัดการสวนนะคะในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประมาณ300คนค่ะพร้อมกับมีหน่วยงานจากทางภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยกิจกรรมก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการสวนปาล์มอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องของดินน้ำและก็ปุ๋ยและยังรวมไปถึงการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสวนและเพิ่มผลผลิตได้จริงค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการลงนามเมโมยูระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อร่วมกันในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันพร้อมกับมอบคูปองช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการขุดร่องน้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดต้นทุนและวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการยื่นหนังสือผ่านการไฟฟ้าเขื่อนราชประภาขอผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อที่จะส่งเพื่อการเกษตรของอำเภอบ้านตาขุนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกษตรกรอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ100คนค่ะได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอให้ผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาขุนต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหลังจากที่เกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยนายสถาพรกล่อมเจริญอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอบ้านตาขุนก็กล่าวนะคะว่าเขื่อนราชประภามีการก่อสร้างแล้วเสร็จมา39ปีโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญนะคะก็คือการสนับสนุนการชลประทานเพื่อการเกษตรแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่บ้านตาขุนยังไม่ได้รับประโยชน์ด้านน้ำเพื่อเกษตรกรอย่างเต็มที่ค่ะ
0: สำหรับโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาขุนนะครับมีการเสนอกรมชลประทานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553และในปี2563ก็ได้มีการรับงบประมาณศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งก็แล้วเสร็จในช่วงของปี2564ซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ย จึงต้องการที่จะให้กฟผ.นะครับได้มีการนำเอกสารโครงการส่งต่อไปยังกรม

0: ชลประทานเพื่อพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างหวังจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและเพิ่มต้นทุนน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนขณะที่ทางด้านของนายวิรัตผู้ช้างผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนราชประภานะครับก็ระบุครับว่าหลังจากได้รับหนังสือแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงานแล้วก็เสนอตามลำดับขั้นตอนต่อไปครับ
1: ไปดูเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกกันค่ะสอ.อบต.ได้มีการขานรับมติครม.ค่ะในการปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานภาคีค่ะในการส่งเสริมการเพาะพันธุ์อย่างเป็นระบบต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการขานรับมติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกการกำหนดนกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบและต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนกกรงหัวจุกนั้นถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนได้ด้วยและยังเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะพันธุ์ในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
0: ซึ่งภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาสบต.ก็ได้ร่วมกับบพท.นะครับและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการเดินหน้าส่งเสริมอาชีพผ่านงานวิจัยและการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกโดยสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดกรงเพาะพันธุ์นะครับพร้อมกับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้ประชาชนได้นำไปปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ซึ่งทางด้านของสบต.เองก็มุ่งที่จะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมาดูเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับซึ่งทางด้านของฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับนะครับสำหรับการคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังการข่าวนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงนะครับก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวมุ่งไปยังฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดรับกับมติของครม.ในการขยายระยะเวลาบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงใน19อำเภอต่ออีก1ปีครับตำรวจจังหวัดยะลาครับได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังจากพบว่านะครับการข่าวนะครับได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตรอยต่อของตำบลวังพญาเนินงามท่าธงและกตตือระอำเภอรามันซึ่งก็อาจจะมุ่งก่อเหตุฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รัฐโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประจำไปยังจุดด่านตรวจของสเตงนะครับแล้วก็จุดตรวจหลักทางเข้าเมืองของยะลาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและก็สิ่งของต้องสงสัยเพื่อป้องกันการลักลอบในการนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมกับกำชับกำลังปฏิบัติพลกำลังพลนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงรูปแบบการปฏิบัติงานที่ซ้ำซากครับ
1: ขณะที่ครม.ก็มีมติในการขยายเวลาการบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570ครอบคลุมพื้นที่19อำเภอใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยประชาชนและการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะสตง.ภูมิภาคที่13นะคะได้มีการแถลงผลการดำเนินงานค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13สุราษฎร์ธานีแถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เปิด5ประเด็นในการตรวจสอบสำคัญในพื้นที่ของ5จังหวัดพร้อมกับย้ำในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการแถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ในไตรมาสที่3ถึง4ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดค่ะนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองและชุมพรเพื่อที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจในการใช้งบประมาณของทางภาครัฐโดยมีนางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายสุชาติแก้วมีจีนรองผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนมาเข้าร่วมรับฟังค่ะ
0: สำหรับประเด็นสำคัญที่นำเสนอนะครับมีทั้งการตรวจสอบรายการการ

0: เงินเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังการตรวจสอบอาคารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครับงบประมาณกว่า100ล้านบาทพบว่าบางส่วนเนี่ยมีสภาพความไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานไม่ได้เต็มศักยภาพนอกจากนี้นะครับมีการตรวจสอบเรื่องของการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมนะครับตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงินกว่า 7.5 ล้านบาทซึ่งก็พบปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานด้วยครับ
1: ส่วนโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโครงไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยพบประเด็นการกำหนดราคากลางสูงเกินไปค่ะโดยทางสตง.จะมีการนำผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ
0: มาดูเรื่องของการเดินหน้านะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานมหาดไทยและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาและเตรียมงานในเรื่องของปีงบประมาณ2570ด้วยครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครั้งที่2ทับ2569เพื่อรับทราบข้อเสนอราชการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการเน้นย้ำแนวทางการทำงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการทำงานอย่างปราศจากอคติ4เพื่อให้ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายครับ
1: ได้งบประมาณในปี2570จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดกว่า38ล้านบาทและงบกลุ่มจังหวัดอีก6ล้านบาทค่ะพร้อมกับการเดินหน้าในการขับเคลื่อนโครงการผ่านงบประมาณและนโยบายของส่วนราชการต่างๆขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังย้ำถึงฝ่ายปกครองทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องของเจ้าหน้าที่และสมาชิกอส.อำเภอถลางซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสวนทางวินัย4รายค่ะขอให้ยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและกฎหมายโดยการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยังถือว่าไม่มีผู้ถูกกล่าวหามีความผิดนะคะนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยอพยพและแจกจ่ายสิ่งของในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนจะเดินทางไปสนับสนุนภารกิจที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: มาดูเรื่องของการตัดวงจรยาเสพติดกันบ้างนะครับที่ได้มีการยึดทรัพย์มากกว่า77ล้านบาทครับซึ่งทางด้านของ DSI ครับได้มีการผนึกกำลังกับปปส.ในการเปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า77ล้านบาทครับหน่วยงานความมั่นคงครับได้มีการเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดระนองหลังจากขยายผลคดีจับกุมไอซ์นะครับ 2.4 ตันมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมกับผู้ต้องหา8รายแล้วก็พบความเชื่อมโยงนะครับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยล่าสุดทางวันนี้นะครับทางด้านของนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้มีการแถลงกันนะครับเรื่องของการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับร่วมกันกับกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติโดยการแถลงครั้งนี้ก็แถลงที่บริเวณท่าเรือเทพพามานะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับ
1: โดยระยะเวลานะคะระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลัง DSI ปปส.กองทัพเรือตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะสามารถที่จะตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งเรือประมงกว่า50ลำที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์30คันรวมถึงบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีมูลค่ารวมกว่าประมาณ77ล้านบาทนะคะทั้งนี้ค่ะปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะคะว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้สั่งการและนายทุนพร้อมกับการเดินหน้าในการสืบสวนและยึดทรัพย์เพื่อที่จะตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและยังรวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองทางทะเลกับหน่วยงานที่จะบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ความสุขไปฝากกับคนอื่นจงหาความสุขด้วยตนเองต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนและรายการระเบียงใต้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโหมข้าวเช้าเทือนครับวันนี้ต้อนรับเดือนไม้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเปิดเดือนไม้มาแต่ว่ารายการโหมข้าวเช้าเทือนก็เหมือนเดิมนะคะเรายังคงนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตี5วันเย็นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเลยรายการดีๆกันก่อนเลยกันได้ทางทีวีดิจิตอลกดมาเลยไม้เลข11นะคะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วค่ะไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้กดไลค์คอมเมนต์ให้กันนะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ NBT นครศรีธรรมราช TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีก2แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ใช่แล้วค่ะหลากหลายช่องทางฝากกันติดตามรับชมนะคะแล้วรายการดีๆข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันได้นะคะก็สวัสดีทักทายเธอ
1: แฟนครับเพราะว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะหนังเลหน้าตัวทัดนะตอนนี้หรือว่าผ่านโซเชียลมีเดียบางคนเขาบอกว่าติดตามผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus สามารถโหลดได้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารได้ทุกทีเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างเช่นข่าวเร็วนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะแล้วก็กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีส้มทอบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนค่ะในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ30กันยายน2569ที่ห้องประชุมผักดีดำรงฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะท่านสมชายลีลาน้อยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าวันนี้นะคะท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้คือเป็นข่าวเมื่อวานวันที่30กันยายนนะคะท่านก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี

0: 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็เครือข่ายกองทุนเมฆของแผ่นดินเข้าร่วมค่ะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้าร่วมโครงการกองทุนเมฆของแผ่นดินมาตั้งแต่พ.ศ. 2547ค่ะปัจจุบันนี้นะมีกองทุนรวม566กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน515กองทุนแล้วก็กองทุนชุมชน51กองทุนนะคะเพื่อสร้างพลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในพิธีครับทางด้านฐานส้มชายลีลาน้อยก็ได้กล่าวคำปฏิญาณและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นนะครับก็ได้มีการอัญเชิญเงินพระราชทานควันทุ่งมอบแก่ผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนตนกรากองทุนเมฆของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน48แห่งครับพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนเมฆของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน4หมู่บ้านครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีส้มทบทุนกองทุนเมฆของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระครูบรรหารวุฒิชัยรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดพรหมโลกเป็นประธานฝ่ายส้มครับทั้งนี้ครับทางด้านนายส้มชายลีลาน้อยก็กล่าวความสำเร็จในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำให้รวมกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้กองทุนเมฆของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและก็ความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและก็ชุมชนครับจากนั้นครับก็จะได้มีการแสดงของ To Be Number One ของเยาวชนอำเภอถุงใยและก็พิธีปล่อยขบวนรถแห่งเงินพระราชทานควันทุ่งจำนวน48คันนะครับกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ
0: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่จัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะกับกองทุนเมฆของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เราไปกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับที่ภูเก็ตเขารวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีส่งเสริมพลังจิตอาสาและก็ความสามัคคีของประชาชนเราไปเลยภาพบรรยากาศกันครับนะครับจังหวัดภูเก็ตทางด้านนายสำรับประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาให้ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำรับชายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงเป็นเวลา96วันนับเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในการรวมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีกระเข้าโผล่ค่ะผักกาดข้าวใบตองแห้งใบยางพาราและก็กระดาษซ่านะคะโดยมีดอกไม้จันทร์เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตจำนวน1ดอกนะคะได้แก่ดอกกล้วยไม้เอื้องพราวค่ะแล้วก็ดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของอำเภอก็จะเป็นดอกกุหลาบค่ะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆต่อไปนะคะซึ่งการจัดทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีแล้วยังสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มสตรีประชาชนและก็จิตอาสาในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่พร้อมใจกันน้อมนำความจงรักภักดีและก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมารวมกันถ่ายทอดผ่านงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความปราณีตและก็ความตั้งใจค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ครับแล้วก็ทางนี้ครับทางชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้และก็รวมส้มทบทุนจำนวน 10,000 บาทครับเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้การจัดทำดอกไม้ของจังหวัดภูเก็ตสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายครับ
0: ต่อเนื่องกันต่อนะคะคุณผู้ชมเราไปกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะชาวยะลาพร้อมใจเล็กธนบัตรทีระลึกนะคะร่างธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนำธนบัตรทีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลู่

0: วงนะคะที่ได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทรงพบเมื่อปี2547แล้วก็ปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะบรรยากาศการเปิดให้เลขธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในวันแรกนะคะ1ตุลาคม69ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยที่ธนาคารออมสินสาขายะลามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมารอเลขธนบัตรเก็บไว้เป็นมงคลแล้วก็เป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ธนาคารเปิดทําการเลยค่ะ
1: ครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะนำไปเก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็สะสมไว้ให้ลูกหลานโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สำหรับการเปิดให้เลขผ่านธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในครั้งนี้นะครับก็จะมีธนบัตรชนิดราคา100บาทเปิดให้บริการนะครับแล้วก็ทางนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.นะครับได้เปิดให้ประชาชนเล็กธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติซองชนิดราคานะครับได้แก่ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาท10ซองสิงหาคม2547นะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพในวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตลอดเดือนตุลาคม2569ยกเว้นวันที่16และวันที่23ตุลาคมครับและที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนดก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันนะครับและก็ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาท12สิงหาคม2559ครับเปิดให้เล็กเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพเท่านั้นครับระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและวันและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ไม่มีการเปิดเลขผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยครับ
0: ทางนี้นะคะเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเก็บสะสมได้ยังถั่วถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้กำหนดให้เลขธนบัตรที่ระลึกได้ไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคานะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงแล้วก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาค่ะโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนนะคะเล็กในช่วงปลายปี2569ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและก็กำหนดการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปก็ติดตามข่าวสั้นกันได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆว่าการรับเลขเปลี่ยนจะเป็นยังไงแล้วก็ที่ในตอนนี้รับเลขเปลี่ยนแล้วบ้างครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับยังมีข้อมูลข่าวสั้นอีกเยอะแยะมากมายช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ลบมาเล่นกันช่วงที่สองของรายการครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความประทับใจเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอุทกภัยที่ไหนคนไทยเราก็มีการช่วยเลือกเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้ครับชาวจังหวัดสงขลาครับเขาส่งต่อทานนำใจเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อที่จะช่วยเลือกผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางครับขณะที่ประชาชนก็ได้มีการนำสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มนะครับมารวมกันบริจาคพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้โดยเร็วครับจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ข้องภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและก็ยังคงต้องการสิ่งของที่จำเป็นขณะที่หลายภาคส่วนครับก็เร่งระดมความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชาวสงขลาครับที่รวมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับเขาได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อที่จะนำไปช่วยเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีประชาชนทยอยนำสิ่งของมารวมบริจาคสะท้อนถึงน้ำใจและก็ความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยแม้อยู่ต่างพื้นที่แต่พร้อมที่จะรวมกันแบ่งปันและก็ส่งต่อกำลังใจครับ
1: เนื่องในกำลังใจนะคะคุณผีณัฐพลเขี้ยวเด็ดนะคะก็ได้บริจาคนำน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของมามอบให้พร้อมกับบอกว่าสาบเข้าการเปิดรับบริจาคผ่านเพจของซึ่งงานคาเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะก็เลยตัดสินใจนำสิ่งของมารวมช่วยเลือกพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลามารวมบริจาคตามกำลังนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่มากแต่หากรวมกันแบ่งปันก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้พร้อมฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านผ่อนสถานการณ์ไปโดยเร็วนะคะเราฟังเสียงผีณัฐพลกันค่ะ
2: น้ำดื่มครับบางส่วนมาช่วยบริจาคให้ใช่ครับก็หลักๆเลยนึกถึงตัวเองก่อนใช่ไหมครับชาวหาดใหญ่ตอนแรกปีที่แล้วก็หนักมากแล้วก็เราขาดแคลนของเยอะมากซึ่งตอนนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆหรือประชาชนทุกคนนะครับที่มีกำลังนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าให้ด้วยใจก็สามารถเอาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับช่วงที่น้ำท่วมนะครับเข้ามาร่วมบริจาค กับทางเซ็นทรัลได้นะครับขอเป็นตัวแทนนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับปีที่แล้วเราก็หนักหน่วงเหมือนกันเราก็รู้ว่าเราต้องประสบภัยอะไรบ้างนะครับปีนี้เราสามารถยืนด้วยขาของเราเองได้แล้วก็อยากให้ส่งต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่เขากำลังลำบากครับผม
0: ทางด้านคุณสิริลักษณ์ยุคุณทอนนะครับผู้จัดการแผนก Customer Experience ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับเปิดเผยว่าการเปิดจุดรับบริจาคครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะรวมช่วยเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับรวมกันส่งต่อความช่วยเลือกไปยังผู้ประสบภัยสำหรับสิ่งของที่เปิดรับนะครับก็ได้แก่อาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของที่จำเป็นอื่นๆนะครับโดยจุดรับบริจาคจะตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรับบริจาคทุกวันเวลา 10:00 นถึง 21:00 นครับ
3: สำหรับที่เราได้เปิดจุดรับบริจาคนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงทางภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะทุกสาขาทั่วประเทศก็อยากจะร่วมส่งต่อน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือไปให้กับชาวไทยทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดรับบริจาคของเราเนี่ยรับสิ่งของจำเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สิ่งของจำเป็นยารักษาโรคนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าทุกท่านหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจ

0: ใจนะคะให้กับคนไทยทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: พี่น้องชาวสงขลานะคะหาดใหญ่หรือว่าไกลเคียงก็ถ้าอยากจะร่วมบริจาคนะคะส่งต่อความห่วงใยกันได้ก็ไปกันได้ที่ซึ่งนะคะเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะ
2: ก็เราสองคนพร้อมด้วยคนในพื้นที่ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าตัวประเทศไทยเลยทีเดียวก็รวมกันส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ได้โดยเร็วครับ
1: คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเหมือนกับช่วงต่อไป
2: ใช่ครับ
1: เรื่องราวนี้คือต่อเฟซซองกันแล้ว
2: ใช่ครับกดยืนยันยัง
1: กดยืนยันแล้วคุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ก็ยืนยันซิดกันแล้วนะคะวันแรกนะวันนี้ของการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันเอ้ยไทยช่วยไทยเฟส
1: สองเฟสสองวันนี้นี้กดยัง
0: กดแล้วค่ะกดแล้วชายแล้วโดยเราพาคุณผู้ชมไปเลยบรรยากาศนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ดีใจนะคะพร้อมกับระบุว่าโครงการนี้นะคะช่วยลดภาระราคาใช้จ่ายในครัวเรือนและก็คณะขิวร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีพี่น้องประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่หัวเช้าเลยค่ะแบบยืนยันปุ๊บชายสิทธิ์ปั๊บนะคะโดยส่วนใหญ่เหลือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะประชาชนก็มาจ่ายสิทธิ์วันเบรกของอะไรเฟสซ่องนะรู้สึกดีใจนะคะที่รัฐบาลขยายโครงการต่อหนึ่งจักว่าสามารถนำสิทธิ์นี้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องควบคุมรายจ่ายนะการได้รับการสนับสนุนจากโครงการก็ทำให้ลดเงินที่ต้องจ่ายเองนะคะแล้วก็มีเงินเหลือไว้ใช้ในค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่จำเป็นด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทางด้านประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าต้องการให้มีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องครับเพราะในแต่ละวันยังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอีกหลายด้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ข้องชายในครัวเรือนพร้อมข้อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับศึกษาเงินไขและก็ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนพร้อมฝากขอบคุณรัฐบาลครับที่มีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นการขยายโครงการออกไปอีกถึง2เดือนครับจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนในช่วงที่ขาครองชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนครับ
2: ขยายเรื่องของไทยช่วยไทยปัดอีก2เดือนเนี่ยความรู้สึกจากที่ผ่านมาก่อนที่มีการขยายรู้สึกยังไงครับ
3: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้จริงๆครับแล้วก็การที่รัฐบาลให้ครั้งนี้นะครับมีการขยายเวลาจาก 1,000 บาทให้ใช้ปกติ1เดือนแต่ขยายเป็น2เดือนมันมีคนที่ใช้ไม่ทันจริงๆนะครับ1เดือนแล้วจ่ายแล้วไม่ทันวันสุดท้ายแล้วอาจจ่ายไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการขยายเวลาให้ด้วย
1: ครับแล้วก็คณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ตั้งบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้จ่ายในระยะที่2ก็มีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเลยมองว่าโครงการนะครับช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้เงินเกิดการหมุนเวียนภายในชุมชนขณะเดียวกันครับร้านค้ารายย่อยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัดเพชรซ่องวันนี้เริ่มต้นใช้กันได้แล้วใครที่ว่าลืมไปแล้วยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ที่ก็กดยืนยันสิทธิ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะ
1: ใช่ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับก็คือสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยไปตลาดไปซื้อข้าวมาทำวันนี้คือคักมากๆเลยทีเดีย
0: ว
1: คุณผู้ชมครับช่วงท้ายๆของรายการวันนี้เรานำข้อมูลข่าวสั้นดีๆจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงข้องเลิศข้าวภาครัฐครับ

ครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านครม.ได้อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทครับจ่ายช่วยชาวนารายละ 1,000 บาทครับไม่เกิน10รายสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเราไปเล่ารายละเอียด

0: เรื่องนี้กันครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มครอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปีและก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 จำนวน 1,545.98 ล้านบาทครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อที่จะเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเลือกเกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนครับประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้บิดการช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบถ้วนตามเป้าหมายครับ
1: การดำเนินมาตรการครั้งนี้นะคะเป็นการมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพนะคะควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและก็คุณภาพของผลผลิตข้าวนะคะโดยเกษตรกรค่ะจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรารายละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10รายนะคะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.พร้อมกันนี้นะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและก็ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่30 กันยาก็ขยายออกไปนะคะจนถึง31 ธันวาคม 69เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนายังถั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะ
0: ครับและก็นี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงข้องเลิศข้าวภาครัฐและก็เนื้อ5ข้าวสั้นในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ในรายการโหมข้าวเช้าเทือนครับวันนี้เวลามดเวลาลงแล้วครับไม่แล้วก็เจนนี่พร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

อยากสุขไม่อยากทุกข์เช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางแค่สังเกตสัญลักษณ์ธงสีที่บ่งบอกถึงคลื่นลมทะเลก่อนเล่นน้ำทุกครั้งธงสีเขียวบริเวณนี้ปลอดภัยลงเล่นน้ำได้ธงสีเหลืองควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำธงสีแดงบริเวณนี้เป็นเขตอันตรายห้ามลงเล่นน้ำเช็คให้ชัวร์เพื่อทริปที่ลงตัวของคุณ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องราวศักยภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ต้องบอกว่าก้าวกระโดดพอสมควรวลัยลักษณ์ก้าวสู่เวทีสากลในระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากหลายภารกิจโดยเฉพาะความโดดเด่นในผลงานการวิจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพแล้ววันนี้ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีมากๆหลายท่านได้เห็นข่าวคราวกันไปแล้วเรามาโฟกัสจุดนี้กันเป็นพิเศษว่าที่ไปที่มาของรางวัลที่ได้รับล่าสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะล่าสุดเราทราบข่าวดีจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยถาม Higher Education ค่ะได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นสากลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวของผลการจัดอันดับ The Sustainability Impact Rating 2026ซึ่งเราเคยรู้จักในนามของ The ImpactRanking ซึ่งเป็นการประเมินสถาบันการศึกษาทั่วโลกค่ะผลการขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปีนี้ต้องร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนค่ะคุณผู้ชมค่ะได้สูงถึง 92.8 คะแนนนี่ไม่ธรรมดานะคะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่47ของโลกแล้วก็ยังสามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับ3ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญคะแนนทิ้งห่างครั้งก่อนมาพอสมควรตำแหน่งก็ขยับมาพอสมควรที่ไปที่มานี้ต้องบอกว่าไม่ได้จับฉลากได้มานะคะผู้ชมคะรางวัลนี้เป็นอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรพูดคุยกันตรงจุดในวันนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานพอสมควรค่ะด้วยบทบาทภารกิจอย่างแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีก่อนและรางวัลที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจุดหมายปลายทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวกระโดดเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจุดเปลี่ยนสำคัญนี้คืออะไรคะ
1: คือตอนนี้ต้องพูดว่าถ้าโดยภาพรวมของมันแล้วนี่เรามีการพัฒนาไปหลายรูปแบบมากนะครับทีนี้เหมือนกับระดับโลกเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจริงๆก็เป็นระดับโลกที่ชี้ให้เห็นว่ามหาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมีการพัฒนาในทุกบริบทท
0: ุกมิติเลย
1: ทุกมิติเลยคือถ้าเป็นมหาลัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1เรื่องการเรียนการสอนมหาลัยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการจัดอันดับโลกเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเขาก็จะดูว่ามหาลัยเนี่ยมีการเรียนการสอนนะครับที่สอดคล้องกับบริบทโลกปัจจุบันยังไงมีหลักสูตรที่ทันสมัยไหมมีห้องเรียนต่างๆที่ทันสมัยรองรับการเรียนของเด็กๆที่จะเข้าลูกๆที่เข้าไปเรียนในมหาลัยไหมนะครับรวมทั้งสถานที่ต่างๆที่อยู่ในภายในมหาลัยเนี่ยเรามีการจัดสถานที่เพื่อรองรับให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างดีไหมนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการการันตีว่าการได้รับอันดับโลกเนี่ยการันตีได้ว่าการเรียนการสอนของรักเนี่ยดีมากอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองการเรียนการสอนดีแล้วเนี่ยมหาลัยได้ใช้องค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยนะครับชุมชนสังคมในบริบทอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกการันตีหนึ่งว่าแสดงว่ามหาลัยต้องมีองค์ความรู้ที่ดีมากถึงจะเอาไปช่วยพัฒนานะครับสังคมชุมชนเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังดูเรื่องของวิจัยด้วยนะครับน้องใหม่ก็คือว่ามหาลัยเนี่ยถ้าจะเก่งได้แสดงว่าอาจารย์ต้องทำวิจัยเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ต้องทำวิจัยเยอะงานวิจัยที่ทำก็จะนำไปสู่เรื่องของการสอนนักศึกษานะครับอีกอย่างนึงก็คือต้องเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆดังนั้นเขาก็จะดูว่ามหาลัยเนี่ยมีการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในวารสารที่เขายอมรับหรือไม่ระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาประเมินเรา
0: พูดง่ายๆ
1: หลายด
0: ้
1: านมากการสอน
0: เหมือนงานวิจัยเองเนี่ยก็ไม่ใช่วิจัยที่ขึ้นหิ้งต้องสามารถที่จะนำไป
1: ใช้ได้ต้องเอาไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ชุมชนจริงๆนะครับและที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ท่านในการสมบัติมาช่วยในเรื่องของการพัฒนามหาลัยเนี่ยเราก็เห็นการเติบโตมหาลัยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยสวยเลยตั้งแต่ต้นนะครับจนไปถึงหลังมหาลัยที่เป็นเรื่องของอุทยานพืชศาสตร
0: ์
1: ที่คนไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นก็จะเห็นเลยว่าที่ผมพูดตอนต้นว่าอันดับโลกเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแสดงถึงการพัฒนามหาลัยในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนการวิจัยนะครับการบริการวิชาการที่ทำให้ชุมชนเนี่ย อยู่ดีมีสุขมากขึ้นแล้วก็เรื่องของบริบทมหาลัยที่เรามีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้เหมาะกับผู้เรียนมากขึ้นคร
0: ับค่ะวันนี้ถ้าเราก่อนที่เราจะไปโฟกัสแต่ละ4ประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้ให้รายละเอียดมาแนวนโยบายของการบริหารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สอดรับกับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่นเป็นเลิศสู่สากลขยายความตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนสักนิดนึงค่ะ
1: คือมาอะไรเนี่ยผมว่าตั้งแต่ต้นผมเป็นนักศึกษารุ่นที่1ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะจะขออนุญาตไม่คำนวณอายุนะ
1: รุ่นหนึ่ง
0: ค่ะรุ่นที่1
1: ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นที่เราเข้ามาเนี่ยภาพที่เรารู้จักมหาวิทยาลัยคือว่าคุณนครศรีธรรมราชมีความโชคดีที่มีมหาวิทยาลัยมาตั้งอยู่ที่จังหวัดนครเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจัดตั้งเนี่ยก็มีหลายจังหวัดจะดึงมหาวิทยาลัยไปจัดตั้งนะครับแต่มีความโชคดีคือจัดตั้งที่จังหวัดนครฉะนั้นในความโชคดีนี้เราสามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนสังคมยังไงบ้างนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใช่ไหมครับเราต้องเป็นหลักในถิ่นให้ได้คำว่าหลักในถิ่นหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต้องมีองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อไปยกระดับชุมชนที่เราอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นให้คนข้างนอกมองมาปุ๊บเนี่ยจังหวัดนครมีมหาวิทยาลัยรักอยู่
0: ใช
1: ่คนนครดีขึ้นยังไงหลังจากที่มีมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพูดตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบมหาวิทยาลัยจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าไม่ก็ภาคใต้หรือประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเข้าไปมีบทบาทในมิติต่างๆที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชุมชนสังคมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือความเป็นหลักในถิ่นเอาองค์ความรู้ไปทำให้เกิดเป็นหลักในถิ่นนะครับแรกๆเราก็ เห็นถึงความเป็นหลักในถิ่นทีนี้ทำยังไงให้ความเป็นหลักในถิ่นเนี่ยสามารถสร้างความยอมรับในระดับสากลได้ทำให้คนนครศรีธรรมราชมีความภาคภูมิใจว่าเรามีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สากลประเทศยอมรับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราต้องกลับเคลื่อนแล้วก็ให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยมาบอกเราว่ามาเลยคุณเนี่ยอยู่ในระดับต่างยอมรับระดับโลกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับนี่ก็คือกลไกที่เราจะพยายามทำความเป็นหลักในถิ่นให้สู่ความเป็นเลิศทูสากล
0: ค่ะวันนี้เรามาตอบโจทย์ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเราต้องบอกว่ามีผลงานวิชาการต่างๆมากมายกว่า200โครงการที่เป็นโครงการที่ดีเป
1: ็
0: นโครงการที่มีคุณภาพเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าสำหรับการจัดอันดับ The Sustainability Rankingเป็นการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย4ด้านหลักเดี๋ยวไหมจะขออนุญาตเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยเลยอยากจะให้อาจารย์ได้ขยายความแต่ละอย่างว่าศักยภาพผลงานทางด้านการวิจัยเราเป็นอย่างไรการบริหารจัดการทรัพยากรเราเป็นอย่างไรบริการวิชาการเป็นอย่างไรการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนผ่านทางโครงการต่างๆหรืองานวิจัยต่างๆของแต่ละหมวดหมู่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็ง่ายๆก็คือเรื่องของวิจัยก่อนแล้วกันยกเรื่องวิจัยกันมาก่อน
0: อันนี้เด่นเลย
1: เด่นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูฐานข้อมูลเขาเนี่ยฐานข้อมูลที่ดูการวิจัยที่เขารับคือเรื่องของฐานข้อมูลสโคปัสใช่ไหมครับเราจะเห็นรายงานวิจัยของไวรัสเนี่ยเมื่อเทียบเขาเรียกอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตอนนี้ไวรัสอันดับหนึ่งของประเทศนะครับฐานวิจัยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยไวรัสสามารถผลิตงานวิจัยอาต่ออาจารย์หนึ่งคนเนี่ยได้เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมครับแสดงว่าอาจารย์ที่อยู่ในวัยรักเนี่ยเป็นนักวิจัยชั้นเลิศแน่นอนว่าวิจัยชั้นเลิศปุ๊บเนี่ยอาจารย์ต้องมีความรู้ใหม่ๆไปสอนนักศึกษาแน่นอนน
0: ะคร
1: ับดังนั้นนี่คือการสร้างความเป็นสากลยอมรับเพราะว่าเวลาเราดูฐานสกอร์ปัตเนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะวัยรักอย่างเดียวแต่เขาเทียบกับมหาลัยทั้งโลกนะครับแล้วก็เราคะแนนในเรื่องของวิจัยพวกนี้เราก็จะได้คะแนนดีมากนะครับเรื่องของแล้วเราก็มีศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆที่คอยทำงานตอบโจทย์เรื่องของงานวิจัยแล้วก็เอาเฉพาะงานดีพิมพ์เนี่ยนะครับทำยังไงเราจะย่อยไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ได
0: ้ถ้าเฉพาะงานวิจัยเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เด่นๆเป็นรูปธรรมคือถามว่าเด่นหมดแหละเพราะว่ามีศักยภาพทั้งหมดแต่ว่าที่แบบจับต้องได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลในลำดับต้นๆและพอพูดถึงโครงการนี้งานวิจัยเนี้ยทุกคนว่าอ้อต้องคิดถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเช่น
1: วลัยลักษณ์เราทั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมผมยกให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: จริงๆ
0: เรื่องของ
1: SDG เนี่ยคือเรื่องของเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเรื่องของบริบทที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เราตั้งอยู่ในบริบทที่สังคมเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเวลาเราไปที่ไหน

0: ปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดว่าเกษตรอย่างนี้ต้องเป็นเกษตรชีวภาพเกษตรปลอดภัยใช่ไหมครับงานวิจัยที่เด่นมากของเราคือเรื่องของถ้าน้องหนอนน้องใหม่จำได้เชื้อราไดโคเดอร์มา
1: โอ้อันนี้จำได้เลยเพราะว่าเราก็เป็นลูกเกษตรกรด้วยไง
0: ใช่เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยเด่นขนาดไหนคืองานที่พิมพ์ของอาจารย์นี่อาจารย์มีทุกปีอยู่แล้วอยู่โนโคไทยหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ระดับต้นๆแต่งานวิจัยเนี่ยสามารถย่อยมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ได้ประโยชน์จริงๆหมายถึงว่าตอนนี้เกษตรกรในแถวนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ว่าจะปลูกทุเรียนมังคุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะปลูกเนี่ยนะครับมีพื้นที่ต้นแบบยกตัวอย่างที่มังคุดที่วังอ่างแล้วกันนะครับเราทำแปลงต้นแบบแล้วก็เอาเชื้อราไปใช้นะครับเปลี่ยนมังคุดทุเรียนมีการช่วงที่มีน้ำท่วมเนาะแปลงอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยตอนนี้โรคเอาไปจัดการหมดเลยในผลไม้แต่ว่าแปลงที่ใช้เชื้อราไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับพรูฟเลยว่าสามารถรอดได้หลังจากน้ำท่วมก็คือเชื้อราเนี่ยจะทำให้รากต่างๆเนี่ยแข็งแรงนี่เราก็จะเห็นภาพของงานวิจัยที่ดีพิมพ์และสุดท้ายถูกจ้อยมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กับคนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าสามารถช่วยป้องกันเรื่องของพื้นที่เกษตรหลังจากภัยน้ำท่วมเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบร้อยล้านนะครับพื้นที่เกษตรที่เชื้อราไดโคเดอร์มาของท่านอาจารย์วารินเนี่ยที่อยู่ในวารินเนี่ยเอาไปช่วยแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คืองานวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้เกษตรของเราเนี่ยกลายเป็นเกษตรที่มีความยั่งยืนนะครับหรือว่างานอันนี้เป็นงานที่ผมทำเองก็คือเรื่องของปูม้าเราก็มีงานวิจัยต่างๆศึกษาเรื่องปูม้าศึกษาเรื่องระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ตีพิมพ์สุดท้ายเราก็เอามาทำเรื่องของธนาคารปูม้ามาช่วยเกษตรกรชาวประมงที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับเรานครศรีธรรมราชมี6อำเภอติดทะเล
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถเอาให้ชุมชนเนี่ยมาทำเรื่องของธนาคารปูเพิ่มปริมาณปูม้าจาก2กิโลตอนนี้กลายเป็น10กิโลต่อวันแล้วครับ
1: ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าพอพูดถึงอาจารย์อมรศักดิ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจะคิดถึงปูม้าเลย
0: ท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าพ่อปูม้า
1: เจ้าพ่อปูม้า
0: ผมดีใจกับชื่อนี้มากนะ
1: ไหนๆก็มาแล้ว เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านบางท่านเนี่ยก็คือพอที่จะทราบเราๆแล้วแหละแต่ว่าบางท่านนี่บอกว่าอยากจะโฟกัสถึงรายละเอียดของงานวิจัยตรงเนี้ยยังไงดำเนินการอย่างไรและช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรที่เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมมา
0: ครับง่ายที่สุดคืองานวิจัยมันดูอะไรที่ชาวบ้านเขาถึงยากเราทำยังไงงานวิจัยเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับเราก็ส่งเสริมเนา
1: ะ
0: ให้ชาวมงที่เขามีบทบาทโดยตรงในการจับปูม้า
1: อย่างเช่นในภาพเนาะ
0: นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ชาวประมงเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นพระเอกในการที่จะมาฟื้นปูม้าเขาก็ให้ชาวประมงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเรื่องของกิจกรรมธนาคารปูม้าเนาะก็คือหมายถึงไงครับเอาปูที่มีไข่นอกกระดองเนี่ยเอามาใส่ไว้ในถังนะครับแล้วก็พอถึงเวลาไข่ฟักนะครับเราก็เอาปูเนี่ยนะครับไปปล่อยคืนสู่ทะเลง่ายๆแบบนี้แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยในถังต่างๆเราก็จะมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมความเข้มที่เหมาะสมย่อยให้ชาวมงเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้เขาทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือว่าเราทำแบบนี้เมื่อก่อนก็บอกว่าอาจารย์มาหลอกชาวบ้านเอาน้ำไปทิ้งทะเลทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย
1: อันนั้นคือยุคแรกๆใช่ไหมคะ
0: อาจารย์มาหลอกชาวบ้านใช่ไหม
1: โอ้อาจารย์ต้องฝันฝ่ามรสุมต่างๆมากมายนะ
0: พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าการเราก็เอากล้องสุนทรศน์ไอ้สองให้ดูว่านี่รูปปูนะในหนึ่งถังเนี่ยมีรูปปูประมาณ1 ล้านตัวเลยนะแล้วก็ไปส่งปล่อยคืนเนี่ยเดี๋ยวมันจะรอดเป็นตัวโตขึ้นมาน้องใหม่ใช่ไหมว่าใช้เวลาแค่6 เดือนเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านจากเดิมจับปูมาได้แค่2 กิโลเนี่ยกลับเป็นเพิ่มขึ้นเป็น10 กิโลต่อวันขึ้นมาน
1: ี่คือ
0: รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอปูมาเพิ่มขึ้นปุ๊บเราไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าอาจารย์ไวรักมีคนเก่งเยอะมากเลยเนาะเราก็พอปูมาเพิ่มทำไงดีให้ชาวประมงเนี่ยใช้ปูม้าในช่องทางหารายได้อื่นๆเราก็ส่งเสริมเรื่องของร้านอาหารชุมชนเอาอาจารย์ทางด้านเชฟโปรเชฟของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนเรื่องหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปูม้าอัตลักษณ์ต่างๆของชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีเมนูปูม้าอัตลักษณ์ที่ใครก็ไปทานก็จะไม่ซ้ำกันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็จะมีเมนูอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยวก็ไปช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงขึ้นมาอาจารย์ที่ดูเรื่องของการแปรรูปอาหารเรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆก็ไปช่วยกัน
1: ทุกคนช่วยกัน
0: ดังนั้นกลายเป็นว่าธนาคารปูม้าเราก็ไปทำให้เศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งเนี่ยดีขึ้นในภาพรวมในภาพรวมทั้งหมดทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะครับก็ให้เห็นภาพของการเอางานวิจัยเนี่ยสุดท้ายเราอยากย่อยแล้วก็สุดท้ายเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งงานวิจัยไวรัสส่วนมากก็จะเป็นแบบ

0: วิชาการแต่เขายังเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติเขาสามารถลงพื้นที่ไปทำงานร่วมทุกครั้งเนี่ยเราฝึกปฏิบัติการในห้องแลบถูกไหมครับแต่บางครั้งเราเหมือนผู้ป่วยเนี่ยสมมติว่าเราไปทางด้านสุขภาพเราเจอผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเราก็ฝึกในแลบแต่ถ้าเราเอานักศึกษาที่เขาเนี่ยไปเห็นผู้ป่วยจริงๆในสภาพที่เขาติดบ้านติดเตียงจริงๆนะครับเขาก็จะเข้าใจได้ว่าเออเวลาเขาจบไปเป็นหมอไปเป็นเภสัชไปเป็นกายภาพบำบัดเขาจะต้องดูแลผู้ป่วย
1: เขาเข้าใจเนื้องานมาก
0: เนื้องานมากขึ้นแล้วก็ได้ฝึกวิชาการที่เรียนอยู่เนี่ยไปทำจริงในภาคสนามในชุมชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ในห้องแลบอันนี้ผมมองว่าการเชื่อมโยงแบบนี้เป็นสิ่งการเรียนสมัยใหม่เนาะไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำละการเรียนแบบเรียนเข้าใจวิชาการดีแล้วก็ปฏิบัติได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังนักศึกษาวัยรัก
1: ค่ะนอกจากการที่ให้นักศึกษาเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาหรือว่านักศึกษาเองเรื่องของสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าบ้านเราไม่น่าอยู่บ้านเราไม่ถูกสุขลักษณะการที่จะพัฒนาตรงส่วนอื่นก็ค่อนข้างที่จะยากตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน
0: สำคัญแน่นอนเพราะว่าถ้าเราพูดถึงมาอะไรที่เขามีการจัดอันดับอีกอันนึงก็เรียกว่ามาลัยสีเขียวโลกอันนี้ก็คืออันดับโลกเหมือนกันนะครับเราก็มาลัยไวรัสเน
1: ี่ยได้รับรางวัลรางวัลเหมือนกัน
0: ก็อยู่ในหนึ่งในร้อยของโลกที่เป็นมาลัยที่เป็นมาลัยสีเขียวหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามีระบบนิเวศที่เหมาะต่อการเรียนการสอนการอยู่อาศัยของนักศึกษา
1: จำแนกเป็นยังไงบ้างคะมีระบบนิเวศที่เหมาะ
0: มันก็จะมีหลายด้านมากนะครับแต่ด้านที่สำคัญก็คือด้านของอินฟราสตรักเจอร์มีด้านหนึ่งเลยเขาเรียกด้านอินฟราสตรักเจอร์ก็คือเขามีโครงสร้างต่างๆเนี่ยอาคารเรียนมีเรื่องของสวนสาธารณะมีเรื่องของระบบนิเวศน้ำมีน้ำที่เพียงพอจะมีเรื่องสิ่งเรียนรู้ต่างๆในมหาลัยห้องเรียนที่ทันสมัยสมาร์ทคลาสรูมพวกนี้ก็จะทำให้เป็นส่วนที่มาพิจารณานะครับซึ่งจะเห็นว่าไวรัสเนี่ยถ้าเราเข้าไปตอนนี้เราเห็นเลยห้องเรียนตอนนี้เป็นห้องเรียนขนาดเล็กละเหมาะกับการสอนไม่เกิน30คนสมาร์ทคลาสรู
1: ม
0: เข้าหน้ามหาลัยปุ๊บเจอสวนสาธารณะนักศึกษาเหนื่อยเครียดนะครับหรือว่าเรียนหนักอย่าพักผ่อนนักศึกษาสามารถมาวิ่งเล่นหน้าสวนสาธารณะได้เรามีแหล่งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายที่นักศึกษาสามารถไปเรียนได้เรามีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในมหาวิทยาล
1: ั
0: ยที่ใหญ่โตมากที่อุตสาหกรรมพืชศาสตร์สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เขาประเมินว่าโครงสร้างเหล่านี้มันเหมาะกับไม่ใช่แค่นักศึกษามานั่งเรียนในห้องแต่เมื่อไหร่ที่นักศึกษามาใช้ชีวิตหมายถึงว่าเขามีหอพักอยู่ในมหาลัยหอพักก็ราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงเข้าถึงได้ใช่ไหมครับมีหอพักข้างในเรียบร้อยมีความปลอดภัยนักศึกษามีโรงอาหารที่เพียงพอมีอาหารที่หลากหลายให้นักศึกษาได้กินราคาประหยัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าระบบนิเวศเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะถูกจัดขึ้นมาเป็นมหาลัยสีเขียว
1: ค่ะ
0: พอจะบอกข่าวดีอันนึงคือว่า
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
0: เราเนี่ยเป็นระดับ6ของประเทศเนาะมหาลัยสีเขียวเนี่ยอยู่อันดับ6ประเทศอันดับที่82ของโลกแต่ว่าถ้าเรามองด้านที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ด้านอินฟราสตรักเจอร์ก็คือด้านที่เราเตรียมไว้สำหรับรองรับนักศึกษาบุคลากรที่มาทำงานข้างในเนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่งของประเทศมา6ปีแล
1: ้
0: วแสดงว่าโครงสร้างต่างๆพวกนี้
1: เรารักษาแชมป์มาได้อย่างยาวนาน
0: 6ปีแต่ว่าถ้าดูภาคใต้เราก็อันดับหนึ่งของภาคใต้แต่ถ้าข้อที่ไปเกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเลย6ปีซ้อน
1: ทำไมเราสามารถครองแชมป์ไว้ได้ถึง6ปีซ้อนเรามีจุดแข็ง
0: เพราะว่ามหาลัยไม่หยุดพัฒนาเราจะเห็นว่าทุกปีที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ว่ามิติกายภาพมิติการศึกษาอะไรต่างๆตอนนี้อาจารย์ที่สอนในมหาลัยเนี่ยเรายกตัวอย่างว่าท่านอาจารย์บอกเลยว่าต้องมีคุณภาพเราต้องอาจารย์ที่สอนต้องได้มาตรฐาน UK PSF นั่นก็คืออันหนึ่งที่การันตีคุณภาพของการเรียนการสอนจำนวนอาจารย์ที่ผ่าน UK PSF เนี่ยมีการรายงานเนี่ยทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตลอดเวลาเราพัฒนาตลอดเวลานะครับพื้นที่ก็ขยายเติบโตดูสวยงามขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ไม่เคยหยุดนะครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งแนวทางที่อาจารย์กบได้เคยมีโอกาสได้ด้วยความที่เจอหน้างานกันบ่อยครั้งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นอาจารย์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าหลายท่านที่บอกว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่น่ารักมากเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงช่วงท้ายพอมีเวลาเนี่ยหมายอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ให้แนวทางรายละเอียดเรื่องของWU Happy Tree ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเราทำอย่างไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
0: คุณหมายอย่างนี้ก็คือชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจมากเนาะ
1: ค่ะ
0: คือเราทำแล้วเกิดกับตัวเราก็คือสเต็ปแรกใช่ไหมครับเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์ตัวเราแต่ถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยประโยชน์เนี่ยเกิดกับคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจมากอันนี้นี่คือที่มาของโมเดล Happy Tree มาอะไรทำแล้วระดับโลกดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆดีข
1: ึ้
0: น
1: ตอบโจทย์มากขึ้น
0: ตอบโจทย์ประมาณอะไรมากขึ้นแต่ว่า ถ้ามหาลัยเราทำไป

0: แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยเกิดกับชุมชนสังคมด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจมากว่าเราเป็นหลักในถิ่นที่แท้จริงทุก
1: ไปสอดรับกับวิสัยทัศน์ละ
0: และเราก็เป็นเลิศสู่สากลเหมือนที่เราเป็นอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับดังนั้นโมเดล FPT คืออะไรก็คือว่าเราพยายามเอาต้นไม้ในนี้ผมให้แทนองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยต้นไม้ต้นนี้เราอยากเอาไปปลูกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าชุมชนภาคใต้หรือว่าชุมชนที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่ที่สอดรับกับโครงการที่เราทำในมิติที่ตั้งแต่พื้นท้องถิ่นแล้วก็ไปถึงระดับประเทศเราก็มีโครงการประมาณนี้นะครับทำยังไงให้คนมีความสุขมันชื่อ FPT คือต้นไม้แห่งความสุขเอาความรู้วิจัยนวัตกรรมทำให้คนมีความสุขก็คือคนจะมีความสุขได้หนึ่งเขาต้องมีอาชีพนั้นเราก็เลยพยายามเอาความรู้ที่สามารถไปสร้างอาชีพใหม่หรือทำให้อาชีพเดิมเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไปช่วยชุมชนน
1: ะ
0: ให้คนมีอาชีพก่อนนะครับมีอาชีพเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทีเดียววันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีเนาะสุขภาพก็สำคัญ
1: ไม่เป็นไรเสียงไม่ดีแต่ว่าใจดีให้ใจดีไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชม
0: สุขภาพสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไงให้เขาสุขภาพดีครับอาชีพดีสุขภาพดีเรามีอาจารย์ทางด้านสุขสายสุขภาพเยอะมากเลยเรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย
1: ์ค่ะ
0: เราจะเอาเรื่องนี้ไปบริการชุมชนทำให้เขามีสุขภาพดีซึ่งเราก็ทำได้ในหลายพื้นที่แล้วเรามีต้นแบบเยอะมากที่คนมาดูงานนะครับอาชีพดีสุขภาพดีที่สำคัญทำให้เขามีความสุขยาวนานได้เนี่ยเขาต้องมีการศึกษาที่ดีเด็กๆยังมีเด็กๆอีกหลายกลุ่มเลยหลายชุมชนเลยที่ในโรงเรียนเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงให้เขาเนี่ยแม้ว่าเขาเรียนในเรียนที่เป็นชนบทแต่การเรียนของเขาเนี่ยสามารถที่จะเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับเด็กในเมืองได
1: ้
0: ยกระดับเรื่องภาษายกระดับเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เรื่องของชั้นอนุบาลประถมมัธยมนะจนถึงปริญญาตรีที่เข้าไปเรียนในวัยรักเราก็ยังยกระดับแบบนี้นะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆทุกระดับตั้งแต่โครงการที่ไปช่วยน้องๆ อนุบาลว่าพัฒนาการเรียนการสอนยังไงในโรงเรียนชนบทประถมนะครับแล้วก็มัธยมส่งเสริมไปเรื่อยๆจนได้วัตถุที่ดีเราคาดหวังวันหนึ่งเขาจะมาเรียนที่ไวรัสอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นนะครับนอกนั้นไม่พอเขาต้องมีสิ่งของและสิ่งแวดล้อมที่ดียกตัวอย่างเหมือนยกตัวอย่างปูม้าเนี่ยชาวประมงจับเป็นแต่ปูม้าอย่างเดียวไม่มีปูม้าแล้วเขาจะเอาอะไรมาบริโภคเอาอะไรมาใช้จ่ายใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องสิ่งของสิ่งแวดล้อมแล้วเราเนี่ยเหมือนที่เราอยู่ในพื้นที่เขาป่านาเลใช่ไหม
1: ห
0: ลากหลายมากเรามีทรัพยากรที่ดีนะครับเราก็มีอาจารย์ไปทำงานตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับป่าต้นน้ำดูแลเรื่องป่าต้นน้ำดูแลเรื่องพื้นที่ราบนาคงนาข้าวอะไรต่างๆจนถึงพื้นที่ทะเลนะครับเราพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสังคมและวัฒนธรรมอันนี้มีอยู่ตัวหน้าพระธาตุพอดีพระบรมธาตุพอดี
1: เมืองมรดกโลก
0: ใช่มรดกโลกอันนี้ก็ไว้รักก็ไปช่วยส่งเสริมเรื่องของการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้อะไรต่างๆที่ประกอบในเรื่องของการเสนอเพื่อจะขอรับเรื่องของการจัดตั้งมรดกโลกนะครับจากยูเนสโกอันนี้ก็ไปรักก็ไปช่วยในเชิงวิชาการนะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าถ้าเราสามารถทำแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเอาไปปลูกต้นไม้ต้นนี้ไปปลูกที่ไหนเนี่ยคนมีความสุขใน5มิติเนี้ยก็จะทำให้เขามีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับเราก็อยากปลูกต้นไม้ FPT ต้นเนี้ยของเราของไวรัสเนี่ยไปทั่วในพื้นที่แล้วเราอันไปมองปุ๊บเราก็จะมีความสุขเพราะเราทำแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับมหาลัยแต่มันเกิดกับชุมชนมันเกิดกับคนอื่นๆที่เขาได้ประโยชน์จากวิชาการจากมหาลัยที่เป็นหลักในถิ่นตรงนี
1: ้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหลักในถิ่นเป็นเลิศสู่สากลสิ่งที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าเฉพาะตัวผู้บริหารอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอทุกคนจะต้องร่วมกันหมดพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับทุกคนทุกคนเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ยังคงรักษาระดับอยู่ในเรียกว่าต้นๆของระดับโลกและขอให้ขยับเป็นตัวเลขน้อยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเดอะวินเนอร์แหละขออวยพรตรงส่วนนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกไปยังคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยกันในภาพฝันวันข้างหน้า
0: จริงๆผมอยากเน้นย้ำตรงนี้จริงเพราะเวลาวลัยลักษณ์ได้อันดับโลกเนี่ยบางทีผมอยากให้ทุกคนทราบว่าอันดับโลกที่ได้มาเนี่ยได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเน
1: า
0: ะเพราะวลัยลักษณ์ไม่เคยทำงานคนเดียววลัยลักษณ์เนี่ยจะมีภาคีภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกับเราทุกมิตินะครับดังนั้นเนี่ยรางวัลอันดับโลกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจโดยเฉพาะคนนครศรีธรรมราชที่เราเคยดีใจว่ามีมหาลัยเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็มหาลัยเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าเป็นตาของง่ายๆว่าของคนนครได้
1: ะ
0: นะครับแล้วเราก็ต้องภูมิใจว่าสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาเนี่ยคือส่วนหนึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงเราด้วยทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้วลักษณ์มีจุดนี้ได้นะครับก็อ อยากให้ทุกภาคีเครือข่ายนะครับที่เห็นว่าไวรัสเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยกับเคลื่อนในเรื่องอะไรได้ตอบโจทย์เรื่องมิติอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าชุมชนเนี่ยให้บอกเรามาเพราะว่าเหมือนศูนย์วิจัยการเนี่ยหน้าที่หลักของศูนย์นี้เลยก็คือว่าต้องเอาองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเรามีอาจารย์อยู่เกือบ900คนในมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งองค์ความรู้เยอะมากซึ่งพร้อมที่จะเอาไปบริการขอแค่ว่าเราได้โจทย์ที่ดีมาแล้วเราก็ไปช่วยกันปรับตรงนี้ได้ยกระดับตรงนี้ได้ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกันคอหอมปากหอมคอวันนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บนเวทีความยั่งยืนในระดับโลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสครั้งต่อไปที่จะพูดคุยกันเราคงจะได้เห็นตัวเลขการประเมินครั้งต่อไปที่ขยับน้อยลงน้อยลงเป็นตัวเลขที่น้อยลงเลยขอให้เจอเลขตัวเดียวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยอาจารย์และทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ปากซอยเท่าไหร่พี
2: ่80ครับ
1: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
3: 80แหละ
1: 60นะพี
3: ่80ไปพี
1: ่ฟังก่อนดิพี่60
3: 80
1: 60
3: รีบ
1: พี่60นะพี่60พี่
3: โอ้ย
4: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
6: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็ม

0: คอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่ายสามที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพมหานครนอกจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บางพื้นที่ประชาชนบอกว่าเจอลูกเห็บตกด้วยนะคะหลายคนถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะเราก็ได้รับภาพจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
1: เฉพาะแถวลาดพร้าว
0: ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะมีการออกประกาศมาล่าสุดนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยช่วงวันที่4ถึง7นี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับฝนตั้งแต่วันที่4พอมาวันที่5ถึงวันที่6จะขยับไปเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนทางอีสานทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงช่วง5ถึง6นะคะพอมาวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงนะคะคือจะเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: ครค่ะเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้มีการปรับรูปแบบการรายงานสภาพอากาศใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้เร็วนะคะนี่ใช้คำว่าแบบนี้นะคะกลับบ้านทันไหมมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็อธิบายข้อความเพิ่มเติมว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางและฝนหนักกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใครกำลังจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันไว้ก่อนพื้นที่ที่ฝนตกอาจมีน้ำรอการระบายและทัศนวิสัยลดลงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากมีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปถ่ายจากอาคารของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะพอหลังฝนฟ้าก็ใสแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันค่ะประชาชนในพื้นที่ซอยลาดพร้าววังหิน66ได้รายงานว่าในพื้นที่มีฝนตกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือลูกเห็บนะคะผู้ชมที่ถ่ายภาพส่งมาให้ทีมงานเราเนี่ยบอกว่าตกลงมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก3นาทีนี่ค่ะหยิบมาให้ดูชัดๆนะคะเป็นภาพถ่ายยืนยันลักษณะของลูกเห็บเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะคะตกลงมากระจายอยู่บนพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่อย่างชัดเจนค่ะ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เร่งปรับก็คือการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็จะค่อยๆปรับแบบขั้นบันไดแต่เพดานจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับรับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกก็กำลังเร่งซ่อมถนนขาดที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายที่จังหวัดระยองครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วครับชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะพยายามควบคุมนะครับเพดานไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยแล้วก็เขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม40-70เซนติเมตรครับจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำปันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงไว้เลย
2: จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เขตลุ่มเจ้าพยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวผงเพกบางบานนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะขอคลอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนแม่น้ำปิงกับแนวหน้าน้ำเนี่ย น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่ใจตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอีกสักวัน2วันเนี่ยครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกนะครับกรมชลประทานก็เฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดครับตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% แล้วนะครับเน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ตอนนี้งดการระบายน้ำก่อนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำประจินบุรีไหลได้สะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในเมืองประจินบุรีตอนนี้ผ่านจุดพีคแล้วก็เริ่มทรงตัวแล้วครับซึ่งกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมือง
2: อั เก็บน้ำดับไกลนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็อ่างเก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานการณ์น้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเกิดขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% ครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเกินขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำปราจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำในดุบดินเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระปงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของฟ้าสะทึงเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มส่งตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกง
1: ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะครับโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงด้วยครับก็เลยช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ไปดูในภาคตะวันออกนะคะภาพรวมเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็เริ่มลดลงหลายจุดที่จังหวัดระยองจันทบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาก็เร่งเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็มีการเปิดศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดปราจีนบุรียังต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากระดับน้ำบางจุดก็ยังทรงตัวและยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำค่ะระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้ายังทรงตัวต่อเนื่องนะคะบางจุดน้ำก็ยังสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องอาศัยรถยกสูงในการเดินทางแม้ระดับน้ำจะคงที่แต่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญค่ะส่วนที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำอยู่นะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสายสี่แยกบ้านแรงชักใหญ่และสี่แยกบ้านดอนตาขันในจุดนั้นเนี่ยระดับน้ำลดลงรถสามารถสัญจรได้แต่ว่าบางจุดอย่างที่เรียนไปอย่างที่ภาพเห็นอยู่นะคะก็ยังมีน้ำอยู่น้ำขังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นที่ชุมชนหนองจอกประชาชนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบได้ยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทธานะคะซึ่งทางวัดได้เปิดศาลาการประเรียนให้ชาวบ้านพักชั่วคราวขณะที่ตำบลทับมาชุมชนบ้านแก้วบ้านจักรทิพย์และแดนใหม่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนำเรือท้องแบนอาหารน้ำดื่มไปช่วยประชาชนค่ะ
1: ส่วนชุมชนชายน้ำหมู่2ตำบลเชิงเนิน50ครัวเรือนอยู่ติดแม่น้ำระยองนะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องลุยน้ำแล้วก็นั่งเรือเข้าออกหมู่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอตอนนี้คือเครื่องสูบน้ำครับทางนางลักษณาใจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่ายังมีชาวบ้านถึง50ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เบื้องต้นก็นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดตอนนี้จริงๆก็คือเครื่องสูบน้ำนี่แหละจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงแม่น้ำระยองนะครับด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ฟิกซิตจิตอาสาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนำครูนักเรียนนักศึกษามาเปิดตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรแล้วก็รถยนต์ให้ประชาชนฟรีส่วนทางด้านเทศบาลนครระยองก็นำรถน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เก็บกวาดขยะและล้างทำความสะอาดถนนบริเวณศูนย์การค้าระยองโดยเริ่มกวาดล้างทำความสะอาดบนถนนสายหลักเป็นอันดับแรกก่อนจะทยอยเข้าไปสู่เส้นทางสายรองแล้วก็ซอยต่างๆโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าครับ นอกจากนี้เทศบาลนครระยองได้แจ้งให้ประชาชนที่มีสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าขยะที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วต้องการจะนำไปกำจัดก็สามารถเอาไปทิ้งได้ที่บ่อขยะเทศบาลนครระยองโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำขยะเข้าทิ้งด้วยนะครับ
0: ทางนี้

0: ในเทศบาลนครระยองถนนหลายสายน้ำลดสามารถสัญจรได้ปกตินะคะอาทิถนนบริเวณภายในศูนย์การค้าบริเวณแยกศูนย์การค้าสาย4ตลาดสดสตาบริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวและบริเวณวงเวียนปี่พระอภัยรวมถึงถนนทับมาสาย36ค่ะส่วนจุดที่รถเล็กห้ามผ่านแต่ว่าถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยสัญจรได้ก็จะมีแยกถนนราชอุทิศวงเวียนสุนทรภู่ไปทางแยกบ้านดอนวงเวียนสุนทรภู่ไปถนนราชอุทิศจุดที่รถทุกชนิดห้ามผ่านก็คือถนนสุขุมวิทหน้าพันร.7ค่ะขยับไปดูที่จันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามนะคะมีครัวเรือนได้รับความเสียหายประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.วังใหม่แล้วก็ที่วัดคลองลาวเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้แต่ก็มีบางส่วนที่กลับเข้าไปสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านแล้วก็กลับมาพักที่ศูนย์พักพิงในช่วงค่ำในขณะเดียวกันทันทสถานเปิดทุ่งเบญจาได้นำผู้ต้องขังจิตอาสา10คนค่ะไปช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ต้องขังที่สมัครใจมาช่วยค่ะ
1: ดีใจมากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยถามยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะพี่ฮะค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะคะพอไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะภูมิใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นและที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะ
2: อยู่ที่เขาร้องขอมาครับก็เดี๋ยวจะมีเรือนจำจันมาอีกชุดหนึ่งเรือนจำจังหวัดราชบุรีนะมาชุดหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
3: ไปดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางสธนช.ระบุครับว่ายังคงบริหารจัดการได้นะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นี้แหละครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับพบว่าปัจจุบันน้ำอยู่ที่ร้อยละ 98.61 นะครับยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรกว่ารองเลขาธิการสธนช.ระบุว่าภาพรวมยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำที่แม่กลองนี้ได้ทั้งในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงระบายน้ำได้ตามปกติไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มการระบายลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครลดลงนะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์เขื่อนแม่กลองเนี่ยแนวโน้มการระบายน้ำจะลดลงจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและสถานการณ์ก็จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ครับ
4: ในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวม
3: ทางนี้ที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้วางแผนพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเพื่อช่วยหน่วงน้ำชะลอการไหลทะลักในช่วงฝนตกชุกเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพที่ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะถูกน้ำในคลองดำเนินสะดวกล้นตลิ่งเข้าท่วมโดยคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนทำให้รับน้ำที่หลากมาค่ะระดับน้ำในคลองก็เพิ่มขึ้นนะคะบางจุดก็ท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตร แต่ว่าถ้าไปดูที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ตลาดน้ำเหล่าตักลักนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนะคะทางผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมนะคะแต่ว่าก็น้อยลงจากช่วงสถานการณ์ปกติค่ะ
3: ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดแล้วก็จิตอาสามาช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตให้ได้ 3,000 กล่องต่อวันซึ่งการลำเลียงอาหารไปแจกจ่ายนั้นนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยเอาเข้ากล่องบรรทุกใส่เรือแล้วก็รถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาซื้ออาหารได้โดยโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปที่จังหวัดตากนะคะไปที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะคะคือก่อนหน้านี้ในจุดนี้เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมนะคะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายไปหลายร้อยไร่โดยเฉพาะข้าวโพดและพริกที่กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตค่ะนอกจากนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาเสียหายไป2แห่งจนรถไม่สามารถเข้าออกได้ชาวบ้านกว่า200ครอบครัวประมาณ 1,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนาน4วันแต่ว่าล่าสุดนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วทางนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีการนำถุงยางชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด20ชุดเข้าไปมอบให้ประชาชนที่บ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
3: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ทหารช่างเขากำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่เพื่อช่วยชาวบ้าน2ตำบลในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากก่อนหน้านี้ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ขณะที่ประชาชนชาวบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการก็ตอนนี้น้ำลดชาวบ้านก็เลยทยอยออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อจะกลับบ้านไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของตนเองครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำแล้วก็เส้นทางในพื้นที่หมู่10ที่บ้านหนองโพตำบลวังม้าจนเส้นทางขาดไปเลยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่2ตำบลกับอีก2หมู่บ้านไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แต่ล่าสุดทหารช่างกำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่เสร็จแล้วครับเพื่อเปิดเส้นทางช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าหากสถานการณ์ระดับน้ำสูงขึ้นหรือว่าเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมไปดูอีกจุดหนึ่งครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมอบต.บางพลีใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ก็ยังคงเปิดเป็นที่พักชั่วคราวให้ประชาชนและผู้ประสบภัยกว่า200ชีวิตมาตั้งแต่26กันยายนแล้วซึ่งทางอบต.บางพลีใหญ่ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้3ศูนย์ให้ประชาชนมาพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกเตรียมที่พักอาหารห้องน้ำสะอาดให้แล้วก็แจกถุงยางชีพไปแล้วกว่า 8,000 ชุดอย่างชาวบ้านหมู่บ้านกรุงสยามหมู่5ตำบลบางพลีใหญ่มาลงชื่อเพื่อจะขอกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้รวมวันนี้ก็วันที่6ก่อนหน้านี้เคยกลับไปสำรวจระดับน้ำที่บ้านทุกวันพบว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงจนถึงวันนี้เกือบจะเป็นปกติแล้วก็เลยมาลงชื่อขอกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านและจะกลับไปพักอาศัยที่บ้านตนเอง
5: ตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็สบายแล้วก็ดูแลดีมีอะไรให้พร้อมอะค่ะดูแลดีไปดูก็ไปดูว่าน้ำมันแห้งลงลดลงแค่ไหนมันก็แห้งมันก็แห้งแต่มันก็เป็นเปียกๆก็ที่แบบไม่มีน้ำอะค่ะแต่มาถามว่ามันเปียกมันก็เปียกเนาะมันเพิ่งเริ่มแห้งค่ะก็ลงน้ำยาพวกแฟกพวกน้ำยาค่ะก็กวาดถูออกมาเก็บขยะก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะก็เก็บทิ้งเยอะอีกพวกตู้ที่นอนอะไรเกี่ยวกับที่ของใช้อ่ะค่ะเก็บทิ้งหมด
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะ นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือและอาจซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่ากรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันน้ำจากกรุงเทพสู่อ่าวไทยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่จะบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชนพร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็ว
6: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ 100% นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
3: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็สั่งระดมทุกหน่วยงานนะครับเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำไปให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ปริมาณฝนก็จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่โฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 นครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังจึงทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแล้วก็ระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจได้งดหรือว่าลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งตอนนี้ปริมาณน้ำสูงครับอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุแล้วปริมาณน้ำตอนนี้ 109% จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็เขื่อนประแสก็ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.เน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมกับเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงทะเลครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ

เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศนอกเหนือจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะทางรัฐบาลได้เดินหน้ารับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกด้วยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยเริ่มคุ้มครองวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ความมั่นใจนะคะว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่น
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการก็คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหายทั้งนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากท่วมถึง50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุด
2: น้ำปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่ 1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้มือนึงนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยครับผม
3: ด้านกรุงเทพมหานครก็เดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้มีการเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมโดยปรับเพดานวงเงินช่วยเหลือเพิ่มช่องทางสามารถยื่นออนไลน์ได้หรือว่าคนที่สะดวกแบบเดิมจะไปยื่นที่เขตก็ได้ที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้วครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหลังประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมแล้ว38เขต118แขวงนะครับนางสาวทวิดาเปิดเผยว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการให้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไปนี้ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วครับเตรียมจะเปิดระบบยื่นคำร้องผ่านทางออนไลน์ในเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบภาพถ่ายและข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่จะให้เขาโอนเงินเยียวยามาส่วนคนที่ไม่สะดวกออนไลน์ยังอยากจะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามเดิมก็ทำได้ตามปกติเลยขณะที่ทางกทม.ก็จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งผลว่าผ่านไหมทาง SMS ครับในส่วนการช่วยเหลือก็มีการปรับเพิ่มเพดานวงเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านปรับเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงค่าที่พักชั่วคราวแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยทีนี้มาดูขั้นตอนการยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับเข้าใจง่ายๆเลยแค่3ขั้นตอนเท่านั้น 1. เตรียมเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็หลักฐานความเสียหายหรือเอกสารการเช่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้ว 2. ยื่นเรื่องครับจะยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบกทม.ที่จะเปิดเย็นวันศุกร์นี้ก็ได้หรือจะไปที่เขตยื่นตามแบบเดิมก็ได้ 3. ตรวจสอบและรับเงินเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะยื่นช่องทางไหนแล้วแจ้งผลทาง SMS โอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการถ้าประชาชนตกหล่นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรไปเลยสายด่วนกทม.1555หรือแจ้งผ่านระบบ Traffic Fondue ครับ
0: สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากประกอบกับกระบวนการฟื้นฟูและการเยียวยามีรายละเอียดและขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแต่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
4: คงไม่ได้เร็วตีนะอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งว่าคนจำนวนมากแล้วมันต้องให้รอบพ่อก็ต้องอาจต้องใจเย็นนิดนึงครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรากังวลอยู่นะสองเรื่องคือเรื่องฟื้นฟูกับเรื่องเยียวยาที่เป็นเรื่องหนักเลยเพราะว่าอาจจะหนักกว่าตอนช่วงนี้อีกว่ามันจะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมันต้องมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยครับก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะปรับกระบวนการให้เร็วแต่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยครับ
0: สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่เขตสายไหมที่มีประชาชนบางส่วนรื้อแนวกั้นกระสอบทรายเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็กังวลเรื่องระดับน้ำนั้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเข้าใจและก็เห็นใจผู้ประสบภัยในความยากลำบากที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอธิบายว่ามวลน้ำจากตอนเหนือมีปริมาณมหาศาลการจัดทำแนวกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินสถานการณ์ฝนในสัปดาห์หน้านะคะบอกว่าประชาชนยังไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะไม่มากจะไม่ได้ตกแช่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา

0: รวมถึงมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนบนนะคะก็ยังมีปริมาณไม่มากนักกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับกรมชลประทานนะคะโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งผลักดันน้ำออกไปในจุดต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในนอกจากนี้นะคะตอนนี้มีแนวคิดที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อท่อสูบน้ำพลังงานสูงนะคะหรือว่าท่อซิ่งเพิ่มเติมเนื่องจากประเมินว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วราคาไม่ได้สูงมากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยค่ะ
1: ในส่วนของกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสาหัสนะครับก็คือชุมชนการเคหะอเงินเขตสายไหมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้เลยครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยนะการเคหะชุมชนอเงินเขตแขวงอเงินเขตสายไหมนะครับภาพรวมก็ยังคงน้ำท่วมสูงแต่ที่มีปัญหาเพิ่มคือเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปัญหาขยะสะสมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อจะผลักดันน้ำออกจากชุมชนประเมินไว้ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามก็นำถุงยังชีพไข่ไก่และข้าวพร้อมด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงและสารบำบัดน้ำเสียมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ก็เลยให้กรมชลเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
2: ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าผมได้อธิบดีกรมชลประทานนะครับมาด้วยแล้วท่านก็ได้สั่งการให้เอาเครื่องสูบน้ำมาลงในพื้นที่นี้แล้วท่านก็คิดว่าไม่เกินอย่างช้าไม่เกิน2วันเนี่ยจะกลับไปแห้งนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องที่ชุมชนแห่งนี้นะครับให้สบายใจได้ครับบางทีข้อมูลการสื่อสารอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับคือที่ชาวบ้านห่วงว่าเดี๋ยวน้ำเหนือลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะมันจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นน้ำที่จะท่วมอยู่ในขณะคือน้ำฝนซึ่งก็คงต้องก็คงกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะระบายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำที่จะท่วมมาจากการล้นของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้นะครับในส่วนที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับ
1: ส่วนแผนการแก้ปัญหาในแบบระยะยาวทางครม.อนุมัติหลักการโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วครับกรอบเวลา8ปีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างบางส่วนในช่วงกลางปี2570พร้อมกันนี้ก็ประสานจัดเตรียมที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนในพื้นที่เวรคืนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและกาญจนบุรีจะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลหลากลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วทางกรมชลประทานจึงใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละทำหน้าที่หน่วงน้ำโดยวางแนวทางทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดควบคุมอัตราการระบายไว้อยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งเกณฑ์ไว้จะต้องไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ได้เตรียมแผนรองรับกลุ่มฝนที่จะตกเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเหนือเขื่อนเพิ่มการบริหารจัดการน้ำก็จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ครับ
3: แต่ยังไงที่ในพื้นที่ในลำน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยกระทบอยู่ในเขตอยุธยานะครับในเขตชัยนาทในเขตปทุมแถวนี้นะครับซึ่งผงเพลงบางบานเสนาในส่วนที่เป็นที่ลุ่มและมีผลกระทบจากปริมาณน้ำคลองผงเพงคลองบางบานแถวนี้นะครับก็ได้รับกระทบเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็แต่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ที่สองก็คือน้ำฝนตกในพื้นที่อย่างเช่นนี่ตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากอิทธิพลของฝนตกหนักในพื้นที่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้เราต้องสูบออกอย่างเดียว

0: สมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้สบายมีประสิทธิภาพได้มากที่
1: สุดสะสมไปแล้วกว่า89ล้านลูกบาศก์เมตรครับเพื่อจะเร่งคืนพื้นที่แห้งให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: ไปต่อที่เขตลาดกระบังนะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ระดมกำลังนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะเช่นเดียวกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำนวัตกรรมแพกู้ภัยทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะแล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับทางกรุงเทพมหานครต่อยอดใช้งานในระยะยาวค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำที่เขตลาดกระบังนะคะพร้อมร่วมทดสอบการปฏิบัติงานจริงของนวัตกรรมแพกู้ภัยที่ประยุกต์มาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังนวัตกรรมนี้นะคะเป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท SCG Chemical ได้นำทุ่นลอยน้ำจากโครงการโซล่าฟาร์มมาพัฒนาต่อยอดจุดเด่นก็คือโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกทนทานต่อคลื่นลมแพกู้ภัยมีพื้นที่กว้าง47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง 3,000 กิโลกรัมแล้วก็มีแรงเสียดทานต่ำกินน้ำน้อยจึงสัญจรในเขตน้ำตื้นหรือว่าพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็คือสภาพในพื้นที่เขตลาดกระบังจะเห็นได้นะคะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงหลายจุดนะคะประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านเรือนวันนี้ขณะที่ลงไปนะคะก็ได้ร่วมลงเรือแพกู้ภัยแล้วก็ล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะคะลำเลียงถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ค่ะโดยใช้เรือไฟฟ้าลากจูงช่วยลดมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดคลื่นกระทบบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองด้วยสำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงมีแผนประสานส่งมอบนวัตกรรมแพกู้ภัยให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปรับใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประยุกต์เป็นโป๊ะเก็บขยะลอยน้ำในอนาคตหลังจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะทั้งโรงครัวพระราชทานกองทัพบกแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านกระทรวงกลาโหมภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินหน้าทำงานต่อทันทีครับโดยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากทุกเหล่าทัพพร้อมจัดระบบการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนในจุดวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหารือวงเล็กอย่างเร่งด่วนร่วมกับพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของกองทัพในทันทีการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและกำหนดแบ่งพื้นที่ขอบเขตภารกิจอย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่และจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนมาทั้งจะได้สำรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานตลอดจนเครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อให้พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตได้ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงการจัดเตรียมกำลังสำรองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำครับว่ากองทัพพร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งการอพยพขนส่งการแพทย์การบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดซึ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไม่มีหน่วยงานใดทำงานได้เพียงลำพังทุกฝ่ายต้องเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและกองทัพจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมนะคะโดยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ย้ำนะคะว่าค่าบริการทั้งรถยกแล้วก็รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับ ความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบ

0: อประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมส่วนการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบ.ได้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนอกจากนี้ยังย้ำอีกนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงสุขอนามัยของผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้ที่ศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งศูนย์แห่งนี้รองรับเด็กครูและผู้ดูแลจากบ้านมหาราชรวมกว่า190คนได้สุ่มตรวจสุขภาพก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 1คนและเป็นโรค RSV อีก1คนครับแต่ทั้ง2คนอาการไม่ได้รุนแรงแต่อย่างใดตอนนี้แยกตัวเข้ารับการรักษาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้ามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ด้วยรัฐมนตรีย้ำกับว่าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆดูแลด้านสุขอนามัยอาหารน้ำดื่มการป้องกันโรคติดต่อต่างๆและโรคที่เกิดจากสัตว์พาหะ
2: การดูแลในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของทางกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆของประชาชนที่อาจจะต้องออกมาห่างบ้านห่างจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างที่นะครับก็ที่นี่ก็ดูแลได้เป็นอย่างดีวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาเพิ่มเติมรวมไปจนถึงของเล่นเด็กๆนะครับเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีทีมงานของกรมสุขภาพจิตของกรมอนามัยนะครับควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยก็มานะครับกรมวิทย์นะครับเรียกว่ามากันครบนะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลเด็กๆหรือการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ทราบว่าในส่วนของปทุมธานีในบางพื้นที่น้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมอาทิโรคที่มากับน้ำนะครับโรคเลสโตนะครับโรคชีหนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมาจากยุงมาจากแมลงวันมาจากอาหารที่เรากินเหลือทิ้งไว้หรือขยะเราก็ยังไม่ได้เก็บกวาดให้ถูกสุขอนามัยรวมไปถึงระบบน้ำประปาแทงน้ำที่เก็บเอาไว้นะครับอาจจะมีการปนเปื้อน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ย้ำถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆว่าได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงพม.ในการดูแลประชาชนรวมถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งให้มีการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสนับสนุนพื้นที่ด้วย ย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมแขวงคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ196คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนพิการ1คนและมีโรคประจำตัว10คนโดยได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่จากสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคเข้าตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรักษาอาการบาดเจ็บให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นแผลที่เท้ารวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์500ชุดกับถุงยางชีพอีก200ชุด
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมสิ่งของสำหรับถุงยางชีพพระราชทานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆค่ะที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์ถนนศรีอยุธยามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาสาสมัครกาชาดทหารและจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดเตรียมสิ่งของแยกเป็นหมวดหมู่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมพร้อมสำหรับบรรจุถุงลงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จัดเตรียมประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าแบ่งเป็นถุงยังชีพพระราชทานสำหรับประชาชน 3,000 ถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงโดยเพิ่มเติมสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันกับคุณดีจตุรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของไทยนะครับกับการเป็นห่วงโซ่อุปทานหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเซมิคอนดักเตอร์ครับเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำนั้นทำให้เราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในหลักอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ EV ซึ่งก็พบทั้งในระบบควบคุมเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Infineon ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีนะครับวันนี้เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน Data Center และ AI พร้อมขยายความร่วมมือกับไทยครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานและทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิธีเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ของบริษัท Infineon Electronic Manufacturing ประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังและโมดูลกำลังขั้นสูงการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีนะครับช่วยเสริมสร้างศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาครัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเติบโตของ Infineon ในประเทศไทยนะครับและหวังว่าบริษัทจะขยายกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงรวมถึงกิจกรรมต้นน้ำในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเครือข่ายการผลิตระดับโลกครับ4กระทรวงจับมือใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับนำร่องที่ข้าวนาปีหวังจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนและกำหนดมาตรการให้ตรงกับแต่ละพื้นที่ครับคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจะช่วยให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นจะนำร่องกับข้าวนาปีนะครับก่อนขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นตามเป้าให้ภาครัฐรู้ก่อนบริหารก่อนและดูแลเกษตรกรได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากขึ้นครับ
4: ปัญหาเกิดแล้วแล้วเราเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้เรามันเกิดความเสียหายแล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะเกษตรกรก็มีความยากลำบากในเรื่องรายได้ที่ไม่ได้ตามความตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นเราก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนเกิดเพราะนี้การที่เราจะแก้ปัญหาก่อนเกิดได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อเท็จจริงว่าเราจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาดูได้อย่างไรว่าพื้นที่ไหนกำลังจะมีปัญหาและเราจะได้นำเอามาตรการนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังจะมีปัญหาเพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดปัญหา
3: InnovestX ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับแต่เชื่อว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยชดเชยความเสียหายและยังคงประมาณการ GDP ไทยปีนี้ไว้ที่ 2.0% เท่าเดิมครับบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดประเมินผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยนะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.1% ของ GDP อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะได้รับการชดเชยจากมาตรการของภาครัฐที่จะหนุน GDP ได้ประมาณ 0.08% ส่งผลให้ภาพรวม GDP ไทยปีนี้ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 2.0%สำหรับทิศทางของเศรษฐกิจรายไตรมาส3นะครับจะชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.7% เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่4ที่ 2.4% จากปัจจัยหนุนของการซ่อมแซมฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะที่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยประเมินว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนและไม่ได้ท่วมขังยาวนานทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเร็วครับ
5: ในมุมมองที่เราประเมินนะครับผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยทางดร.สินก็มองประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับตัว GDP เนี่ยแค่ประมาณสัก 0.1% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยเรื่องของตัวไทยช่วยไทย Plus เฟส2นะฮะดังนั้นเนี่ยผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับภาพของตัวSet Index เนี่ยมักจะปรับตัวลงระยะสั้นถ้าเกิดว่าตัวน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ขังเป็นภาพยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมองเป็นภาพนั้นอยู
3: ่ประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลายคนตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและส่งต่อให้ลูกหลานขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนธนบัตรชนิดราคา500บาทเปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้นวันที่16และ23ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นธปท.ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับทั้งเต็นท์รองรับก่อนเข้าตัวอาคารจุดบริการน้ำดื่มและจุดพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดการให้บริการครับ ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกของข้าราชการหลายท่านหลังจากรับตำแหน่งใหม่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำงานวันแรกยืนยันพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมงานพระราชพิธีสำคัญอย่างสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆค่ะนายจัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกพร้อมกล่าวว่าจะสานงานต่อจากอดีตปลัดโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะต้องเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนมิติการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆนายจัดชัยบอกว่าในส่วนนี้มีกองทุนช่วยเหลือซึ่งมีหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาอยู่แล้วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานต่างๆทางนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารสำนักปลัดถึงการเยียวยาจากกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยเตรียมเร่งทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่งพร้อมระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานเกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาและเมียนมายืนยันว่าจะเร่งศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อทำงานได้ทันทีต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนงานแรกคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังได้เปรียบเทียบว่าสสช.หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจในขณะที่สมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเปรียบเหมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติจึงจะทำให้แผนดังกล่าวดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: ตอนนี้มันมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคใต้นะครับต่อจากปี70นะครับเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องเอากลับมาดูครับว่ามันยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะครับทุกท่านทราบดีครับว่าสภาพัฒน์เนี่ยเหมือนแขนขวาที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสภาความมั่นคงเนี่ยก็คือแขนซ้ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชน
0: มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เดินหน้าสร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้จัดโครงการรุ่น47นะคะนำเยาวชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ภาคกลางโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตผ่านการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติประเพณีและศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการสนับสนุนที่พักอาศัยหากเข้ามาศึกษาต่อในอนาคตโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่21ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยรุ่นที่47มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้320คนเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางรวม160ครอบครัวซึ่งตลอดโครงการจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนโดยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

พลเอกกานาธิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่พบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เดินทางมาขอรับการสงเคราะห์ในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ2570โอกาสนี้ผู้อำนวยการองค์การได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ได้ให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพการจัดหาที่ดินทำกินและให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการจัดนิทรรศการรำลึกและสดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินทร์ศตวรรษซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนวัตกรรมและช่องทางสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีมินิทอล์กอินฟลูเอนเซอร์ในหัวข้อประชาธิปไตยสีขาวโดยพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดรวมถึงแนวทางการตัดสินคลิปที่ชนะการประกวดมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานโดดเด่นรวม10ผลงานและบุคลากรใน5สาขาทั้งการวิจัยการแต่งตำราการบริการการประดิษฐ์และนวัตกรรมและความเป็นครูผลงานที่ได้รับรางวัลครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยด้านโรคตับไขมันและการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการพัฒนาตำราทางการแพทย์การบริการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางไปจนถึงนวัตกรรม AI in Radiology และการพัฒนาแม่กุ้งกล้ามกรามแปลงเพศ MU1 รวมถึงบุคลากรผู้มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งเชิดชูผลงานที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่5ตุลาคมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจำปีสนับสนุนเยาวชนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวม156สถาบัน910ทุนเป็นเงินกว่า12ล้านบาทสานต่อนโยบายงานสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษากว่า51ปีพร้อมเตรียมเดินสายมอบทุนสัญจรในส่วนภูมิภาค5จังหวัดในวันที่8ตุลาคมนี้รวมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศประจำปีนี้ทั้งสิ้น 17,870,000 บาทตอกย้ำปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเคาะแล้วนะคะฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงบ่ายถึงค่ำวันที่4ตุลาคมนี้นะคะชาวภาคเหนือภาคอีสานรับผลก่อนนะคะรอบนี้เตือนฝนตกหนักลมแรงด้วยติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

สวัสดีค่ะคำนี้มาอัปเดตฝนรอบใหม่ข้อมูลจริงข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยารู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะฝนรอบใหม่นะคะฟันธงชัดแล้วค่ะรอบนี้จะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกวันที่4นะคะตุลาคมช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนฝนจะเริ่มเข้ามาในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานก่อนนะคะพื้นที่แนวภูเขาเชิงเขาต้องระวังจากนั้นวันที่5ตุลาคมค่ะทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนนี้ยังต้องระวังต่อนะคะเพราะว่ายังมีผลกระทบต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันก่อนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำ

0: ังในพื้นที่ได้โดยเฉพาะแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ตามแนวเทือกเขาส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่5ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่6ตุลาคมนะคะแนวฝนจะค่อยๆขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่6ตุลาคมกลุ่มฝนนะคะจะค่อยๆขยับออกไปอยู่ในโซนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนเคลื่อนออกไปทางเมียนมาค่ะรอบนี้นะคะเตือนระวังฟ้าฝนลมกระโชกแรงเป็นพิเศษค่ะตกแล้วก็จบไปไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับรอบที่ผ่านมาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะจะตกได้ที่ตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ยังน้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 40% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกฝนยังน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นจุดที่มีฝนเยอะที่สุดเน้นที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าของเหตุระทึกนะครับที่นักบินผู้ช่วยฟลายดูไบพยายามฆ่ากัปตันแล้วก็นำเครื่องบินโดยสารหม่งโลกล่าสุดทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นต้นทางของสายการบินได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้ครับอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินฟลายดูไบขณะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวานนี้โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางการอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินก่อเหตุแทงกัปตันบนเครื่องจนบาดเจ็บหนักและมีความพยายามจะทำให้เครื่องบินตกแต่เคราะห์ดีที่กัปตันฮึดสู้และมีเหล่าผู้โดยสารเข้าช่วยเหลือจึงป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมเอาไว้ได้โดยระหว่างที่นักบินต่อสู้กันเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึง 17,000 ฟุตภายใน1นาทีล่าสุดทางฟลายดูไบได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าผู้โดยสาร174คนในเที่ยวบินนี้ซึ่ง166คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลปลอดภัยดีโดยทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วที่ซาอุดิอาระเบียและไปถึงปลายทางที่กรุงเทลอาวีฟแล้ว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักว่าดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: รัฐบาลรัสเซียได้มีหนังสือเตือนไปยังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากนาโต้ตัดคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพร้อมระบุถึงจุดที่รัสเซียจะโจมตีด้วยนะครับว่าก็คือศูนย์บัญชาการหลักในบรรดาประเทศสมาชิกต่างๆของนาโต้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหนังสือของรัฐบาลรัสเซียที่ส่งไปถึงนาโต้จัดอยู่ในประเภทเอกสารไม่เป็นทางการครับจึงไม่สามารถที่จะยึดถือหรือว่าใช้อ้างอิงถึงความจริงจังของรัฐบาลรัสเซียได้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียนี้เป็นการตอกย้ำถึงความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับ

0: ชาติตะวันตกในขั้นเลวร้ายโดยก่อนหน้านี้ชาติยุโรปก็เพิ่งจะระบุออกมาว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียนำกำลังบุกเข้าไปในเรือนจำจีนิบงในเขตบูกอทางใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อถลายอิทธิพลของนักโทษกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในเขตคุมขังโดยพบว่านักโทษกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายภายในสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูที่ก่อสร้างขึ้น10หลังในเรือนจำแห่งนั้นนะคะแต่ละหลังมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีค่ะเตียงขนาดใหญ่ตู้เย็นโต๊ะอาหารเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์จอแบนแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายด้วยแล้วยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเป็นจำนวนมากโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูเหล่านั้นจนราบมีรายงานว่ากว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบได้ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งจากนี้จะมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่มีเบาะแสว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำรับสินบนจากนักโทษส่งอิทธิพลเหล่านั้น
0: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสก่อเหตุประท้วงอย่างวุ่นวายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้วในหลายเมืองสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในจุดประท้วงซึ่งมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเช่นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนเนื่องจากอ้างว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์โดยจับนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
1: ภาคใต้ของฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเอโรและกาขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศฝรั่งเศสได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณฝนที่สูงผิดปกติโดยในเวลาเพียงสั้นๆนะคะสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงถึง335มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดกาและยังได้ชี้ว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่แล้งจัดก่อนหน้านี้จนดินแข็งจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ำได้ทัน
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ส่วนเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพนะครับที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาหลากหลายรูปแบบนะครับทันกับยุคทันกับสมัยเหลือเกินนะครับแต่ว่ามาตรการช่วยเหลือของเราก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่ถูกหลอกล่อไปแล้วนะครับให้โอนเงินไปแล้วนะครับมีวิธีทางไหนบ้างที่จะทำให้เงินก้อนนั้นนะครับกลับมามันมีข้อกำหนดอย่างไรประชาชนอย่างเราควรจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันเงินนั้นไม่ให้หลุดออกไปจากประเทศไทยหรือจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกิติพงษ์ศรีมานนท์นะครับผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับ
5: ขอบพระคุณท่านผอ.นะครับ
6: ครับยินดีครับ
5: ที่คุณนายให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยผมทราบมาได้คุยกันเบื้องต้นแล้วเรารู้ว่ามีกฎหมายใหม
6: ่
5: ก็ทำให้เหยื่อที่โดนหลอกออนไลน์เนี่ยได้เงินคืนเร็วขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยขอทำความเข้าใจกฎหมายเก่าก่อนนะครับเรารู้ดีว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายรวมถึงปปง.ทำงานเต็มที
6: ่พยายามเต็มที่
5: พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจับผู้ร้ายยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ตอนคืนเงินมันช้ามากมันหลายๆคนบ่นเช่นนี้ขออภัยนะครับทำไมกฎหมายเก่าเนี่ยในกฎหมายเก่าเนี่ยการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยมันถึงช้าครับ
7: จริงๆกระบวนการในการคืนเงินตามกฎหมายเดิมเราต้องมีกระบวนการตั้งแต่ในการตรวจสอบยึดทรัพย
5: ์
7: กว่าจะไปแสวงหาตัวทรัพย์กว่าจะไปออกการคำสั่งยึดรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะสั่งคืนต้องเป็นอำนาจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงปลายทางในเรื่องของการคืนเนี่ยมันเลยต้องใช้เวลา
5: ครับ
7: หรือแม้กระทั่งไปถึงชั้นศาลฎีกายังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้เสียหายบางรายเนี่ยรอหลายปีเลยครับในการที่จะต้องได้รับคืนเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมนำเรียน
5: ครับ
7: นะครับ
5: ถ้าพูดง่ายๆถ้าพูดแบบชาวบ้านนะถ้าผมพูดผิดท่านปอต้องช่วยผมนะยังไม่เคยโดนหลอกเลยไม่อยู่ในกระบวนการนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยเวลามีคนโดนหลอกออนไลน์นะโดนหลอกออนไลน์เสร็จเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจทำคดีส่งอัยการอัยการฟ้องศาลถึงจะตัดสินว่าผิดสั่งยึดทรัพย
7: ์ถูกครับ
5: แล้วกว่าจะยึดได้ยึดไม่ได้จะหาเจอไม่เจอนั่นเรื่องนึง
7: ถูกครับ
5: แล้วบางทีผู้เสียหายก็อุทธรณ์ฎีกาก็ใช้เวลาตามกระบวนการศาลปกตินานมาก
7: ถูกครับ
5: เพราะฉะนั้นพอตอนนั้นพอยึดมาได้คนเสียหายรวมกันหมื่นคนคนละล้านเป็นหมื่นล้านยึดมาได้20ล้านก็ต้องแบ่งกันจาก20ล้าน
7: จากทรัพย์นั้นเลย
5: อันนั้นเป็นปัญหาเพราะว่ากระบวนการมันยาวยึดทรัพย์เข้าช้า
6: ไม่รู้จะยึดได้เท่าไหร่ด้วยใช่มั้ยถูกครับ
5: ใช่มั้ยอันนั้นคือกฎหมายเดิมถูกมั้ยครับ
7: ถูกครับ
5: โอเคกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้แล้วมีกฎกระทรวงวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นยังไงมันเร็วขึ้นยังไงครับ
7: เอาเข้าจริงๆกระบวนการเนี่ยจะไวขึ้น แล้วก็จะมีสโคปในการทำงานเกี่ยวกับทรัพย์จะมีข้อจำกัดขึ้นให้วงจำกัดขึ้นเดิมทีตามพรกพรบปปงฉบับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่
5: เอาว่ากฎหมายเก่าก
7: ฎหมายเก่า
5: เ
7: ราจะยึดทรัพย์ได้ทุกประเภท
5: ครับ
7: หากเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้แหละครับ
5: ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยยึดรถยึดพระยึดนาฬิกายึดกระเป๋าแบรนด์เนม
7: กฎหมายเก่าเลย
5: กฎหมายเก่า
7: แต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยจะสโคปอยู่แค่3ชนิดในการดำเนินการกับทรัพย
5: ์ยึดทรัพย์ได้3
7: ชนิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
5: บัญช
7: ีซื้อขายคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็จะเป็นบัญชีวอลเล็ต
5: ครับ
7: 3สิ่งนี้เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการตามพรก.นะครับซึ่งหากจะมาถูกดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้ได้เนี่ยต้องมีการฟรีดไว้ทันด้วย
2: ฟรีดคืออายัดคือหยุด
7: ทัน
2: การโอนเงิน
7: ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยพอทันเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการมาพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
5: ครับ
7: นะครับกระบวนการคืนให้ผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ไปที่ชั้นศาลในชั้นต้นนะครับเราจะจบที่กรรมการธุรกรรม
5: กรรมการธุรกรรม
7: ของสำนักงานปปง
5: ครับ
7: นะครับหากกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่ฟรีดไว้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นของใครหรือเป็นผู้เสียหายกลุ่มใดก็จะมีการพิจารณามีคำสั่งคืนให้กับผู้เสียหายเหล่านั้นซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทครับในการออกคำสั่งประเภทที่1หากเป็นเงินเส้นเงินตรงเราจะสั่งคืนให้กับผู้เสียหายรายนั้นโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีคริปโตหรือแม้กระทั่งบัญชีวอลเล็ตเนี่ยไปรวมกับผสมกับเงินของบุคคลอื่นไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนเนี่ยเราจะเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับตามสัดส่วนความเสียหายของผู้เสียหายนั้น
5: เฉลี่ยคืน
7: หมายความว่าหากผู้เสียหายรายไหนมีอยู่ในวงการกระทำความผิดเหล่าของคดีนี้เนี่ยเสียหายมากก็จะได้เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนมากหากผู้เสียหายที่เสียหายน้อยก็จะได้เฉลี่ยคืนสัดส่วนน้อยครับนี่คือกระบวนการว่าทำไมได้ไวขึ้นเพราะมันจะจบที่ชั้นกรรมการธุรกรรม
5: คุณสกรกฎผมว่าเราต้องไล่เป็นกระบวนการไปดีไหมครับมันจะได้เข้าใจง่าย
2: มันจะเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยคลี่ให้เข้าใจหน่อย
5: สมมติว่า

0: นายเกษมสันต
1: ์
0: โดนหลอกทางออนไลน์หลอกให้ซื้อของพอจ่ายเงินโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยผู้เสียหายอย่างผมเนี่ยนายเกษมสันต์เนี่ยตามกฎหมายใหม่ทำยังไงผมถึงจะได้เงินคืนเร็วขึ้น
2: สิ่งแรกที่ผู้เสียหายต้องทำเลยครับ
1: ครับ
2: โทรครับ
1: เข้าไปที่แจ้งเลย
2: ศูนย์ AOC เดิมนะครับ
0: 1441
2: อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายทุกคนถ้าหากรู้ตัวว่าถูกหลอกต้องทำเป็นสิ่งแรก
1: ทันทีเลยนะครับที่รู้ตัว
2: ถูกครับ
0: โทรศัพท์ในเร็วสุด
2: ถูกครับ
0: โทรไปต้องบอกอะไรบ้างผมว่าเขาหลอกให้ผมซื้อของทาง Facebook ผมซื้อเสร็จปั๊บพอติดต่อไปหายเลย
2: ประเด็นคือพอเรารู้ตัวใช่ไหมครับโทร1441เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ AOC นี่รับสายเลยแหละบอกว่าเกิดเหตุแบบไหนเขาจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการถูกหลอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเจอข้อมูลว่าเราโอนจากบัญชีไหนหมายถึงบัญชีต้นทาง
0: คือเราต้องบอกศูนย์ AOC เนี่ยว่า
2: ถูกครับ
0: เกิดอะไรขึ้นบัญชีผมโอนจากธนาคารกอไก
2: ่เมื่อไหร่
0: ไปวันเท่าไหร่เงินเท่านี้เท่านี
2: ้เกิดจากเหตุการณ์หลอกเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เขาจะบันทึกเบื้องต้นเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วก็จะมีในศูนย์เนี่ยเขาจะมีการเชื่อมสายเข้ากับธนาคารให้อีกธนาคารต้นทางเขาจะมาเพื่อรีเช็คว่าผู้เสียหายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นผู้เสียหายจริงนะ
1: ยืนยันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ถูกครับจะได้เห็นว่า1มีการโอนจริง
1: ครับ
2: 2เป็นเจ้าของบัญชีที่โอนจริง
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยทางศูนย์รับเรื่องแม้กระทั่งยืนยันกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีการออกแบงค์เคส ID
0: แบงค์เคส ID
2: ผู้เสียหาย
0: ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือหมายเลขคดีน่ะ
2: ถูกครับที่มีการแจ้งเข้าไปหลักฐานการแจ้งออนไลน์แล้วกันใช้คําว่าง่ายๆ
0: หลักฐานการแจ้งออนไลน์
2: ซึ่งเลขรหัสตัวเนี้ยหลักฐานการแจ้งออนไลน์ตัวนี้ทางผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อครับก็คือต้องไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนโรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักแถวบ้านคุณนั่นแหละ
0: สมมติว่าผมเกิดเหตุที่เขตคลองเตย
2: ครับ
0: เราต้องไปโรงพักที่คลองเตยแปลว่าโทรศัพท์แจ้งอย่างเดียวไม่พอต้องไปโรงพักด้วย
2: แน่นอนครับเพราะว่าการฟีดเงินตอนที่โทรเข้าไปที่ศูนย์1441เนี่ย
0: จะ1441
2: โทษทีครับ1441
0: ครับ
2: ขออนุญาตนิดนึง1441เนี่ยมีได้อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะฟีดไว้แค่3วันทำการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยถ้าไม่ไปแจ้งความนี่คือเป็นการป้องกัน
0: เพื่อแจ้งกัน
2: ถูกครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนไหนก็โทรเข้าไปก็ถูกฟีดแล้วผู้บริสุทธิ์จริงๆก็จะได้รับ
0: ความเดือดร้อนเช่นผมอยู่ดีก็สอเดี๋ยวผมให้เงิน 1,000 โอนไป 1,000
1: ปุ๊บ
0: แล้วผมก็โทรไป
1: แจ้งฟีดผมเลย
0: บอกว่าฟีดอะไรนี่ยุ่งเลยถูกไหม
2: ถูกครับ
0: เพราะนั้นผมต้องไปแจ้งความเพราะถ้าแจ้งความเท็จผมจะโดน
2: ถูกครับแล้วผู้เสียหายเองก็จะมีหลักฐานอยู่2อย่างตอนนี้ก็คือหลักฐานที่เป็น
0: แบงค์เคส ID ที่บอก
2: แล้วก็จะมีหลักฐานการแจ้งความ
0: ครับ
2: ซึ่งระบบตัวนี้มันจะออกแบบมาเพื่อจะเข้าสู่ระบบTPO เขาเรียกว่าแบงค์เคส TPO ครับคือเลขรหัสคดีของตำรวจ
0: ครับ
2: เขาเรียกว่า TPO ID นะครับ
0: TPO ID
2: ใช่ครับคือ Thai Police Online
0: ID Thai Police Online โอเคครับ
2: ซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
0: คร
2: ับนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผู้เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการในคืนเงิน
0: แล้วโดยสรุปแล้วคือ1
2: แบงค์เคส
0: ทันทีที่รู้โทรไป1441แจ้งว่าเราโดนอะไรบ้างในระบบจะมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ที่ว่าธนาคารเขาจะเช็คทันทีโดยที่ผมไม่ต้องยุ่งละผู้เสียหายไม่ต้องยุ่งละเขาเช็คเอง
2: ถูกครับ
0: อันที่2รีบไปแจ้งความภายใน3วัน
2: ถูกครับ
0: เพราะหลังจาก3วันแล้วบัญชีที่โดนฟรีซไว้จะไม่โดนฟรีซ
2: ถูกครับ
0: แปลว่าทันทีที่สมมติคุณสอกรกฎโดนบ้างผัดกันโดนหลอกนะ
2: ครับ
0: โทรไปปั๊บเนี่ยถ้าโทรไปตอนเนี่ยครับทุ่มครึ่งที่รายการเรากำลังออกอยู่เนี่ยบัญชีที่โดนฟ้องจะโดนฟรีซตอนทุ่มครึ่งไหมหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่
2: คือกระบวนการในการฟีดผมเข้าใจว่านะฮะนี่ผมอาจจะตอบไม่ได้เคลียร์ขนาดแต่เชื่อเข้าใจว่ามีการฟีดณวันที่เขาออกเลขแบงค์เคส ID เลยนะครับถ้าทันนะครับ
0: ที
2: ่ต้องใช้คำว่าถ้าทันก่อน
0: เพราะปกติอาจจะก่อนพวกนี้มันจะโอนเร็วถูกไหมครับ
2: เป็นวินาที
0: โอนปั๊บเราก็โอนออกโอนออกหรอ
2: แน่นอนครับ
0: เพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้องยิ่งรีบโทร
2: ต้องกลับไปที่ประโยคเดิมครับไวเป็นที่ตั้งครับรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องรีบโทรทันท
1: ีไวเป็นที่ตั้ง
2: ใช่ครับ
0: ผมไปโทรแล้วไปแจ้งความแล้วแล้วต้องทำอะไรครับผู้เสียหายไม่ต้องทำอะไรละ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
0: ไปแจ้งความก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่แจ้งความเป็นหลักฐานไว้เฉย
2: ใช่ครับแล้วกระบวนการในทางพนักงานสอบสวนก็จะเดินคู่กันไปกับกระบวนการในการคืนเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคือเพื่อเจตนาที่ให้เอาผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
0: ครับ
2: ส่วนกระบวนการคืนเงินตามพ.ร.ก.กฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยเป็นอีกคนละเลนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าหลังจากที่มีการแจ้งความไว้แล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันเพราะกฎกระทรวงเขาใช้คำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีหน้าที่รายงานการแจ้งความและหลักฐานการเกี่ยวกับการ ก่ออาชญากรรมเนี้ยส่งมาที่สำนักงานปปง.พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรายการในบัญชีเงินฝากหลักฐาน

0: ความเป็นผู้เสียหายและข้อมูลความเป็นเครือข่ายของกลุ่มบัญที่ใช้บัญชีเหล่านี้ในการก่ออาชญากรรมส่งมาที่สำนักงานปปง.ซึ่งภายหลังจากที่สำนักงานปปง.รับเรื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบนะครับว่าข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเข้ามากับข้อมูลที่ผู้เสียหายที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยสอดคล้องกับรายการในบัญชีเงินฝากที่เราตรวจสอบพบหรือเปล่า
1: ครับ
0: หากเจอข้อเท็จจริงเหล่านั้นแมทช์กันแสดงว่าสอดคล้องกันว่า1เป็นผู้เสียหายในคดีนี้แหละ2มีหลักฐานว่าความเป็นผู้เสียหายที่ถูกฟีดในเงินในก้อนนึงที่เรากำลังพิจารณานี่แหละเราก็จะมีการพิจารณาเสนอคณะกรรมการธุรกรรมครับในการที่จะพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
1: กฎหมายเดิมก่อนที่มีกฎหมายใหม่ก่อนที่มีกฎกระทรวงใหม่ต้องขึ้นสู่ศาล
0: ถูกครับ
1: ตำรวจอัยการศาล
0: ถูกครับ
1: ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย
0: ันศาลฎีกา
1: หลายปีละ
0: ถูกครับ
1: กว่าจะได้คืนมาแต่กฎหมายใหม่อันนี้ระเบียบใหม่อันนี้พอผู้เสียหายโทรศัพท์ไปแจ้งแล้วแจ้งความแล้วในกระบวนการทั้งปปง.ทั้งตำรวจทั้งแบงค์จะตรวจสอบหลักฐาน
0: เบื้องต้น
1: ถ้าพบว่ามันจริงโดนหลอกจริงโอนเงินไปจริงไอ้นั้นเป็นอาชญากรจริงจะมีคณะกรรมการธุรกรรม
0: ถูกครับ
1: มาตัดสินใจคืนเงินให้
0: ถูกครับ
1: ใครคือคณะกรรมการธุรกรรม
0: กรรมการธุรกรรมจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5ท่านนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแรกจะเป็นท่านเลขาธิการปปง.จะทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
1: ครับ
0: ท่านนึงจะเป็นผู้แทนของศาลยุติธรร
1: ม
0: ผู้แทนของศาลปกครองผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมพูดถามปกครองไปด้วยหรือยังไม่แน่ใจทั้งหมดจะมี5ท่านครับที่เป็นองค์ประกอบในการเป็นกรรมการธุรกรรม
1: เพราะฉะนั้นฟังดูแล้วมันเหมือนจะเร็วขึ้นมากนะคุณสกรกฎนะ
2: ผมถามได้ไหมครับว่าเร็วที่ว่าเนี่ยประมาณการถ้าเกิดดำเนินการได้เป๊ะเร็วที่สุดประชาชนแจ้งเร็วสามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดเร็วเนี่ยประมาณสักกี่วันพี่น้องประชาชนน่าจะได้ยินครับ
0: ผมใช้คำนี้แล้วกันว่ากระบวนการตอนที่มีการไปแจ้งความหรือแม้กระทั่งการตั้งแต่เริ่มต้นในการโทรเข้าไปที่01441เนี่ยนะครับจนถึงวันที่ปปง.จ่ายเงินคืนได้เนี่ยไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะว่าเจตนารมณ์ในการที่จะคืนเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ล้อมาตามกฎหมายใหม่นี่นะครับเราต้องการให้เห็นเป็นโครงข่ายใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมนี
1: ้
0: เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนว่าบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปเนี่ยไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอื่นหรือเปล่า เพื่อเราจะไม่ไปคืนเป็นรายคนเราไม่อยากจะทำเป็นเคสคดีแค่นี
2: ้ใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: ครับย่อย
0: ใช่ครับเจตนาของตัวกฎกระทรวงฉบับนี้เราอยากเห็นเป็นโครงใหญ่เพื่อเราอยากจะเห็นตัวใหญ่
1: จะจัดการกระบวนการและ
0: ให้เห็นว่าในโครงของการกระทำความผิดในรอบคดีนี้ใครคือตัวการไปจบที่ใครนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นในตามกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับว่าให้เห็นทั้งโครงข่ายนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังจากที่มีการเห็นโครงข่ายนี้มาแล้วเนี่ยมาถึงสำนักงานปปง.ครับเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วมีเงื่อนเวลาอยู่ซึ่งกฎกระทรวงใช้ว่าโดยเร็วนะครับซึ่งแต่มันจะมีเงื่อนเวลาอีกอันนึงที่ฟิกเลยครับว่าผู้เสียหายภายหลังจากที่เห็นว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยสำนักงานปปง.จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
1: ครับ
0: ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่า90วันนี้ผู้เสียหายจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนด้วยนี่คือสาระสำคัญนะคร
1: ับ
0: หากไม่ยื่นอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นสาระสำคัญว่าแม้จะโทรไปแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายตามที่ศูนย์ AOC มาแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามภายในกฎ90วันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
1: แหมกฎหมายไทยท่านผอ.ก็เขียนยุ่งยากนะทำไมก็ในเมื่อโทรไปแจ้งก็แปลว่าต้องอยากได้เงินต้องไปขออีกเหรอครับ
0: แต่สิ่งนึงที่กฎกระทรวงฉบับนี้เห็นปัญหาที่พี่พูดถึงก็คือว่าสำนักงานปปง.มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้เสียหายให้ยืดด้วย
1: เตือน
0: ไปบอกเขาหน่อยทุกครับเรามีนั้งเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่ผู้เสียหายโดยตรงเลยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในคดีนี้นายกอไก่คือผู้เสียหายในคดีนี้จริง
1: ตอนผมเป็นผู้เสียหายตอนผมไปแจ้งตำรวจผมบอกที่ตำรวจเลยไม่ได้หรือว่าผมยังไงผมขอคืนจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องแจ้งอีกทีนึง
0: คือกระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีกฎหมายหลายฉบับ
1: ครับ
0: ในการที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายมันไม่ใช่แค่ตามกฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่าของปปง.มันยังสามารถคืนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อยู่ของพนักงานสอบสวนก็คืนได้เพราะฉะนั้นต้องมายืนยันว่าสิ่งที่คุณเคยแจ้งความคุณยังไม่ได้รับชดใช้คืนหรือยังไม่ได้รับคืนอันนี้คือเป็นกระบวนการครับให้เห็นว่าคุณต้องมายื่น
1: คุณสองกรกฎฟังดูแล้วเหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที
0: ่
1: แล้วก็เหนื่อยใจแทนประชาชนนะเพราะอาชญากรเนี่ยมันทำแบบไม่คำนึงถึงกฎหมาย
0: ถูกต้อง
1: แต่เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
0: ถูก
1: แล้ว

0: ผู้เสียหายก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะยากหน่อยทีนี้ผมอ่านระหว่างบรรทัดนี้ถูกไหมครับแต่ว่าอันที่หนึ่งก่อนกระบวนการฟรีดบัญชีอาชญากรเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้น
2: ถูกครับ
0: ถูกไหมครับโดยกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเก่าโอ้โหมันกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นอาชญากรช้าอันนี้โทรไป01441ตำรวจธนาคารประสานกันฟรีดได้เร็วขึ้นเพราะนั้นทรัพย์ที่มันหลุดออกไปนอกระบบก็
1: น้อยลง
0: มีโอกาสน้อยลง
2: ถูกครับ
0: แต่ก็ต้องเร็วมากนะเพราะว่าอาจจะความนี
2: ้มันเร็ว
0: ท่านบอกพูดภายในรายวินาที
2: ใช่ครับแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยอย่างที่เห็นข้อมูลที่เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันครับทันซะส่วนใหญ่ที่ถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราจะคืนประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับนี่คือแสดงว่าทันในการฟีดทันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแม้โจรจะไวแต่กฎหมายอย่างที่เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไวขึ้นตามแต่ถามว่าทันทุกเม็ดไหมอาจจะพูดได้เลยว่าไม่ได้ทันทุกเม็ดหรอกแต่มันก็คือทันขึ้น
0: ก็ยังเร็วขึ้นเป็นการแก้เร็วขึ้นการคืนทีนี้การคืนผมฟังประเด็นตอนต้นท่านบอกมันมีสองทางนะทางหนึ่งสมมติว่าหลอกขออนุญาตใช้ชื่อคุณสกร
1: พงศ์บาง หลอก
0: อาชญากรคนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งหลอกได้รายเดียวเพิ่งหลอกรายเดียวยังไม่มีใครโอนเข้าไปบัญชีคนนี้เลยเพิ่งหลอกคนนี้คนแรกหมดไป200,000สมมติลูกตาแล้วโทรแจ้งคุณสกดดูรายการทำไมพอดีโทรแจ้ง
1: 1441
0: แล้ว1441โทรแจ้งโอ้ปั๊บเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยหลอกจริงแล้วมีเงินคนเดียวอย่างนี้จะคืนปุ๊บปั๊บได้เลยใช่ไหมครับ
2: ถามว่าโดยการคืนปุ๊บปั๊บเนี่ยจะคืนไม่ได้โดยที่ศูนย์ที่โทรเข้าไปไม่ได้
0: ปล่าไม่ได้ไหมพอศูนย์เสร็จแล้วไปคณะกรรมการ
2: ธุร
0: กรร
2: มเนี่ยแบ่งเป็นสองทางอันแรกเนี่ยถ้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานสอบสวนที่ทางที่สอบไปเป็นคนเดียวเลยในเงินคนเดียวเลย200,000ในบัญชีเนี้ยยังไม่มีใครมาปนเลยคืนได้เลยครับตามกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความ
0: หมายซึ่งกฎหมายเดิมไม่มีทางเลยยังไงก็ต้องไปศาลถูกไหม
2: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่จะดีตรงนี้เอง
2: ถูก
0: ถ้ามีรายเดียว
2: ถูกครับ
0: ถ้ามีหลายรายล่ะผมก็โดนคุณสอก็โดนโปรดิวเซอร์โดนกันเยอะเลย
2: ต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ตัวนี้แหละหมายความว่ากรรมการธุรกรรมจะเป็นคนพิจารณาว่าเงินที่เหลืออยู่ในที่ถูกฟีดไว้เนี่ยเป็นของใครบ้างหากไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนจะต้องมีการเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนอย่างที่ผมนำเรียนนะครับ
0: สมมติคุณสอโดนไป200,000ผมโดนไป200,000โปรดิวเซอร์ผมโดนไป500,000รวมเป็น900,000แต่ตอนเป็นฟีดมันเหลืออยู่90,000
2: อ่ะก็เอา90,000เนี่ยมาเฉลี่ย
0: แบ่งตามสัดส่วน
2: ถูกครับ
1: ฟรีไม่ทันแล้วนะเหลือ90,000แล้ว
2: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นความเร็วของการฟรีคือสิ่งสำคัญนะ
2: ถูกครับไวเป็นที่ตั้งครับ
0: ต่อกฎหมายนี้บังคับใช้ละ
2: ถูกครับ
0: ทีนี้ท่านผอ.ครับผมไปอ่านดูในต่างประเทศเนาะในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณสกรกฎหรือผมเกษมสันโดนหลอกแล้วธนาคารมีส่วนบกพร่องธนาคารต้องร่วมรับผิดด้วยกฎหมายไทยเราไปถึงตรงนี้ไหมครับ
2: ปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับกระบวนการนั้นนะครับ
0: มีแนวคิดจะทำไหม
2: เหมือนจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ในทางข้างอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับ
0: บริษัทพวกโทรศัพท์ละครับ
1: ใน
0: ยุคก่อนใช้ซิมมาได้อะไรมาได้เนี่ยบริษัทโทรศัพท์ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณเปิดโอกาสให้อาชญากรใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยของไทยเรามีกฎหมายแบบนี้ไหมครับ
2: ก็ไม่ต่างกันกับทางธนาคารเมื่อสักครู่นะครับขององค์การโทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของกฎหมายใหม่บอกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินคุณต้องบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะพิจารณาคืนเงินด้วยรวมไปถึงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเหล่าอาชญากรนี้ด้วยนี่เป็นหน้าที่เลยครับกำหนดในกฎหมายใหม่นี่เลย
0: กฎหมายระบุให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรคมนาคมให้ความร่วมมือ
2: ถูกครับ
0: ให้ข้อมูลบูรณาการกัน
2: ถูกครับ
0: แต่ยังไม่ถึงว่าต้องมาร่วมรับผิดชอบ
2: ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
0: โหอยากเห็นนะคุณสกรกฎเพราะว่าการที่ยุโรปผมเข้าใจยุโรปหลายประเทศทำแบบนี้ถูกไหมครับท่านพอ
2: ใช่ครับ
0: ทำแบบนี้ทำให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้เกิดเคสแบบนี
1: ้
0: เพราะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คนมาซื้อซิมไปร้อยซิมเขาก็ไม่สนเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
2: ถูกครับ
0: คนมาเปิดบัญชีม้าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ต้องมาร่วมชดเชยอะไรให้อย่างนี้ต้องฝากท่านพอ.ละว่าต้องไปผลักดันให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปวันนี้โดยกฎหมายใหม่ที่ออกมา12สิงหาคมที่ผ่านมามีกฎกระทรวงออกมาจะทำให้การคืนเงินทำได้เร็วขึ้นแล้วท่านผอ.เนี่ยรับผิดชอบเรื่องคืนเงินโดยเฉพาะเลย
2: ใช่ครับของสำนักงานปปง.ก็จะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจนี
0: ้
2: โดยตรงก็คือเพื่อคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยตรงเลย
0: ครับ
2: นะครับ
0: ตั้งแต่ตั้งมาได้เริ่ม
2: ปัจจุบันนี้เราได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเคสเพื่อที่จะมีการ

0: ทำอย่างที่เราได้คุยกันตอนต้น
1: ถูกครับ
0: ทันทีที่รู้ว่าโดนหลอกย้ำตลอดนะคุณสอแจ้งความภายใน3วัน
1: ถูกครับ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วไอ้บัญชีที่โดนฟรีซอยู่ก็จะถูกปล่อยไป
1: ถูกครับ
0: นะครับแล้วก็รอทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วผู้เสียหายให้ปปง.สตช.ธนาคารทำงานร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยึดตรงนั้น
1: ถูก
0: แต่พอเขายึดคดีเสร็จก็ต้องไปแจ้งอีกว่าขอรับเงินคืน
1: ถูกอันนี้เป็นสาระสำคัญ
0: เพราะถ้าทำทุกอย่างทำข้อหนึ่งโทรศัพท์แล้วไปแจ้งความแล้วแต่ไม่แจ้งขอคืนนี้ก็อด
1: ถูกครับ
2: แต่ทางปปง.ก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยไปกระตุ้นเตือนหรือไปแจ้งเตือน
1: เราต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ทางผู้เสียหายว่าคุณคือผู้เสียหายในรายคดีนี้นะ
0: ค
1: ุณต้องเข้ามายื่นคำร้องได้แล้วนะครับซึ่งช่องทางการยื่นคำร้องผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งผู้เสียหายปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ปปง.อำนวยความสะดวกก็คือสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าไม่สะดวกในการยื่นออนไลน์สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้หรือแม้กระทั่ง อยากเห็นว่ามาพบเจ้าหน้าที่ปปง.ที่สำนักงานปปง.ก็ยื่นรับแบบคำร้องได
0: ้เปิดกว้างตรงนี
1: ้3ช่องทาง
0: ทั้งหมดนี้มันเขียนในกฎกระทรวงถูกไหม
1: แน่นอนครับ
0: ความจริงกฎกระทรวงมันแก้ง่ายนะถ้าโทรทีเดียวแล้วมันจบน่าจะได้นะครับฝากท่านรอ
2: จะได้ไม่ต้องโทรไปขอ
0: ถูกไหมครับคุณรองก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนหลอกก็เจ็บใจอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ไปก็น่าจะจบแล้วไปแจ้งความก็เจ็บใจครั้งที่2ไปขอเงินคืนมันเจ็บใจครั้งที่3มันเหมือนตอกย้ำความผิดตัวเองเนี่ยฝากท่านดูหน่อยว่าถ้ากฎกระทรวงสามารถแก้ว่าโทรศัพท์ไปทีเดียวหรือโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีเบอร์นี้นะครับโทรมาเนี่ยประชาชนจะได้เงินคืนเร็วหน่อย
1: ครับ
2: ทีนี้ช่องทางนะครับในการที่จะให้ประชาชนอย่างที่บอกไว้1CC 1LC หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอประชาชนเขาเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยบางครั้งในการที่อย่างป้องกันการกลั่นแกล้งหรืออะไรเงี้ยคือทางอย่างกรณีซื้อของนะแล้วร้านนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตั้งใจตอบหรอกแต่มันช้าไปหน่อยร้อนใจโทรไป1441ทางร้านเองมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไหมครับว่าบัญชีที่โดนอายัดไปหรือโดนฟรีซไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำอาชญากรรม
1: ครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกอายัดบัญชีนะครับสิ่งที่เจ้าของบัญชีเองมีหน้าที่ต้องทำก็คือว่าต้องแจ้งไปที่ศูนย์1441นี่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยจะสามารถพิจารณาได้ทั้งการฟีดและการคืนหากเขาพิจารณาหลักฐานที่ทางเจ้าของบัญชีโทรเข้าไปหรือผู้บริสุทธิ์โทรเข้าไปเนี่ยเห็นว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็มีอำนาจในการที่จะปล่อยคืนได้ด้วยตามกฎหมายใหม่นี
0: ้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โทรไปอย่างเดียวแล้วต้องไปแจ้งความด้วยไหมครับ
1: ผมไม่เขาไม่แน่ใจว่ากระบวนการของผู้เสียหายโทษทีของ
0: ผู้บริสุทธิ์
1: ผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไปแจ้งความไหมแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือตามกฎหมายใหม่ศูนย์นี้สามารถที่จะปล่อยได้หากมีหลักฐานว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์สงสัยเราต้องให้กำลังใจกันเต็มที่นะคุณสอข้อรบกวนนะเพราะดูภาระไม่ง่าย
2: แล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่าวิธีการหลอกล่อมันเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ถูกครับ
2: วันแต่อย่างน้อยวันนี้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจปุ๊บ1441นะหรือจะเป็นแจ้งออนไลน์นะครับหรือจะไปตัวตนเลยก็ได้ที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะอายัดเงินหรือฟรีซเงินก้อนนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีผู้ที่ถูกแจ้งก็เหมือนกัน1441ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันครับ
0: ยิ่งเร็วยิ่งดีเขาจะได้ฟรีทันเพราะว่าพวกนี้จะเร็วมากในการผ่องเงินต่อไป
2: ไว้ได้ข้อคิดมากๆนะครับสำหรับของการระวังมิจฉาชีพวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.กิติพงษ์ศรีมานนท์ผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากปปง.วันนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับและก็หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระจำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามธุรสพร้อมคณะและนางประยูรเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดถนน
ดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินิกุลบุญนาคสำนักงานคนข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรศทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่มใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่มใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นและส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาด

ตลาดหลักสี่แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ใจเย็นๆนะมากแกพูดธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได้
3: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้เจ้าหลอกกันใช้เหรอเนี่ย
2: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: แล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเย่เพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียง

0: แค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
1: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮียเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมฉันนั้น
0: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีกว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
2: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
0: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้ร
1: ู้อย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่ากา25นาทีทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่ขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก MD ภาคใต้ทีวีดิจิตอลชอสเวทครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้และข้าวมันเรากันแล้วค่ะยุกับผีบอกเกลียงและกันน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะมีข่าวสั้นมาฝากกันเหมือนเดิมติดตามรายกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อตไมค์เล็ก10แอดและก็ทางเพจของ NBT ภาคใต้ที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมไปถึง

0: หลายๆช่องทางเนี่ยขึ้นหน้าจอก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้เช้านี้ทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโซนนิส่งหัวใจกันมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆฐานนะคะทักทายคุณณภัทรสุมาโนกันนะคะ
1: ชาวรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับแต่ก่อนจะไปแลข้าวเนี่ยก็ยังคงติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำในประเทศนะครับนะโดยเฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้รัฐบาลกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและก็แจ้งเตือนหลวงหน้านะครับยายทิ้งข้องขึ้นที่สูงอพยพเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำไทยเคลื่อนเจ้าพญานะครับเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้รับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาสูงขึ้น1ถึงเมตรเมตรซ่องนะครับกลุ่มปพเองก็จึงเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยยกข้องขึ้นที่สูงยายรถนะนะครับและขรมกระทั่งการในมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลครับรัฐมนตรีมหาดไทยนะฐานะนายกเนี่ยก็ติดตามที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สั่งการให้มีแผนประชาธิปไตยนะครับแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าเน้นกลุ่มเปราะบางนายเอกนิติธันประภาสกับรัฐมนตรีคลังนะครับกระลงสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำและกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอรุณบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้วางแผนระบบระบายน้ำดูแลประชาชนกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีประจำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ระดมเจ้าหน้าที่ระบายน้ำพร้อมทั้งเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังครับ
0: ค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจะบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับรองและก็พันน้ำข้าวถุงเพื่อจะน่วงน้ำและกระชายแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้านายวราวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการสร้างเพิ่มกำลังสูบน้ำแล้วก็เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการจะมีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ที่เคห้าชุมชนร้อมกล่าวรวมไปถึงมีการบริการวิดีโอคอลผ่านแอปหมอพร้อมค่ะนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะการสนับสนุนโรงครัวกลางพม.จัดทำอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะมีการระดมค่ะพาหนะ160อัตราไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพภาคกลางและก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะ อันนี้ทุกกระทรวงก็ว่าได้นะก็แยกย้ายกันไปดูแลพี่น้องประชาชน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรมอุตุยังประกาศเตือนเรื่องการจะมีฝนกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนะก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะทีนี้มาแลเรื่องนี้แล้ววันที่1ตุลาคมวันนี้ใช่ไหม คุณผู้ชมไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกันแล้วไหมนะคะอย่าลืมนะถึงแม้ว่าใครจะเคยทายกันมาแล้วแต่ว่าต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์กันด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังพอยืนยันเรียบร้อยแล้วตังก็จะเข้าเลย 1,000 บาทจะฉายซิดได้1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้รัฐช่วย60เหมือนเดิมสูงสุด200บาทต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการก็ต้องย้ำว่าอย่าเข้าใจผิด 1,000 บาทนี่ก็คือมีแค่ 1,000 นะฉายได้2เดือนไม่ใช่ว่าเดือนละ1,000เหมือนเดิมนะ
1: นะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะใช้เดือนละกี่ร้อยนะครับก็คือทั้งหมดพันก็คือหมดพันเลยนะครับเอาเช้าวันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ก็ข้าไปกดยืนยันนะครับนะลงทะเบียนรับสิทธิ์ดังกล่าวครับ
0: ถึง15ตุลาคมนะแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันไปนู้นแล้วค่ะ30พฤศจิกายน
1: นะครับก็ยืนยันสิทธิ์กันได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เป๋าตังนะ
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องกดยืนยันสิทธิ์กันก่อน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปเรื่องแสดงความยินดีกันบ้างครับแสดงความยินดีกับร้อยตำรวจโทชยุทธคงประสิทธิ์กับลูกหลานชาวบันตาคุณนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับได้จารึกชื่อคว้าเหรียญเงินการแข่งขันวิ่งพลัดผสม 4x100 เมตรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับณประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอชื่นชมด้วยนะครับนะนะครับน้องชยุทธนะครับก็เจ้าหลุมกลดเหมือนกันครับ
0: แสดงความยินดีกันด้วยลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวเกริ่นกันไว้สักนิดนึงค่ะวันนี้ในช่วงข้องจับกระแสตายค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดคุยถึงในเรื่องของการ ดับมือนี่แหละค่ะนักเรียนนี่เขาแก๊งกันเดี๋ยวนี้นะเขามีการใช้ AI เตือนภัยน้ำท่วมเป็นฝีมือนักเรียนนะคะโรงเรียนพุนพินพิทยาคมค่ะนี่เขากวาดรางวัลไทยญี่ปุ่นมาแล้วกันจะผันพรือมั่งเดียวติดตามในช่วงหน้าจับกระแสตายค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลกข้าวที่เอามาฝากวันนี้กันก่อนในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับท่านข้าวเช้านี้นะครับน่าจะวัดนครที่ธรรมราชประชันนั่งตาลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20สืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แลนกาชาดจังหวัดนครที่ธรรมราชประจำปี2569ครับที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานเปิดการประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569และกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะครับภายในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครที่ธรรมราชประจำปี2569โดยมีนางสาวสมซี่ทรงแก้วเข้าไปกับแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครที่ธรรมราชผู้บริหารองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิลปินนั่งตาลุงและประชาชนเข้าร่วมครับ
1: สำหรับการประชันในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่20แล้วค่ะก็มีนั่งตาลุงจากภาคใต้นี้และมาสมัครเข้ารวมทั้งแมท25คณะด้วยกันก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุ18ถึง39ปีจำนวน11คณะรุ่นอายุ40ปีขึ้นไป14คณะค่ะทีนี้คณะกรรมการเขาก็จะมาคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงให้เลือกรุ่นละ9คณะเท่านั้นค่ะเพื่อจะเข้าสู้รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีเนี่ยเขาจัดระหว่างวันที่29กันยายนจนถึง1ตุลาคมก็คือวันนี้ค่ะสำหรับรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจะจัดระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม69นี้เขาก็จะจัดคืนละ3คณะด้วยกันค่ะ
0: การประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดนั่งตะลุงนะครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้และเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านนะครับได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดนครที่ธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ
1: ไปร่วมรับชมกันได้นะคะนี่บางทีก็ห้าแลยักหรือเหมือนกันนั่งตะลุงตอนนี้นะคะไปเที่ยวแขกคอนกันค่ะทีนี้มาแล่ทางด้านข้องเคลื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเขาได้จัดงานวันครบรอบพิธีเปิดเคลื่อนรัชประภาปีที่39ค่ะเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและก็ความสำคัญข้องเคลื่อนรัชประภาค่ะที่ท่าเรือกฟผ.เคลื่อนรัชประภาค่ะนายวิภูภิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพร้อมด้วยนายศิริวัฒน์จัดซี่รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนนายเอกรัตน์สมิ่นธรปัญญาค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้านายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภานายวิรัตภูช่างผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภา1และก็นายวัชรพงษ์คุ้นล้ำผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภาซ่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะและก็ผู้ปฏิบัติงานของเคลื่อนรัชประภารวมไปถึงมีอดีตผู้บริหารและก็ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกก็มาร่วมงานนี้กันอย่างพร้อมเพรียงมาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 399,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเคลื่อนรัชประภาเพื่อจะส่งเสริมการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำและก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนจากนั้นค่ะผู้เข้าร่วมก็ได้รวมกันรับชมวีดิทัศน์39ปีเคลื่อนรัชประภาค่ะก็จะมีการนำเสนอนะประวัติความเป็นมาพัฒนาการตลอดจนบทบาทและก็ภารกิจของเคลื่อนรัชประภาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับสำหรับเคลื่อนรัชประภานะครับเปิดฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2530นะครับได้รับพระราชทานนามว่าเคลื่อนรัชประภาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลา39ปีนะครับเคลื่อนรัชประภาดำเนินการภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของการหน่วยความผลิตแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนภารกิจพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงนะครับทางด้านพลังงานและก็ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนการจัดครั้งนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญของเคลื่อนรัชประภาแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความขอบคุณและก็ยกย่องผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างการควายควายผลิตหน่วยงานภาครัฐประชาชนและประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับแสดงความยินดีกับเคลื่อนรัชประภาด้วยนะครับไปแล่นที่เข้านายกกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนนะครับรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายกข้องขึ้นที่สูงอบพยพลดความสูญเสียครับรัฐบาลนะครับยกระดับการรับมือน้ำท่วมเต็มกำลังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สร้างการด่วนนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามพร้อมทั้งอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ยายยานพาหนะล่วงหน้านะครับหลังจากกลุ่มชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้รับน้ำเจ้าพยาสูงขึ้นอีก1เมตรว่านะกรมปภเองนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำนะเร่งยกข้องขึ้นที่สูงครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการไปติดตามการระบายน้ำและก็กำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะทางด้านกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แรงวางแผนระบายน้ำและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงพร้อมพั่นน้ำข้าวถุงนะคะแล้วก็มีการเปิดครัวสนามช่วยเลือกประชาชนนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้สร้างเพิ่มกำลังสูบน้ำป้องกันนิคมอุตสาหกรรมส่วนกระทรวงสาธารณสุขพม.และก็คมนาคมค่ะการมีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร้อมกล่าวและการมีการใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหม้อพร้อมค่ะตั้งโรงครัวกลางและการระดมยานพาหนะว่า160อัตราเข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ภาคตะวันออกกันแน่นว่าให้ข้าวถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในตอนนี้นั่นเองค่ะอาทีนี้เมื่อที่เราบอกวันนี้วันแรกของการที่จะไปยืนยันกดรับสิทธิ์นะคะทางในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสค่ะเอามาแลกกันนะคะ1ตุลาคมวันนี้วันแรกของการฉายสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนค่ะทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60 40รอบไม่ค่ะคนที่ว่าได้รับสิทธิ์แล้วต้องดำเนินการผันพรือกันมั่งถึงจะได้รับสิทธิ์นะวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีคำตอบมาให้มาฟังกันค่ะนางรุ้งการทองบำรุงค่ะนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ท่านได้ฝากย้ำไปถึงคนที่ว่าผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเผื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์รายไม่อันนี้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะถึงแม้ว่าจะเป็นรายชื่อที่ว่าผ่านการพิจารณาแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วสิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้าต่างๆค่ะการสามารถจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปจนถึงวันที่12มกราคม2570แต่ว่าอีก4ธนาคารนะประกอบไปด้วยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ยืนยันตัวตนถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่ว่าท่านก็แนะนำนะว่าพันพรือก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม69นี้แหละจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะวงเงินไปซื้อข้องชายและสินค้าอุปโภคบริโภคที่รัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่มให้ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยอีก700บาทก็รวมข้องเดิม300เป็น 1,000 บาทนะคะเฉพาะเดือนตุลาคม2569นี้เท่านั้นค่ะ
0: ครับขณะที่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับสามารถมอบอำนาจให้กับผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่สามารถรูดนะครับจากเว็บไซต์ของโครงการหรือธนาคารที่รับยืนยันสิทธินะครับบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนณธนาคารทั้งเองข้างต้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมเนี่ย2550นะ65นะทำนั้นนะครับจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องยืนยันตัวตนครับเราฟังเสียงท่านผอ.กันเลยครับ

0: ในแอปเป๋าตังค์นะคะกับช่องทางที่2ก็คือธนาคารรัฐทั้ง5ขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะ3ช่องก็ให้ยืนยันตัวตนให้เสร็จอย่างที่ธนาคารรัฐก็คือ14ตุลาเพื่อที่ให้เราสามารถใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมนี้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่นโยบายรัฐที่เพิ่มมาไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอะค่ะเขาเพิ่มวงเงินให้นะคะสำหรับเดือนตุลาคมเพิ่มมาให้อีก700เดิมอ่ะเขาจะได้300พอเพิ่มมา700มันก็คือจะได้ 1,000 บาท 1,000 บาทให้เดือนเดียวนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเรามีเงื่อนไขว่าเราได้ตุลาคมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จตุลานี้เพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทในเดือนนี้ค่ะ
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ64ริบรบไม่กันมั่งกันนะครับนะกับเปิดไอ้ลุงให้ผู้มีสิทธิ์ต่างรายเก้ารายไม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านตั้งปี65กับ69นะครับต้องกดรับสิทธิ์นะแอปพลิเคชันเป่าตังภายใน15ตุลาคมนะครับนะหรือวันนี้วันแรกเวลา6โมงเช้าจนถึงนู้นและอาถุมนะแล้วก็ร้านค้าต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินนะครับภายใน30พฤศจิกายนเช่นกันนะครับเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนกับเราฟังเสียงพออีกครั้งนึงในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไอ้ช่วยใจพลัดครับ
0: รอบใหม่รอบเพิ่มเติมนี้ให้สำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมนะคะก็กลุ่มเดิมก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกับกลุ่มที่ตกหล่นจากตกเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งปี65และปี69นะคะก็ให้ไปกดนะคะรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังเพื่อที่จะได้สิทธิ์60 40นะคะซึ่งวงเงินที่ให้นะคะก็คือให้1,000 บาทให้วันละ100บาทวันละ200บาทนะคะก็ให้วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไปกดยืนยันสิทธิ์คือ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
2: กดผ
0: ่
2: านแอปไหนคะร้านค้า
0: ร้านค้าแอปถุงเงินค่ะ
3: ก็อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันกันด้วยโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไปกดช้าก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเดือนตุลาคมเพราะเขาให้แค่เดือนเดียว
1: ไม่ถึงอดีตเพิ่ม700นะ
3: ใช่นั่นแหละค่ะ
1: อื่นเนี่ยก็ยังได้
3: ยังได้เหมือนเดิม
1: ค่ะไปดูกันที่ประพีประชาชนกันบ้างครับรวมแรงรวมใจซื้อสั้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาคุ้นครับเพื่อส่งเสริมการประกวดประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมาได้แต่ว่าที่วัดบางเศร้ามูซ่องตำบลขวงอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายคำร่นเชื่ออินทุกับนายกอบต.ขวงนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตาคุ้นวิทยาและก็โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขวงรวมกิจกรรมประดับตกแต่งจัดทำเรือพนมพระนะครับซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาคุ้นที่ส่งการประกวดเรือพนมพระนะครับในงานประเพณีจักรพรรดิทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ซึ่งทุกคนในชุมชนนะครับมารวมตัวกันเพื่อซ้อมขบวนและก็รวมกันประดับตกแต่งเรือพนมพระณวัดบางเศร้าครับ
3: ค่ะสำหรับการประกวดก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักก็จะมีเรือพนมพระทางบกแล้วก็ขบวนแห่สำหรับประเภทของการประกวดเรือพนมพระทางบกค่ะก็จะประกอบไปด้วยเรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ก็จะแน่นในเรื่องของการใช้วัสดุภูมิปัญญาและก็การซื้อความหมายทางพุทธศาสนาที่แปลกใหม่และประเภท
1: ครับสำหรับการสร้างสรรค์นะครับเรือพนมพระปีนี้เนี่ยก็เลือกใช้มาจากวิทยาความส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำให้สามารถจริงทั่วไปจะทันในปีนี้มาครองในสำเร็จครับ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นวัดบาตาคุ้น
1: บาตาคุ้นนะครับ
3: ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาแลกการทำกิจกรรมข้องเยาวชนในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายกันมั่งค่ะโดยเยาวชนโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปทัศนศึกษาที่ภูเก็ตอควาเรียมนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะนี่ค่ะแรกแต่ว่านี่เยาวชนจากโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนค่ะก็ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการค่ะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง27ตุลาคม69โดยมีนายวิมลนู่แก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีม NBT ภูเก็ตและก็สวทภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและก็มีการประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงเช้าเนี่ยคณะเยาวชนเดินทาง

0: ทางไปที่ภูเก็ตอควาเรียมเพื่อจะไปชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดค่ะมีทั้งฉลามนะปลาการ์ตูนแล้วก็สัตว์น้ำอีกหลายประเภทเลยพร้อมชมอุโมงค์จัดแสดงปลาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแล้วก็รวมไปถึงระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทกันด้วยและการนอกจากนี้ค่ะน้องๆก็ยังได้รับชมแอนิเมชันตำนานเมืองพลึกเกาะมหัศจรรย์นะอันนี้ในช่วงเช้าค่ะก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อไปในช่วงบ่ายก็คือไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตตรงนี้น้องๆไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะประวัติความเป็นมาของเมืองแร่ดีบุกแล้วก็
1: ความแตกต่างฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบตลอดจนทราบวัฒนธรรมนะครับซึ่งความรู้ประสบการณ์ที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและก็บ้านเกิดในอนาคตพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนนะครับเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสร้างความสมานฉันท์และก็รวมกับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข้าใจและก็รวมอยู่รวมกันย่างซบซุกต่อไปนั่นเองครับมากันที่สุราษฎร์อีกสักคราวนะครับนี่กลุ่มเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นยื่นหนังสือผ่านการรวยคว้าเครื่องรัชประภานะครับก็ให้ผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นครับโดยมาแต่ว่านะครับที่ปลาถังข้าวเคลื่อนรัชประภาอำเภอบันตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นกว่า100คนนะครับนำโดยนายสถาพรกลมเจริญอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยื่นหนังสือนะครับข้อความอนุเคราะห์ผู้ว่าการการขวาความผลิตแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นตามเอกสารผลการศึกษา EIA ต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อดำเนินการเรื่องของประมาณโครงสร้างและก็โครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาคุ้นโดยมีนายวีรัตน์ผู้ช้างกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเครื่องรัชประภาหนึ่งเป็นผู้รับมอบนายธิตาพรกรมเจริญกล่าวว่าการก่อสร้างเครื่องรัชประภาได้สร้างแล้วเสร็จนะครับตามวัตถุประสงค์หลักของการสร้างขึ้นคือเพื่อชลประทานการเกษตรสร้างเพื่อผลิตไก่ควาสร้างเพื่อการท่องเที่ยวสี่เพื่อประมงนะครับผ่านมา39ปี30ปัญญากรมเกษตรกรอำเภอบันตาคุ้นยังไม่ได้รับประโยชน์เรื่องชลประทานการเกษตรให้กับเกษตรกรของอำเภอบันตาคุ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่การเกษตรอำเภอบันตาคุ้นทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาได้นำเสนอโครงการเนี่ยนะครับผ่านโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบันตาคุ้นต่ออธิบดีกรมชลประทานตั้งแต่27ธันวาคมปี53แล้วก็เมื่อปี63นะครับกรมชลประทานก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษาผลกระทบและก็สิ่งแวดล้อม EIA เขตพื้นที่อำเภอบันตาคุ้นแล้วเสร็จเมื่อปี64เป็นต้นมาครับ
0: ค่ะการยื่นหนังสือในครั้งนี้ค่ะจึงเผื่อจะข้อความอนุเคราะห์และก็การช่วยเหลือต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเอกสารโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาคุ้นไปส่งต่อให้กับอธิบดีกรมชลประทานเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการชลประทานระบบท่อที่จะมีประโยชน์นะคะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านตาคุ้นต่อไปทางด้านข้องนายวิรัตน์ผู้ช่างค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนรัชประภาหนึ่งท่านก็บอกว่าหลังจากได้รับหนังสือก็จะนำไปเข้าสู่กระบวนการรับหนังสือของหน่วยงานแล้วก็นำเสนอไปตามลำดับนั่นเองค่ะ
1: นะครับต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วครับช่วงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันครับ
0: ค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรนะครับเรามาติดตามลักษณะอากาศของเช้าวันนี้กันบ้างกับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้นะ
1: น้องรอยละ60ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าแล้วก็ปัตตานีเลมีคลื่นสูงประมาณ
0: จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: แล้วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้เราจะมีผลงานจริงๆของนักเรียนโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมเนี่ยค่ะในเรื่องของ AI เตือนภัยน้ำท่วมค่ะเมื่อที่บอกและเป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมไม่ธรรมดาเขากวาดรางวัลไทยญี่ปุ่นมาแล้วกันนะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดมพูดคุยกันช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: ุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: ไปโรงเรียนก่อนพ
3: อเออเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกันนกอ่ะมันบาดร้อยไหม
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับทุกท่านครับชาวตายชนกับกระแสตายนะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับวันนี้อยู่กับโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมซึ่งไปได้รับรางวัลเหรียญทองจากโครงการระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนน้ำท่วมอัจฉริยะนะครับด้วย AI พลัสเรนเจอร์ดังหัวหน้าโอ้ในการประกวดนะครับ i new gen 2026ระดับมัธยมศึกษานะครับจัดขึ้นจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดต้นแบบนะครับนวัตกรรมเตือนภัยจากประเทศญี่ปุ่นด้วยรายละเอียดเป็นผันพื้นวันนี้นะครับนะโคติยุครั้งหน้าตรงนี้เป็นผันพื้นนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นจากไอ้ไรเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากหนังเศร้านันทิการวงคำจันทร์ครับหรือครูบี้ครับครูชำนาญการโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมและก็หนองมูว่านนะครับนายณัฐภาคพิลาวุฒิกับนักเรียนชั้นม.6และก็น้องกีตาร์นะครับนางสาวสสินันชูดวงนักเรียนชั้นม.6นะครับคนเรียนพุ่นพินพิทยาคมสวัสดีท่านอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์ครับ
0: คร
1: ับ
0: น
1: ้
0: องครับ
1: คุ
0: ณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้ครับ
1: ค่ะนี่น้องน้องแหล่งใต้กันได้มั้ยคะทั้ง3ท่านนี้
2: พูดได้แต่ไม่ค่อย
1: ถนัดเดี๋ยวเราแหล่งกลางกันก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้น
0: ขออนุญาตเรียกครูบีแล้วกันนะครับครูบีครับเล่าภาพรวมถึงนวัตกรรมนะครับว่าคืออะไรครับ
2: สำหรับตัวนวัตกรรมตัวนี้ค่ะก็คือเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำท่วมอะค่ะแล้วก็เราก็จะให้ AI อะค่ะเป็นตัวประมวลผลว่าภาคที่เซ็นเซอร์จับได้อะค่ะมีน้ำท่วมไหมหรือว่าเป็นสถานการณ์ปกติค่ะโดยที่ตอนที่เราเริ่มทำนวัตกรรมตัวนี้เราก็เริ่มจากพื้นที่ใกล้ๆอย่างหลังโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมอะค่ะจะเป็นพื้นที
0: ่น้ำเคเนี่ยก็คือปกติ
2: ปกติ
0: พอขึ้นไปสักครึ่งเมตรเนี่ย
2: เสียงนิดนึงละ
0: อันนี้จะแจ้งละ
3: ไอตัวกล้อง CCTV ข้างหน้าเนี่ยครับไปใต้ค่ะเป็นพื้นที่เสียงครับแล้วก็ตัวกล้องของเราเนี่ยครับจะส่งภาพเนี่ยครับไปประมวลผลผ่าน AI ครับโดย AI ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับครับการตรวจวัดใช่ไหมครับก็คือ1จะเป็นของ normal ครับในระดับ normal เนี่ยจะเป็นระดับน้ำปกติประจำวันทั่วไปเลยครับแล้วก็
0: ปกติเลย
3: ใช่ครับแล้วต่อมาคือระดับ risk ครับหรือว่าความเสี่ยงครับก็คือจะเป็นในระดับที่ฝนตกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆละแต่ยังไม่ถึงความเสี่ยงครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเป็นระดับ flood ครับก็คือความเสี่ยงละ
0: ท่วมแล้ว
3: ใช่ท่วมแล้วครับก็คือจะสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนเก็บของได้ทันนั่นเองครับ
1: อ๋อก็แบ่งเป็นระดับที่ความปลอดภัยนั่นเอง
3: ตามที่คุณครูเคยกล่าวไว
0: ้ก็คือจริงๆวงจรปิดนี่แหละ

0: อื
1: แต่
0: ม
1: ว่า
0: ใช
1: วง
0: ่
1: จ
0: ค
1: ร
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ิดที่เราเห็นนะคือเราต้องมาดูว่าเนี่ยน้ําขึ้นเล
0: ใ
1: ย
0: ช
1: นะ
0: ่
1: แต่ตัวนี้ไม่ใช่
0: ใช่
1: พอขึ้นในอันตรายมันเตือนเล
0: มาย เตือนเรา
1: ใช่เราต้องไปนั่งดู
0: ค่ะแต่คราวนี้เราทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ปลา
0: คร
2: ย
0: ูบ
2: ป
0: ี
2: ี
0: เดี๋ยวต้องมาถามน้องกีตาร์หน่อยค่ะว่าในช่วงของการที่เราพัฒนาระบบลูกกว่าจะมาถึงตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคะซีซั่นเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: นี่ซีซั่นสามใช่ไหม
0: ซีซั่นสามแล้วเราเจอความท้าทายมีปัญหาอุปสรรคไงบ้างน้องกีตาร
3: ์ในช่วงของการพัฒนาระบบค่ะความท้าทายอันดับหนึ่งเลยก็คือเราจะทำยังไงให้ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วก็มีความแม่นยำค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะในระยะที่เราทำระยะแรกค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนของเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างปัญหาที่เราพบก็คือเราจะทำยังไงให้มันแม่นยำจริงๆใช่แล้วก็ได้มีการทดลองมีการเปลี่ยนชุดข้อมูลมีการเทรน AI ให้น้องมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ดค่ะเราแก้โค้ดไปเรื่อยจนน้องมาถึงจุดนี้ที่น้องแม่นยำขึ้นจริงๆน้องมีความเหมาะสมในการติดตั้งมากจริงๆค่ะ
0: ถ้าเราพูดถึงความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
3: กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หนูให้เป็น75%ค่ะ
1: 75%เลยนะมันเตือนแน่นอนแหละถ้าน้ำขึ้นมาจนจุดที่เราไปวางไว
0: ้น้องไม่ธรรมดาน้องเทรน AI อีกทีนึงนะ
1: สร้าง
0: AI อีกทีนึง
1: นะครับมาที่รางวัลกันบ้างครับน้องหมู่หวานรางวัล iNew Gen คืออะไรครับ
2: รางวัล iNew Gen ใช่ไหมครับมันจะเป็นรายการแข่งขันครับก็คือเป็นรายการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมเนี่ยครับก็คือในการประกวด iNew Gen ใช่ไหมครับเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายเนี่ยครับได้ส่งนวัตกรรมเข้าไปประกวดการแข่งขันกันเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนจริงๆครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมได้เรียนทองเลยไหม iNew Gen เนี่ย
0: เรามีโรงเรียนอื่นส่งผลงานเข้าไปเยอะไหมครับ
2: ส่งไปประมาณ500
4: คือถ้ารวมทุกรุ่นของมัธยมอะค่ะมันจะมีหลายประเภทอะค่ะรวมกันเป็นพันผลงานคือมันจะจัดจริงๆไอ้นิวเจนจัดมาหลาย10ปีแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนเราจะรู้จักในชื่อวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ
0: คือจากเป็นพันชิ้นน่ะน้องหมูหวานแล้วก็เราได้เหรียญทองกันมาด้วยรู้สึกไงบ้างอะ
2: ความรู้สึกแรกเลยใช่ไหมครับก็คือโล่งเลยครับเพราะมันกดดันค่อนข้างจะกดดันนิดนึงครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำโครงงานนี้จริงๆครับเราลงมือทำเราลงมือเขียนโค้ดเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราตื่นเต้นมากๆเลยครับแบบที่ได้ทำได้เหรียญทอง
0: เหมือนเราตั้งใจแล้วอาจจะกดดันนิดนึงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
1: กีตาร์ตื่นเต้นไหมลูกวันนั้น
3: ในรุ่นนั้นหนูยังไม่ได้เข้ารุ่น
0: เราคนละรุ่นกันแต่ว่านอกจากที่เราจะแข่งขันในประเทศไทย
1: ไปญี่ปุ่นด้วย
0: ไปญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างตอนเราไปญี่ปุ่นภาพรวมของทีมเราจะถามคุณครูครูบีหน่อย
4: ภาพรวมตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากค่ะด้วยอย่างที่บอกคือนอกจากเรื่องของนวัตกรรมญี่ปุ่นคือเขาขึ้นชื่อเรื่องการเตือนภัยพิบัติแล้วแล้วก็รายการนี้ค่ะที่ได้ก้าวเข้าไปญี่ปุ่นจริงๆมันมาจากรายการของจิด้าของประเทศไทยคัดตัวแทนไปซึ่งการคัดตัวแทนนะคะมันจะไม่มีแบ่งประเภทแล
0: ้
4: วเราจะไปคัดร่วมกับนิสิตนักศึกษานักวิจัยอาจารย์มหาลัยแล้วเราเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนั่นคือการไปญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วพอไปปุ๊บเราจะไปเจอนักวิจัยของญี่ปุ่นจริงๆขององค์การอวกาศของญี่ปุ่นคือเราไปแข่งเสมือนเราเป็นประชาชนคนนึงค่ะแล้วพอครั้งที่สองที่เป็นเซตน้องๆไปก็เราจะไปร่วมทีมกับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยของเขาคือแข่งเสมือนกับว่าเราไม่ใช่เด็กมัธยมค่ะเขาเอาเราไปแข่งเหมือนเราเป็นนักวิจัยคนนึงก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาเรื่องของการใช้ภาษาก็คือพยายามที่จะให้น้องๆเขาได้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดงานแล้วน้องจะเจอภาษาอังกฤษแบบหลายสำเนียงมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียศรีลังกาญี่ปุ่นเองหรือว่าภาษาอังกฤษแบบบริชิตไปเลยอย่างเงี้ยค่
0: ะโอ้แต่ว่าครั้งที่เราไปญี่ปุ่นนั้นเราไปประกวดในโครงการอะไรนะ
4: เป็นโครงการแลผิดโปรโตไทป์ challenge เป็นการทำต้นแบบนวัตกรรมอะค่ะที่ทางจิสด้าเขาจัดการประกวดขึ้นมาค่ะ
0: อันนี้น้องกีตาร์ไปใช่ไหมลูกอ๋อ
1: เล่านิดนึงเล่านิดนึงครับว่าเป็นไงตัวที่เอาไปประกวดก่อนชินาได้ประกวด
3: โดยการรายการ RPD challenge 2026ค่ะเป็นการที่เราเข้าร่วมค่ะแล้วเขาก็จะจับทีมให้เราใหม่และให้เราเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยใช้ดาวเทียมค่ะคือจัดทีมใหม่แล้วก็สร้างแนวคิดใหม่เลยใช่ค่ะ
0: ค่ะ คือเป็นผลงานอันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เป็นอีกตัวนึง
4: อีกตัวนึงคือผลงานตัวนี้ค่ะทำให้เราได้ไปแต่พอไปปุ๊บมันจะเป็นแฮกกาธอน72ชั่วโมงที่ให้โจทย์ใหม่เราเลย
0: หนูไปรวมทีมกับใครลูกตอนนั้น
3: ไปรวมทีมกับพี่คนญี่ปุ่นคนนึงค่ะ
0: แล้วเราใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารตอนนั้น
3: อังกฤษค่ะ
0: ได้อยู่ไหม
3: พอได
0: ้พอได้อยู่เออแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยเอาเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตอนความรู้สึกแรกที่ได้รางวัลเลยก็คือหนูดีใจมาก
0: รางวัลอะไรก่อนรางวัลอะไรเราได้รับมา
3: หนูได้รางวัลผลงานโดดเด่นรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะ
0: ใช่
3: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
3: ดีใจมากแบบชื่นใจชื่นใจสุดๆตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยยังไงไปก็ได้ประสบการณ์แล้วแน่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลที่เราเอามาปรับใช้ในโครงงานเราแน่ๆแล้วพอมันได้รางวัลมาอีกหนูภูมิใจมาก
0: เหมือนเราไม่ได้คาดหวัง
1: ตัวชิ้นงานมันเป็นยังไงครับที่ว่าใช้กับดาวเทียมมันไม่ใช่วงจรปิดใช้ Wi-Fi ถูกไหมครับ
3: มันเป็นการที่เราทำโดนมา2อันนะคะจับภาพพื้น
1: ใช้โดน
3: ใช่ค่ะแต่เป็นแนวคิดเป็นการเสนอแนวคิดเฉยๆ
1: แนวค
3: ิ
1: ดไม่ได้ตัวผ่านชิ้นงาน
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนว่านี่เราได้รับรางวัลใหญ่ๆกันมาค่อนข้างเยอะเลยน้องหมูหวานคิดว่าจุดแข็งของนวัตกรรมของเราที่ทำให้เราคว้ารางวัลมาได้คืออะไร
2: ก็คือนวัตกรรมใช่ไหมครับนวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องราคาแพงครับเพราะว่านวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นของชิ้นเล็กๆเริ่มต้นจากชิ้นเล็กๆครับที่ราคาไม่แพงครับแต่สามารถช่วยแจ้งเตือนได้จริงๆครับแก้ไขปัญหาได้จริงๆนั่นก็คือนวัตกรรมที่ดีเป็นจุดแข็งของเรานั่นเองครับ
1: ก็คือต่อไปถ้าเป็นชุมชนเราเนี่ยมีกลุ่มไลน์อันนี้ก็จะแจ้งเตือนเข้าไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: จะได้ไม่ต้องเดินขับรถไปดูนะไม่เสี่ยงอยู่นะครับแนวทางในการต่อยอดในอนาคตกันน้องหัว
2: แนวทางในการต่อยอดในอนาคตใช่ไหมครับก็คืออย่างที่กีตาร์ได้บอกไปครับก็คือตอนนี้ความแม่นยำของเราเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 75% ใช่ไหมครับผมอยากพัฒนาขึ้นให้ประมาณให้มากกว่า 90% ขึ้นไปครับเพื่อความแม่นยำในอนาคตครับแล้วก็อยากจะต่อยอดในการนำไปติดตั้งพื้นที่จริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: มากเลยครับ
0: ครูบีเราได้ฟังน้องเขาพูดไปแล้วว่าเขาอยากจะขับเคลื่อนยังไงกันบ้างในฐานะที่เราเป็นครูที่ปรึกษาค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงบ้างคะครูบี
4: ค่ะก็เบื้องต้นตอนนี้ที่ทีมเรามีแผนการเดินทางก็คือเราได้มีการติดต่อกับทางสำนักวิจัยของสำนักงานทรัพยากรน้ำค่ะเขาก็จะมีการส่งนักวิจัยมาพูดคุยแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องการทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแล้วก็แจ้งเตือนปริมาณน้ำซึ่งตัวโครงงานเนี่ยค่ะนอกจากจะต่อยอดได้ว่าแจ้งเตือนน้ำท่วมต่อไปเราจะขยายผลให้เป็นการแจ้งเตือนภัยแล้งจากพื้นที่เก็บน้ำเช่นบึงอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆก็คือให้มันครอบคลุมภัยพิบัติของเราอะค่ะ
0: โอ้ดีจ
1: ังน้องๆทั้งสองคนครับอยากให้ส่งแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันนะครับผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่ครับ
2: ครับอยากส่งแรงใจให้เพื่อนๆใช่ไหมครับก็คือนวัตกรรมของเราครับมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยสนใจจริงๆแล้วลงมือทำมันจะสามารถสำเร็จผลได้จริงๆครับ
1: ค่ะ
3: ตัวหนูก็คืออยากฝากถึงรุ่นน้องที่อยากเข้ามาทำโครงงานอะไรแบบนี้อยากให้มีความกล้าที่จะทำไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วเก่งแล้วแค่เรากล้าลงมือทำก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาไปกับมัน
1: ครับผมวันนี้แรงกับชาวใต้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับครูบีนะครับนางสาวนันทิการวงคำจันทร์ครับจากโรงเรียนพุนพินพิทยานะครับแล้วก็น้องหมูหวานนะครับณัฐภาคพิลาวุฒครับม .6 นะแล้วก็น้องกีตาร์นะครับนางสาวสศินันท์ชูดวงครับจากม .6 เช่นกันโรงเรียนพุนพินพิทยาคมครับขอบคุณมากมากครับ
0: ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะเก่งมากมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการแล่งข้าวชาวใต้ก็แมทลงแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วส้มเมืองค่ะ
0: น้องหมดผักขวัญสนรักค่ะ
1: ผมเพื่อนคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ผักตายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะทางเพจ Facebook นะคะ NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้าค่ะหรือว่าจะเป็น YouTube ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวี NBT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้าทีวีส่งคล้า X ค่ะ NBT ส่งคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่ราบขับเค้านะคะช่องทางลักช่อง10 NBT ผักตายแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพี่ราบขับเค้าของเราได้นะคะถ้าเกิดใครที่สะดวกแลตอนนี้ก็แลผ่านไลฟ์สดก็ได
0: ้
1: หรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถแลย้อนหลังก็ได
0: ้ได้ด้วย
1: มันนะคะแลได้ทางผ่านทางช่องทาง NBT Plus รวมถึง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กับ NBT ส่งคลาสนั่นเองค่ะนี่มาทักทายกันสักนิดนะ
0: แฟนครับเรารายงานตัวแล้วนะคะ
1: มาแล้วนะน้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสนะคะสงหน่วยตาหัวใจมาละลาวเป็นคนแรกตลอดเลยนะคะบอกว่ามาแล้วครับ
0: สวัสดีปีงบไม้2570ครับพี่หมดพี่ส้มโอ้ช่วยทั้งสองนะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดเขาชมเนี่ยเราต้องแคบหลับแล้วนะ
0: ม
1: า แล้วก็จักเลยคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ทยอยพามาแล้วด้วยนะคะครูเจี๊ยบครูไส้บัวมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: กระนกวันก็มาแล้วครูใบไม้ก็มาแล้วด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: นี่นะคะสวัสดีว่าเช้าๆวันนี้อากาศดีเลย
1: มันค่ะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพูดคุยทักทายแล้วก็สามารถแล่นกับเราได้ผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลาสที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะส่วนพี่รับขับข้าวของเราวันนี้ค่ะยังคงแจกกันอย่างต่อเนื่องราวน้องหมดวันนี้พลาดไม่ได้นะหลังจากที่วันซ่องวันโกนเนี่ยเราแจกกันในรายการพี่รับขับข้าว
0: เล่นเกมกันสนุกสนาน
1: มัน
0: ใครได้รับบัตรแล้วมั่ง
1: นั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะพิเศษสักนิดนึงถ้าเกิดเราแจกมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมวันนี้จะให้เจ้าโค้งพื้นที่เขามาแจ้งด้วยตัวเองในรายการพี่รับขับข่าว
0: แสดงว่าพลาดไม่ได้
1: มันมีอย่างเลื่อเลยนะคะบัตรแต่ว่าจริงๆบางอันเนี่ยมีเจ้าโค้งแล้วนะเออนะคะพอเราแจกวันละ5รางวัลซ่องวันผ่านไปแล้วใช่ไหม
0: สิบ
1: รางวัลมีเจ้าของไม่แล้ว
0: มีเจ้าของไม่แล้วแต่ยังเหลืออยู่นี
1: ่ยังมีอยู่เลยยังมีสองวันให้ได้รวมสนุกกันนะคะ
0: มาจับตาฟังกิจกรรมวันนี้เพราะว่าเจ้าของงานเขามาเอง
1: มันค่ะแล้วก็จะได้มาลู่ลึกๆ กันด้วยว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็คำถามที่จะถามในวันนี้เนี่ยต้องฟังให้ดีเลยนะ
0: ฟังนะเพราะอยู่ในข้าวนี่แหละ
1: ถูกต้องในรายการของเรานะคะฟังให้ดีฟังให้ได้ฟังให้จำ
0: ตั้งแต่ตอบคำถามกันเราแจ้งไม่กักเราแจ้งทุกใบใครตอบทุกได้รางวัลไป
1: ถูกต้องค่ะนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงที่2ของพี่รับขับขาวค่ะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารกันก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เริ่มจะหายเขาเรียกว่ายืนยันสิทธิ์ไหมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นผู้ติดตามได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ไทยสวยไทยคนไทยสวยกันนะคะเดือนเขาเรียกว่าส่งเดือนสุดท้าย
1: มัน
0: ที
1: น
0: ่
1: ี่
0: จ
1: เด
0: ะ
1: ือน
0: ได้
1: พิ
0: ใช้
1: เศ
0: กัน
1: ษ
0: มันแหลกว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยไปลาดกันจ่ายกัน
1: ค
0: พ
1: ุ่ ะ
0: กปรับพอมันเลือใช่ไหมพอเขาม ไม่ถอบมาในเดือนต่อไป
1: ม
0: ต้องบอกว่าเริ่มแล้ววันนี้ค่ะ1ตุลาคม2569ค่ะประชาชนทยอยยืนยันสิทธิ์ไทยสวยไทยพลัสเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค่ะพร้อมกับฉายสิทธิ์ขณะที่ร้านค่ะก็เข้าร่วมโครงการผ่านแอปทุกเงินได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมที่เปิดให้พี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดเข้าร่วมมาตรการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยผักดัดเนี่ยรวมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันค่ะแล้วก็รวมตลอดโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนพี่น้องประชาชนก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะสำหรับการจ่ายสิทธิ์โครงการก็

0: กำหนดให้ภาครัฐเนี่ยรวมใจในสัดส่วน 60% ขณะที่พี่น้องประชาชนก็รวมใจ 40% โดยรัฐเนี่ยสนับสนุนวงเงินสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็วงเงินรวมสูงสุด 1,000 บาทต่อคนค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าและก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการจากเดิมเนี่ย300บาทก็เพิ่มอีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทค่ะทุกคนปรึกษาตามค่ะวงเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเดือนตุลาคมปี2569ตามเงื่อนไขของโครงการค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนค่ะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้สิทธิ์ได้เงื่อนและก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะหรือติดขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ
0: มาในหลายๆคนในคอมเมนต์นะคะก็กำลังทยอยบอกกันอยู่นะเมื่อครูใบไม้บอกว่าอย่าลืมกดปรับสิทธิ์กันนะคะ
1: นี่ขอบคุณตั้งนะคะปลุก
0: ถนัดมันเลยนะ
1: ว่าเช้าเช้าเลยตียกตื่นแล้วมากดยืนยันสิทธิ์แต่น้องวัดไม่กดที
0: ่เนี่ยว่าจะมากดพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมที่กำลังแลรายการพี่ราบขับเค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกนะคะของการเริ่มให้ยืนยันสิทธิ์ค่ะสำหรับไทยสวยไทยเพิ่มเติมนะคะ
1: ช่องเรือน
0: มัน
1: พิเศษไปเลยตามคำเรียกร้องนั่นน่ะ
0: ถูกต้องนะเดี๋ยวจะมากดพร้อมๆกันอันดับแรกเนี่ยเราก็
1: ข้าไปที
0: ่แอปพลิเคช
1: ัน เป่าตัง
0: เป่าตังนะ
1: เป่าตังเลยโหลดในโทรศัพท์มีอยู่แล้วพอคงแจกต่อเนื่อง
0: ถูกต้องพอเซตจากแอปเป่าตังแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกที่เขาเรียกว่าแบนเนอร์ใช่ไหม
1: แบนเนอร
0: ์แบนเนอร์ที่เขียนว่าไทยสวยไทยพลัสก็จิ้มพล็อก
1: จิ้ม
0: ไปเลย
1: ไป
0: มันก็จะข่าวสู้หน้าจอนี
1: ้
0: ที่เป็นหน้าจอเมื่อเวลาเราสแกนไทยสวยไทยพลัสตามปกติถึงที่นี่เนี่ยพอเวลาเราจะกดยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมเราก็ไปเลือกตรงนี้เลยค่ะที่เขาเขียนว่าไทยสวยไทยพลัส
1: นี
0: ่สิทธิ์รัดสวยใจนี่อันนี้อันแรกก็จิ้ม
1: ปึ้งนี่จะขึ้นหน้าตาแบบน
0: ี้แต่มันก็จะขึ้นเลยว่าให้เรากดยืนยันสิทธิ์
1: นี่ผิวลงแล้ว
0: หน้าบัตรนี่หรือว่าจะไหวทีหลัง
1: มัน
0: หรือว่าสารเนี่ยกดแล้วเลยแต่ว่าตั้งใจยืนมากดในรายการก็กดยืนยันสิทธิ์ก็เขียนคำกดที่คำว่าลงทะเบียนปึ้งลงไปแซด
1: นี่
0: 200บาท
1: รับแล้วนะคะยอดใช้เงินใช้ได้วันนี้นะ
0: เรียบร้อยขึ้นขาบนเนี่ยก็เช่นว่า 1,000 บาทก็คือยอดวงเงินที่เราจะจ่ายได
1: ้
0: ส่วนยอดเงินข้างล่างที่200เนี่ยก็จะเป็นยอดที่เราจ่ายได้ต่อวันก็เหมือนกันเลยกับที่เราจ่ายเพื่อก่อนหน้านี
1: ้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนตัวล็อกขึ้นมายืนยันสิทธิ์ด้วยถึงจะจ่ายได้
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเวลานะอาจจะไม่ต้องกดยืนยัน
1: เขาก็มีการเตรียมรับมือกับหมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียค่ะและพิษถี16เตือนเฝ้าระวังสถานการณ์PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างค่ะร่างขาวฝุ่นมีแนวโน้มไว้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะประชาชนสวมหน้ากากและป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติค่ะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะมีแนวโน้มว่าอีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาค่ะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ก็ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนค่ะจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ระหว่าง22.20เซไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ระหว่าง 29.9 ถึง 31.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะโดยพบจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีกระแสลมทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดเป่าฝุ่นควันเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะนอกจาก
0: 16เนี่ยเขาก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้มาแจ้งเตือนเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครออกจากบ้านเนี่ยต้องแลให้ดีนะคะว่าถ้าเกิดแลออกไปทางนอกเนี่ยเราอาจจะตาพร่ามัวไ
1: ม่ถึงวันนี้ฝนตกๆก็จะเจอเป็นหมอกลงได้
0: ว่า
1: จ
0: ะซ้ำที่อาจจะเป็นหมอกเย็นเดี๋ยวนะที่ว่าคนเก๋ๆเขาบอกว่านี
1: ่
0: หมอกอากาศหนาวมากบางทีอาจจะเป็นหมอกควันก็ได้ใครจะไปร
1: ู้หมอกเช้าๆนะจริงๆอาจจะเป็นควันเป็นฝุ่นเราก็ไม่รู
0: ้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดเห็นว่าท้องฟ้าขมุกขมัวก็ให้ระมัดระวังใส่หน้ากากอนามัยไว้นะคะแล้วก็อาจจะหลดกิจกรรมที่ยุบในพื้นที่กลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่มีเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพเรื่องของโรคทางเดินหายใจ
1: ถูกต้องปิวคนที่แบบไอจำจามวันนี้อาจจะไม่คล่องวันนี้คนเก๋ๆผู้สูงอายุในการเลี้ยงนะคะช่วงนี
0: ้ถูกต้องค่ะที่นี่เนี่ยในช่วงที่หัดย้ายเราประสบกับอุทกภัยค่ะก็มีท่านนำใจจากลัก

0: ไล่พื้นที่ระดมเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของผักกลางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยชาวหัดใหญ่คนตายของเราก็ไม่ทิ้งกันด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจค่ะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ผักกลางโดยชาวสงขลาค่ะรวมส่งต่อทานน้ำใจเปิดรับจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ผักกลางค่ะขณะที่ประชาชนก็ทยอยนำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มมาร่วมบริจาคพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้ผ่านผ่อนสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ยังคงต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะคะก็ได้รวมกันระดมความช่วยเหลือแล้วก็แรงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงค่ะขณะที่ชาวสงขลาเองก็รวมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบอุทกภัยโดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เขามีการเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นแล้วก็เพื่อจะรวบรวมส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยบรรยากาศที่จุดรับบริจาคเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยนำสิ่งของจำเป็นเนี่ยไปรวมแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็สะท้อนถึงน้ำใจแล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยแม้ว่าจะอยู่ต่างพื้นที่แต่ก็พร้อมที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: เนื่องในประชาชนที่เดินทางมารวมบริจาคนะคะก็คือคุณณัฐพลเขียวเด็ดค่ะได้นำน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเนี่ยมารวมบริจาคพร้อมเผยถึงเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจรวมส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้ว่าทราบข่าวว่าได้มีการเปิดบริจาคจากเพจกองศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะจึงตัดสินใจค่ะนำสิ่งของเนี่ยมารวมบริจาคทั้งนี้ค่ะตนเนี่ยขอเชิญชวนชาวสงขลาค่ะรวมช่วยเลือกกันตามกำลังไม่จำเป็นว่าจะต้องบริจาคเป็นจำนวนมากค่ะเพียงรวมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นด้วยความตั้งใจก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้พร้อมทั้งฝากกำลังใจไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งและก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้โดยเร็วค่ะ
2: วันนี้เอาน้ำดื่มครับบางส่วนมาช่วยบริจาคให้ใช่ครับก็หลักๆเลยนึกถึงตัวเองก่อนใช่ไหมครับชาวหัดใหญ่ตอนแรกปีที่แล้วก็หนักมากแล้วก็เราขาดแคลนของเยอะมากซึ่งตอนนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆหรือประชาชนทุกคนนะครับที่มีกำลังนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าให้ด้วยใจก็สามารถเอาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับช่วงที่น้ำท่วมนะครับเข้ามาร่วมบริจาค กับทางเซ็นทรัลได้นะครับขอเป็นตัวแทนนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับปีที่แล้วเราก็หนักหน่วงเหมือนกันเราก็รู้ว่าเราต้องประสบภัยอะไรบ้างนะครับปีนี้เราสามารถยืนด้วยขาของเราเองได้แล้วก็อยากให้ส่งต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่เขากำลังลำบากครับผม
1: ด้านคุณศิริลักษณ์อยู่คุณทอนค่ะผู้จัดการแผนก Customer Experience ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยว่าการเปิดจุดบริจาคครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ก็รวมกันส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยค่ะ
0: สำหรับสิ่งของที่เปิดรับบริจาคนะคะก็จะต้องเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็การใช้ประโยชน์ในช่วงประสบอุทกภัยค่ะทางพวกอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆค่ะที่สามารถเอาไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยนะคะสำหรับจุดบริจาคค่ะตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ค่ะอยู่แคร์กับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เปิดบริจาคทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มโดยผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคก็สามารถเอาสิ่งของไปส่งมอบได้ที่จุดรับบริจาคค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะเซ็นทรัลหัดใหญ่หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074815555นั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะ
3: ค่ะก็วัตถุประสงค์นะคะสำหรับที่เราได้เปิดจุดรับบริจาคนะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงทางภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะทุกสาขาทั่วประเทศก็อยากจะร่วมส่งต่อน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือไปให้กับชาวไทยทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะก็ จริงๆแล้วเนี่ยจุดรับบริจาคของเราเนี่ยรับสิ่งของจำเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สิ่งของจำเป็นยารักษาโรคนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าทุกๆท่านหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนไทยทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ซึ่งพาไปแลเรื่องโครงการเสริมทักษะครูนักเรียนค่ะใช้เทคโนโลยีโดรนต่อยอดการเรียนรู้ค่ะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานรายคนขับหรือว่าโดรนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีดร.กฤษฎาดานะคะมัทวานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลเป็นประธานในพิธีค่ะคณะเทนายการุณช่วยๆค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลกล่าวว่าพร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับค่ะนายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: โดยดร.กิตราดาหมัดวานนท์กล่าวนะคะว่าโครงการมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า Active Learning โดยนำเทคโนโลยีโดรนค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและก็สถานศึกษาพร้อมกับพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมแล้วก็การสร้างนวัตกรรมค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีโดรนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาชุมชนทางด้านการเกษตรอัจฉริยะการสำรวจและจัดทำแผนที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายค่ะประกอบโดยครูใน100คนแล้วก็นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน200คนจากสถานศึกษา100แห่งในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยค่ะ
1: ซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในโครงการค่ะครูและนักเรียนจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานรายคนขับทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นค่ะโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นเวลา2วันครับตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมนั่นเอง
0: ค่ะครูและก็นักเรียนนะคะโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโดรนค่ะมาต่อยอดเรื่องของการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนนะพอปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ
1: เทคโนโลยีเนี่ยไปไกลแล้ว
0: มันก็จำเป็นต้องนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ่ะทีนี้ไปเลยอีกหนึ่งเรื่องน้องมอ
1: ไปเลยในเรื่องของการกีฬาพวกเมืองสงขลากันบ้างน
0: ี่
1: พาไปเลยกีฬาชกมวยค่ะโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลค่ะขับเคลื่อนกีฬาสงขลาโดยกกท.ค่ะได้จัดงานโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเชื่อมโยงกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์สู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติค่ะพร้อมกระจายรายได้สู่จังหวัดสงขลาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ค่ะได้จัดงานโกเบามวยไทยสงขลาเฟสติวัลค่ะเป็นมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีพิธีเปิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์ค่ะบริเวณหาดฉลาดทัศน์จังหวัดสงขลาโดยเป็นการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติค่ะ
0: ซึ่งเขาก็มีการเสวนาด้วยนะแรงบันดาลใจของคนทั่วโลกเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำมวยไทยส่วนไฮไลท์สำคัญของงานค่ะก็คือกิจกรรม Global มวยไทย Challenge หรือ GMC การแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยในรูปแบบสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติได้รวมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายพร้อมกับชิงรางวัลสนับสนุนที่ทำ

0: เวลาได้ดีที่สุดค่ะโดยมีรัฐทั้งจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังระดับโลกมาสร้างสีสันภายในงานค่ะพร้อมด้วยปีเตอร์เดนแมนค่ะแล้วก็ปิ้นหทัยรัตน์อาลีฟซอเดชพันธ์รัศมีแค้ฝ่าเกลือหล่นแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกจำนวนมากด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนนักมวยและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยจากนักมวยอาชีพโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงค่ำค่ะกับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ค่ะระหว่างนักมวยไทยและนักชกจากต่างประเทศซึ่งเป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์รวมระหว่างกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อจะเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยเนี่ยให้ต่อยอดไปสู่โอกาสทางการสร้างอาชีพธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะพร้อมกระจายเม็ดเงินกลับคืนสู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: มันค่ะเราบอกว่ามวยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนั่นเองนะคะการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะ
1: ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนที่เขาไม่ได้รู้จักเนี่ยได้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาเรียนรู้จากตรงนี้
0: ถูกต้องค่ะก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะตอนนี้บัตรในมือเนี่ยเริ่มสั้นแล้ว
1: มั่งนี่ใครไม่ได้ที่วันนี้ต้องจับตาแล้วนะ
0: ใช่นะยังมีเวลาอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวคำถามเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต้องฟังให้ดีค่ะเพราะเราเตรียมพร้อมที่จะแจกกันแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้มาเล่นกันเรื่องของ28ปีส่วนชัดทรงคล้ากับการหย่อนเส้นทางแห่งความผูกพันสู่โลกของการเรียนรู้นั่นเองได้รายละเอียดจะเป็นเพื่อติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้มีอะไรมาฝากก่อนน้องหมด
1: ช่วงนี้ไปติดตามในเรื่องของข้อกฎหมายกันก่อนวันนี้ข้อกฎหมายจะเป็นในเรื่องข้อไรติดตามได้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: มาในช่วงสนทนาพิราบขับค้างของเราในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากวินาทีเป็นต้นไปต้องติดตามแล้วก็ฟังกันให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาแจกของรางวัลกันด้วยนะคะกับบัตรเข้าชมสวนสัตว์สงขลา
1: เตร
0: น
1: ีย
0: ะ
1: ม
0: คะ
1: เล
0: น้
1: ย
0: อง
1: นะ
0: มัดโช
1: รางวัลเตรียมแล้วนะคะ
0: มั
1: เพร
0: น
1: าะฉะนั้นแล้วแฟนเข้าจับตายดีเลย
0: ทกตกนะเดี๋ยวใครได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องแอดมินนะติด
1: ถ
0: ต
1: ู
0: ่อ
1: ก
0: ไป
1: ต
0: แล
1: ้
0: ้
1: อ
0: ว
1: ง
0: นะคะเมื่อกับ2วันที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าช่วงสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาแล้งกันในประเด็น28ปีสวนสัตว์สงขลาย้อนเส้นทางแห่งความผูกพันสู่โลกของการเรียนรู้นั่นเองค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอุราลิกากองพรมค่ะผู้อํานวยการสวนสัตว์สงขลาต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ต้องขออนุญาตบอกผู้ชมว่าหลังจากนี้เราต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางแหลงกลางนะคะ
1: ข้ามแดน
0: ถูกต้อง
1: เป็น
0: ค่ะ
1: กรุงเทพเนทีฟ
0: มันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สร้างความเข้าใจกับผู้ชมทางบ้านด้วยเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวเผื่อใครที่อยู่ต่างพื้นที่จะได้ฟังแล้วก็ได้ร่วมสนุกกิจกรรมเราด้วยนะคะก่อนอื่นนะถามผอ.ก่อนว่าสวนสัตว์สงขลาของเราที่ตั้งขึ้นเนี่ยมีแนวคิดมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีความสำคัญต่อพื้นที่ภาคใต้ของเรายังไงบ้างคะ
2: ก่อนตอบคำถามก็ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะคะคือยังแล้งไม่ถนัด
0: ค่ะสักพักเดี๋ยวจะแล้งได้เองค่ะพ
2: อก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลานะคะคือสวนสัตว์สงขลาเนี่ยเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเราสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุดยืนที่ชัดเจนของสวนสัตว์สงขลาเลยคือเราเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะคะของโลกด้วยในหลายๆชนิดเลยแล้วก็เราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนกระทรวงศึกษาเคยให้เราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะประเภทธรรมชาติประเภทในเรื่องของสิ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนที่สำคัญที่เรายังอยากจะให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนที่อยากจะเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็อยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะได้รู้จักกับสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อยู่ในความหลากหลายของทางความหลากหลายทางชีวภาพเรามีเป็นแหล่งเหมือนกับเป็นสวนสัตว์ที่เป็นของที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลเนี่ยเป็นที่เดียวของภาคใต้นะคะซึ่งเราอยากให้ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นตอนล่างหรือเป็นตอนบนเป็นพื้นที่ที่สามารถจะให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศค่ะ
0: นี่นะคะสวนสัตว์สงขลาก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นแค่ส่วนจัดแสดงสัตว์ให้กับน้องๆหนูๆได้รับชมอย่างเดียวยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ด้วย
1: แล้วอยากสอบถามค่ะว่าตอนในฐานะที่เราเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ค่ะตอนนี้สวนสัตว์สงขลาค่ะมีส่วนจัดแสดงสัตว์เนี่ยกี่โซนคะแล้วก็มีสัตว์ที่ดู

0: กับโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปได้กรีนโซนที่หมายถึงเราจะให้ที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลาเนี่ยตอนนี้เรามีการสำรวจชัดเจนว่ามีประมาณ137ชนิดนะคะ137ชนิดประมาณพันกว่าตัวพันกว่าตัวโดยที่ดาราของเราเนี่ยมานานแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งฉลองอายุ 29-30 นะถึงไม่แน่ใจก็คือพี่จอนลิงซินเป็นซีแสนรู้เลยค่ะทายผลฟุตบอลก็ถูกล่าสุดนี่คือน้องเขาทีมเชียร์ทีมสเปน
1: นี
0: ่สเปนก็ได้รางวัล
1: ก็เลยยังคงเป็นขวัญใจ
0: ยังเป็นขวัญใจอยู่นอกจากนั้นเนี่ยพี่จอนก็มีเพื่อนที่เริ่มแบบมีแฟนคลับติดตามไม่ว่าจะเป็นไฮยีน่าน้องชาโคโพดำหรือแม้กระทั่งน้องม่วงมันนึกเป็นสมเสร็จสมเสร็จนี่เป็นสัตว์ป่าสงวนของภาคใต้เลยนะคะน้องม่วงมันก็เป็นดาราตัวใหม
1: ่ค่ะนี่นะคะที่เพิ่งออกสู่หน้าจอไปไม่นานอย่างพี่ต้นเองเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาดังเรื่องการทายผลแล้วล่าสุดเขาก็ดังเรื่องการแต่งงานใช่ไหมคะก็เขาก็มีแฟนแล้ว
0: มีแฟนแล้วนะคะพี่จอนมีแฟนแล้วตอนน
1: ี้ใช่นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะถือว่าเป็นโซนของสัตว์แล้วก็รวมถึงการดูแลสัตว์ในพื้นที่ของสวนสัตว์สงขลาค่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามต่อไปค่ะอยากจะให้ผอ.ได้ใช้โอกาสนี้เลยในการที่จะถามคำถาม เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะอยู่ในคำตอบที่เราจะสนทนากันหลังจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวให้ผอ.เป็นผู้ถามวันนี้ขออนุญาต
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ผอ.เป็นคนถามผู้ชมทางบ้านวันนี้คำถามที่เราจะมาแจก5รางวัลมีคำถามว่าอย่างไรมีตัวเลือกอะไรยังไงบ้างแต่ว่าห้ามบอกคำตอบนะคะ
0: จะพยายาม
1: คำถามครั้งนี้คืออะไรคะผอ.
0: คำถามครั้งนี้ก็คืออยากจะถามว่าสวนสัตว์เนี่ยจัดงานครบรอบ28ปีนะคะสวนสัตว์สงขลาอยากถามว่าจัดวันไหน
1: ทำไมยากจังเลย
2: ยากจังเลยอ่ะคำตอบอยู่ใกล้ใกล้เนี่ย
1: ท
2: ี
1: มงานเราขึ้นคำถามได้เลยค่ะเราจะมีคำถามที่เป็นภาพอยู่หน้าจออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าคำถามอย่างที่ผอ.ถามไปเมื่อสักครู่ว่างานครบรอบครั้งนี้ของสวนสัตว์สงขลาจะขึ้นวันไหนกลัวนึกไม่ออกมีตัวเลือกให้ค่ะผอ.มีตัวเลือกอะไรบ้างคะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือ
0: วันที่สอง
1: ตามนี้ค่ะหมอ
2: วันนี้ได้เลย
0: รุ่นที่หนึ่งคือวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะหรือวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569หรือตัวเลือกที่3คือวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รีบส่งคำตอบมาเลยนะคะ
2: นะ
0: รางวัลมีจำนวนจำกัด
1: ใช่ตอบพิมพ์มาในไลฟ์สดที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวโอย้ำคำถามให้อีกรอบนะสำหรับงานครบรอบ28ปีสวนสัตว์สงขลาครั้งนี้ตรงกับวันไหนหรือว่าจัดขึ้นในวันไหนตัวเลือกที่1วันเสาร์ที่3ตุลาคมตัวเลือกที่2วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมและตัวเลือกที่3ก็คือวันเสาร์ที่10ตุลาคมเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเข้ามาเดี๋ยว5รางวัลวันนี้ท่านผอ.จะเป็นผู้มอบให้กับผู้ที่ตอบถูกตอบเร็วในวันนี้ด้วยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าพองานจัดครบรอบ28ปีในปีนี้เนี่ยทางสวนสัตว์สงขลาของเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะ
0: สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารก็คือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคใต้นะคะเนื่องจากองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์หลายที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนขององค์การสวนสัตว์ที่เราอยากจะให้พี่น้องภาคใต้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักดีกว่ารู้จักสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์นะนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเป็นนักอนุรักษ์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันช่วยปกป้องในเรื่องของการรักษาสมดุลแล้วก็ปกป้องในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆตอนนี้เราก็ประสบหลายอย่างเลยนะคะในภัยพิบัติในรูปแบบหลายๆรูปแบบซึ่งถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เนี่ยเราก็จะช่วยรักษาระบบนิเวศซึ่งมันจะเป็นกำแพงหรือจะเป็นแนวป้องกันอย่างดีในเรื่องของทำให้ผลกระทบจากภัยพิบัติในลดลงก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเรียนรู้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปวางแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงให้ร่วมกันเป็นนักอนุรักษ
2: ์นี่ทีนี้ไหนๆเราก็เชิญชวนแล้วเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยเขาเฝ้าฟังอยู่ว่ามีกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่สำหรับวันเกิดสวนสัตว์สงขลาในปีนี้ยายพอ.ลองสปอยสักเล็กน้อย
0: กิจกรรมที่สำคัญนะคะคือนอกจากการที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหลายๆชนิดแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่อยากให้มีส่วนร่วมคือ

0: กิจกรรมอันใหม่ก็คือเรื่องของซูพาสปอร์ตซูพ
1: า
0: สปอร์ตเนี่ยเราจะมีฐานที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำพาสปอร์ตไปสแตมป
1: ์
0: มีประมาณ6ฐานนะคะถ
1: ้
0: านักท่องเที่ยวเนี่ย เข้ามาสแตมป์ได้ครบทั้ง6ฐานก็จะมีรางวัลให้นักท่องเที่ยวเป็นรางวัลน่ารักน่ารักนำกลับไป
1: จริงอยู่ด้านหน้าเราเลยเป็นของที่ระลึก
0: เป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยแต่ถ้าไม่ถึง6ฐานสมมุติท่านที่ไม่มีเวลานะคะเวลาไม่พอก็สามารถสแตมป์ได้3ฐานขึ้นไปเนี่ยก็จะมีรางวัลอยู่ดีนะคะเราก็มีรางวัลมอบให้เพื่อที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวเวลามีของรางวัลกลับไปจะได้คิดถึงเราสวนสัตว์สงขลาจะได้มาเที่ยวใหม่
1: แต่ละฐานมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ
0: อ๋อเรามี6ฐานใช่ไหมคะน่าสนใจก็คือ1กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักของทางสวนสัตว
1: ์
0: อย่างเช่นเข้ามามันจะมีเรื่องของโชว์วิถีสัตว์ป่าอันนี้ก็จะเป็นสเตชันแรกเลยเป็นฐานแรกก
1: ็
0: จะมีให้สแตมป์โชว์วิถีสัตว์ป่านี่คือนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นในเรื่องของพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ที่เราอยากจะสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรู้แล้วก็สถานีต่อไปก็เป็นสถานีเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโชว์ให้อาหารเสือกิจกรรมเรื่องของแมวน้ำเพนกวินที่เรามีการแสดงความน่ารักของแมวน้ำเพนกวินรวมถึงเราเปิดส่วนแสดงใหม่คือนกฟลามิงโกด้วยวันนี้ถึงจะได้เห็นนกฟลามิงโกน่ารักน่ารักตัวนี้จะมาเป็นตัวแทนนะเห็นนกฟลามิงโกเนี่ยเป็นกลุ่มของนกที่อยู่ในทางทวีปแอฟริกาแล้วก็ทางเอเชียใต้นะคะเป็นรอยต่อมีพื้นที่อาณาเขตกว้างซึ่งเขาเป็นนกที่มีสีสันสวยงามขายาวแล้วก็จะมีแบบบทบาทในการ์ตูนหลายๆเรื่องด้วย
1: ใช่นะก็อย่างการจัดงานครบรอบเป็นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านของน้องฟลามิงโก้ด้วยก็เลยทำให้น้องฟลามิงโก้เนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็อย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ว่าก็สแตมป์ให้ครบเพื่อจะได้ของที่ระลึกไปในครั้งนี้มีทั้งกระบอกน้ำใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็มีน้องพวงกุญแจที่เป็นฟลามิงโก้นะคะแล้วก็รวมถึงพวงกุญแจด้านหน้าแล้วก็นี่สำหรับน้องมดเลยเพราะว่าคอเคล็ดบ่อยก็เป็นหมอนรองคอ
2: แล้วเป็นสัญลักษณ์รูปตัวอะไรนี่
1: เป็นสวนสัตว์สงขลาน
2: ี่เป็นน้องสมเสร็จ
0: ใช่น้องสมเสร็จ
2: น้อง
0: สัตว์ป่าสงวนด้วย
1: ใช่
0: ม่วงมัน
2: น้องม่วงมัน
1: เขามีชื่อของเขาไง
2: เรียกมันอ๋อเขาชื่อม่วงมัน
1: ม่วงมันนะก็วันก่อนก็ผ่านการร่วมกันตั้งชื่อจนมาเป็นน้องม่วงมันในครั้งนี้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพอกิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้ต้องบอกว่าทางสวนสัตว์สงขลาเองนอกจากความสนุกแล้วอะค่ะสวนสัตว์สงขลาของเรามีบทบาทในเรื่องของด้านการอนุรักษ์หรือว่าการขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นรายการนะคะในเรื่องของการที่เราเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของโลกแล้วแนวทางนอกจากนี้เนี่ยคือเราเป็นพื้นที่ที่เราเพาะขยายพันธุ์คือเราอยากจะเพิ่มประชากรในกรงเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในกรงเลี้ยงคือเหมือนกับเป็นตัวแทนจากในธรรมชาติพอเราเพิ่มได้ประชากรที่เหมาะสมแล้วนะคะโดยเฉพาะสัตว์ป่าในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเราก็จะวางแผนร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาต
1: ินี่
0: เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอคือสวนสัตว์สงขลาเนี่ยมีระยะเวลาก็คือ28ปีทีนี้เราเนี่ยมีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรแล้วหลังจากปีที่28เนี่ยค่ะเรามีภาพว่าเราอยากเห็นความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตไปในทิศทางใดค่ะ
0: เราเป็นพื้นที่ที่เป็นคือเรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะเป็นพื้นที่ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวให้ทางเมืองสงขลาแล้วเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะที่มีอยู่ต้อง500กว่าโรงในจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นให้นักเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะเด็กๆจะมาเองไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมคะต้องมากับคุณพ่อคุณแม่หรือมากับผู้ปกครองนะคะอาจจะเป็นท่านปู่ย่าตายายหรือใครก็ได้พามาเที่ยวนอกจากนั้นแล้วการมาเที่ยวสวนสัตว์เนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร
1: ์
0: เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยผู้ที่มาเที่ยวมันก็จะได้ออกกำลังกายคือเนื้อออกไหมคะเวลาเราทำงานใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่กับเทคโนโลยีเราจะอยู่บ้านก็จะไม่ได้ขยับแข้งขยับขาเท่าไหร่พอมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ร่วมสนุกให้อาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เหมือนกับมีแอคทิวิตี้ที่ทำให้ผู้มาเที่ยวเนี่ยได้ออกกำลังกายได้เดินได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อยากให้คือช่วยเป็นการสนับสนุนสุขภาพให้แข็งแรงในทางอ้อม
1: นี่นะคะก็เป็น
0: เขาเรียกว่าเป็นเรียดด้วย
1: เขาเรียกว่าความผูกพันกับคนในพื้นที่นะคะทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับน้องๆในพื้นที่ด้วย
2: เด็กๆก็ไปทัศนศึกษา
1: ใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่หมดนะที่เหลือก็ต้องไปทดลองทดสอบแล้วก็ไปเดินชมด้วยตนเองค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้ผอ.ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงแต่ละครอบครัวไปร่วมกันเฉลิมฉลอง28ปีสวนสัตว์สงขลาด้วยกันจัดขึ้นวันไหนเวลาตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ไปกันยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยโดยเฉพาะแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่จ้อนหรือน้องชาโคโพดำนะคะที่จะรอให้พวกท่านเข้ามาชมความน่ารักและก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ป่าที่ทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์พวกเขานอกจากนั้นแล้วก็คือในช่วงกิจกรรมวันที่เราจะจัดครบรอบ28ปีโดยเฉพาะวันที่จริงๆกิจกรรมเรามีทั้งเดือนแต่วันที่เราจะจัดเนี่ยเราก็ช่วงวันที่3วันที่4เสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยเราอยากให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าทั้งของประเทศไทยและก็ของโลกนะคะร่วมกันมาดูที่ว่าเขามีหน้าตาแบบไหนมีชีวิตแบบไหนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรารู้ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเราจะไปใช้ชีวิตประจำวันแบบไหนเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพวกเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ช่วยกันเป็นนักอนุรักษ์ที่เราจะช่วยกันดูแลระบบนิเวศของบ้านเราเนี่ยให้เป็นกำแพงกั้นให้ลดผลกระทบกับเรื่องของภัยพิบัติให้ได้น้อยลงก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนสวนสัตว์สงขลามาตลอด28ปีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์สงขลาขอบพระคุณมากค่ะ
1: นี่นะคะก็สามารถไปร่วมเฉลิมฉลอง28ปีสวนสัตว์สงขลากันได้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ค่ะเพราะว่าให้เรา2คนรวมถึงผอ.เองมาบอกแค่20นาทีในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็ไปชมแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันด้วยตนเองแล้วก็ไปร่วมเฉลิมฉลองกันในโอกาสครบรอบ28ปีของสวนสัตว์สงขลานั่นเองวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากนะคะที่ให้เกียรติมาบอกกิจกรรมดีๆของสวนสัตว์สงขลาในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะแล้วก็นึกนาทีสุดท้ายนะคะใครรู้คำตอบก็แค่ตอบมาเลยนะคะเดี๋ยวพออบองไปเป็นดีรับรอยเดียวว่าวันคล้องการครบรอบสวนสัตว์สงขลาตรงกับวันดีเท่าไรนะคะแต่ว่าเวลาก้องพิรับกับข้าววันนี้แม่แหลบสมโอนรางวัลผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์คร
1: ับ อ๋อแฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้างอ
2: ันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ค่ะก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วมีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ๆไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ อันนี้คือใช้
2: ใบนี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
2: จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทําโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทําทีนี้พอดีที่บ้านน่ะมันเกิดน้ําท่วมช่วง54ใช่มั้ยเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทําให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทํานาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทําอ่ะมันกําหนดไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับ แล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เรา
1: ครับ
2: ค่ะนะครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
2: ที่ม
1: าถือว่าใช้เวลาหลายขั้
2: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
2: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
2: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
2: คือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
2: คือมันไม่ได้ไม่บริบท
1: ของ
2: คนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าผู้พับผู้พับผู้พับหมายถึงว่าไง
1: อาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
2: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
2: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
2: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพรไหมศิลป์เขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
2: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้บุหรี่ที่
2: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่
1: ะ
2: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
2: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอ่ะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพรไหมศิลป์
2: เสื้อผ
1: ้
2: าเราแพรไหมศิลป์เสื้อผ
1: ้าแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
2: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
2: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
2: คือว่าไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
2: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ
1: ้
2: น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
2: แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
2: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมัครจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกมันพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
2: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
2: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซามันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
2: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
2: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: เอาต้องวาดก่อน
2: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮะ เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
2: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำ

0: จังหวัดก็เป็นพุทธรักษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็
0: น
1: เหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ใครอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้าหนึ่งก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือน
0: เขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากอะส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ
1: ์
0: ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะเพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเขตรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการจะอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บ
1: นี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนค่ะ

0: ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่อ๋อมมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสักฮะ
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมีสองใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบสองสามใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่ไป
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยเลย
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยา
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น

0: ป็นม่วง
1: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
0: ตุ่นๆ
1: อืมก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่วัดหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
0: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้วถ้าเราฟิกแล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออนแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นเป็นอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมคนข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่นอ่ะ
0: อ๋อคือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทําแพทเทิร์นให้ทํากระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทําได้หมดแล้วทุกคนทํากระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอ่ะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหร
0: อ
1: นายทั้งหลายมาถ้ามาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าก็เราก็ทำเองผ้าเราทำเองคร
0: ับเราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ต
0: ั
1: ดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้แรงงานแรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์มยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตะขีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจักรเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงเบอร์สตีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ
0: ้อ๋อเป็นน้องสะใภ
1: ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย

0: เราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพัฒน์ระยะที่2หลังรัฐบาลขยายโครงการต่ออีก2เดือนพบในช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดปัญหาระบบขัดข้องผู้ใช้สิทธิ์หลายรายไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้เนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะที่ปภ.สงขลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเสริมระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมศูนย์พักพิง197แห่งย้ำติดตามข่าวสารทางราชการและไม่ตื่นตระหนกครม.ปลดล็อกนกกงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเดินหน้าผนึกกำลังหนุนงานวิจัยสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ซึ่งรายการในวันนี้นะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนรอคอยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการขยายต่อไป2เดือนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับของการใช้งานด้วยหลายคนก็บอกว่าดีใจโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักและที่สำคัญได้มีการไปยืนยันตัวตนนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยก็ไปลงทะเบียนก่อนใช้งานกันด้วยนะครับโดยข่าวสารคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทั้งหมดทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าทางทีวีดิจิทัลช่อง11หมายเลข NBT South แห่งนี้ครับข่าวแรกในวันนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตได้มีการร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีส่งเสริมพลังจิตอาสาและความสามัคคีของประชาชนครับที่วัดเทพวรรณารามหรือว่าวัดม่านิกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาเวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการและจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยความปราณีตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงพลังจิตอาสาและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สำหรับดอกไม้จันทร์เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาโดยจังหวัดภูเก็ตใช้ดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวค่ะเป็นดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดขณะที่อำเภอใช้ดอกกุหลาบค่ะทางนี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสมทบทุน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
0: และวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดนะครับสำหรับการจองธนบัตรที่ระลึกของพระพันปีหลวงครับซึ่งทางด้านของจังหวัดยะลานะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจในการแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงกันอย่างคึกคักครับหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าดีเดย์1ตุลาคม2569เปิดสะสมให้ทั่วประเทศเลยครับบรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้มีการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติที่ธนาคารออมสินสาขายะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะนำธนบัตรเนี่ยไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่ามอบให้กับลูกหลานสำหรับธนบัตรที่เปิดให้แลกผ่านธนาคารในครั้งนี้ก็เป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทเพื่อจัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12พรรษา2547ซึ่งทางด้านของธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าธนาคารกรุงไทยสาขาที่กำหนดก็เริ่มเปิดให้แลกธนบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าธนบัตรจะหมดครับ
1: ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ประชาชนแลกได้ไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคาค่ะเพื่อที่จะให้กระจายได้อย่างทั่วถึงขณะที่ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.กรุงเทพตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะโดยประชาชนชาวจังหวัดยะลารายหนึ่งระบุนะคะว่าตั้งใจที่จะมาแลกเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูพร้อมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกดีใจที่ได้รับธนบัตรกลับไปเป็นที่ระลึกค่ะสปท5จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดกิจกรรมในการร้องเพลงชาติไทยนะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะโดยพร้อมใจกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่ง งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460และใช้มาสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือว่าวันธงชาติไทยนะครับเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460กำหนดให้ธงไตรรงค์เป็นประกอบไปด้วย3สีนะครับก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเป็นธงชาติไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูเรื่องของการจัดงานครบรอบของเขื่อนรัชประภานะครับปีที่39ครับโดยทางด้านของเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงานครบรอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาปีที่39เพื่อที่จะรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญของเขื่อนรัชประภาครับเมื่อวานนี้เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีวันเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการโดยมีนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพร้อมกับผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานอดีตผู้บริหารของกฟผ.

0: และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งกิจกรรมสำคัญก็ประกอบไปด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 399,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากนั้นผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันชมวิดิทัศน์39ปีเขื่อนราชประภาถ่ายทอดประวัติความเป็นมาพัฒนาการและบทบาทภารกิจของเขื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ
1: สำหรับเขื่อนราชประภาเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2530ค่ะและได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนราชประภาโดยตลอดระยะเวลา39ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ค่ะการจัดงานก็ยังเป็นการขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะรวมถึงสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกฟผ.นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เตรียมตัวที่จะส่งประกวดเรือพระนะคะประชาชนชาวอำเภอบ้านตาขุนค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการจัดทำการประดับตกแต่งเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอเพื่อส่งประกวดในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันค่ะในการจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระณวัดบางสาวเพื่อที่จะเตรียมเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569โดยมีนายคำรณอินทรโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูและนักเรียนมาเข้าร่วมค่ะเพื่อที่จะร่วมการจัดเตรียมเรือพนมพระซึ่งถือว่าเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุนที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้โดยชุมชนก็ยังได้ร่วมกันฝึกซ้อมขบวนแห่และร่วมกันประดับตกแต่งเรือสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการสืบสานประเพณีของท้องถิ่นร่วมกันค่ะ
0: สำหรับการประกวดก็แบ่งประเภทนะครับของเรือพนมพระเนี่ยเป็นเรือพนมพระทางบกและก็ประเภทขบวนแห่โดยในปีนี้เนี่ยคณะได้มีการทำนะครับเรื่องของการใช้สีเนี่ยเป็นสีม่วงเพราะว่าเป็นสีหลักในการตกแต่งเรือพร้อมกับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ต้องบอกว่าชาวชุมชนเขาวงนะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่างมุ่งหวังนะครับว่าให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมเรือพนมพระตกแต่งในครั้งนี้โดยได้มีการนำพานะครับสำหรับเรือพนมพระของชาวตำบลเขาวงเนี่ยคว้าถ้วยพระราชทานมาครองให้ได้สำเร็จครับ
2: วัดบางสาวก็เป็นหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุนนะครับที่จะแข่งเรือพนมพระขนาดเล็กนะครับ
3: ปีนี้เราจัดส่งประเภทไหนครับ
2: จัดประเภททั้งขบวนและก็เรือพนมพระสวยงามนะครับเพราะว่าปีนี้เราก็ได้รีโนเวทเรือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีและก็ลักษณะต่างๆที่เรามาตกแต่งใหม่ซึ่งดูแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สีที่สวยงามจึงเลือกสีไอ้สีนี้เพราะเป็นหนึ่งก็สำหรับเรือเราก็ชิงถ้วยของสมเด็จพระคณิษฐารักษาเจ้าสมเด็จพระเทพนะครับก็ซึ่งพระองค์ก็ทรงเกิดวันเสาร์นะครับประสูติวันเสาร์แต่เราก็จะทำให้เป็นสีเดียวกับของพระองค์ท่านนะครับเพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เราน่าจะได้ถือถ้วยของสมเด็จพระเทพนะครับ
4: เราดูทางเรียนความยินดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะอนุรักษ์ประเพณีนะคะที่ดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้ค่ะแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะ
0: กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตครับมาดูเรื่องของการจัดค่ายเรียนรู้เรื่องของภาษานะครับสานสัมพันธ์ไทยจีนครับซึ่งทางด้านของจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดค่ายเรียนรู้ภาษาหรรษากับวัฒนธรรมจีนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยจีนโดยมีผู้เข้าร่วมค่ายนี้มากกว่า800คนครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาหรรษากับวัฒนธรรมจีนณจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยประจำปี2569โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโดยมีนายณรงค์อ่อนอินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า800คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นในวันสถาปนาสถาบันขงจื้อโลกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและการสัมผัสวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา และวัฒนธรรมระหว่าง

0: ทยจีนและยังสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนอีกด้วยครับ
1: ภายในงานก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนของนักเรียนจำนวน11ชุดค่ะทั้งการเชิดสิงโตขับร้องเพลงจีนรำพัดศิลปะการต่อสู้และการแสดงด้านภาษาและวรรณศิลป์ของจีนค่ะรวมไปถึงการมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนผู้กันจีนการวาดภาพการแพทย์แผนจีนการเชิดสิงโตการย้อมสีพัดแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดจีนค่ะที่เบตงตอนนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีถือศีลกินเจแล้วค่ะทางเทศบาลเมืองเบตงนะคะได้ร่วมกันกับมูลนิธิสมาคมชาวจีนแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเมืองเบตงค่ะเมืองเบตงได้มีการเตรียมที่จะจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าแปะกงค่ะสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนโดยมีนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิสว่างเบตงธรรมสถานได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดงานตลอดทั้ง9วันค่ะก็จะมีโรงทานอาหารเจให้กับประชาชนรับประทานอาหารได้ฟรีวันละ2มื้อนะคะก็คือมื้อเที่ยงเวลา 11:30 นไปจนถึง 13:30 นและมื้อที่2ก็คือมื้อเย็นค่ะตั้งแต่17:30 นจนถึง 19:30 นค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับภายในงานก็ยังคงมีกิจกรรมทางศาสนาการสาธิตทำอาหารเจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนนักศึกษาและสมาคมต่างๆรวมถึงไฮไลท์สำคัญในวันที่14ตุลาคมกับพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นประจำทุกปีทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนประชาชนร่วมกินเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสนับสนุนข้าวสารผักน้ำดื่มเส้นมีหรือว่าอาหารเจแห้งสำหรับนำไปประกอบโรงทานด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงค่ะหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ912-023-6565ชื่อบัญชีว่ามูลนิธิกวนอิ่มเมตตาธรรมเบตงหรือว่าจะบริจาคได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิค่ะซึ่งก็จะมีที่มูลนิธิกวนอิ่มเมตตาธรรมเบตงกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานตรงบริเวณข้างสวนน้ำของทางเทศบาลเมืองเบตงค่ะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับเครือข่ายไทยพุทธเนี่ยมากกว่า25องค์กรเลยทีเดียวครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของสปท.ครับได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากพื้นที่พร้อมในเรื่องของการหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขครับทางด้านของนายชนัทธันแสงพุ่มรองเลขาธิการสบต.และรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.พร้อมกับคณะผู้บริหารได้ร่วมกันหารือกับตัวแทนเครือข่ายไทยพุทธกว่า25องค์กรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนครับได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะซึ่งประเด็นที่เครือข่ายไทยพุทธได้สะท้อนครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมการประกอบอาชีพและการสร้างงานรอง

ความเข้าใจเคารพกันเพื่อที่จะร่วมกันกับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สังคมค่ะจะพาไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็หน้าที่พร้อมกับข้อควรรู้เข้าใจง่ายใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อมิให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาคุณบรวรรณแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆนะครับในการเตรียมรับมือสำหรับช่วงของฤดูฝนภาคใต้บ้านเรากันครับ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ไม่ใช่แค่ภาคกลางอย่างเดียวนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือสําหรับปัญหาทุกภัยนะครับในช่วงของภาคใต้บ้านเราเองช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของหน้าฝนกันแล้วโดยเฉพาะช่วงของภาคใต้ฝั่งอันดามันครับซึ่งทางด้านของสปท.นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสําหรับทุกภัยชายแดนใต้บูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากว่าเกิดเหตุครับนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.ได้มอบหมายให้ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปท.ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการประชุมที่อาคารสปท.จังหวัดยะลาและก็ผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมกับหารือแนวทางการความช่วยเหลือนะครับสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนของสปท.เพื่อที่จะให้การแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งนี้สปท.ก็พร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานทุกภาคส่วนเพื่อที่จะดูแลประชาชนหากว่าเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: และเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสงขลานะคะหลายคนก็คงจะกังวลว่าจะเตรียมตัวพร้อมกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ออกมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานะคะเตรียมความพร้อมในการรับฤดูฝน6ด้านลงลึกระดับชุมชนเสริมระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมที่จะเปิดศูนย์พักพิงนะคะ197ทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณ197แห่งครอบคลุม16อำเภอค่ะจังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเน้นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมเรื่องของเครื่องมือกู้ภัยการช่วยเหลือที่จะให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทางด้านของนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเขาบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมค่ะเรื่องของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปี2569ว่าในขณะนี้ค่ะได้มีการเตรียมระบบเรื่องของการแจ้งเตือนหลายช่องทางทั้งเซลบอร์ดแคสต์นะคะเสียงตามสายหอกระจายข่าวรถประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์พร้อมที่จะติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยเพิ่มเติมในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ขณะเดียวกันก็มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมไปถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมดนะคะ16อำเภอจำนวน197แห่งโดยพื้นที่หาดใหญ่ค่ะก็จะมีการเตรียมบ้านพี่เลี้ยงศูนย์พักพิงชุมชนแล้วก็ศูนย์พักพิงระดับเมืองเพื่อที่จะรองรับประชาชนตามสถานการณ์ค่ะ
0: ส่วนการอพยพรถยนต์นะครับก็มีการเตรียมพื้นที่จอดรถหลายจุดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สามารถรองรับรถได้ประมาณ 5,000 คันและก็พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองรับรถได้ประมาณ 4,000 คันเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการช่วยเหลือทางนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากว่ามีการแจ้งเตือนหรือว่าคำสั่งอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่โดยทันทีโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบซูมโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ใช้งบประมาณเบี้ยประกันภัยรวมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทจัดทำประกันภัยที่อยู่อาศัยและประกันภัยอุบัติเหตุล่มอุบัติเหตุกลุ่มครับเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะคุ้มครองก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ
1: ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยก็จะคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยค่ะโดยอุทกภัยก็มีค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 90,000 บาทค่ะส่วนวาตภัยคุ้มครองรวมสูงสุด 100,000 บาทและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะขณะที่กรณีที่มีผู้เสียชีวิต

จากอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะคะจะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมค่ะทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเงื่อนไขและขั้นตอนของการเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อให้การช่วยเหลือของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ

0: วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกสําหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ที่รัฐบาลได้มีการขยายเวลานะครับแม้ว่าระบบการใช้งานเนี่ยจะล่มมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไป
1: ไป
0: ได้
1: ด้วย
0: ดี
1: ดี
0: น
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับผมซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองนะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทประเดิมวันแรกประชาชนนะครับก็แห่กันใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบขัดข้องชั่วคราวก็ตามครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการเริ่มดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อช่วยในการลดภาระค่าครองชีพและก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยใช้ระบบร่วมจ่ายนะครับรัฐสนับสนุน 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้ใช้สิทธิ์ก็จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมจากการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็พบว่าบรรยากาศร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากครับประชาชนเนี่ยก็ทยอยออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมากครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าก็เกิดปัญหาระบบขัดข้องนิดนึงค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้งานเข้าไปใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้หลายรายไม่สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ค่ะต้องสำรองในการจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเงินไปก่อนค่ะทางด้านของคุณรอกายะมะตือเงาะนะคะเป็นหนึ่งในประชาชนค่ะที่มารอใช้สิทธิ์เปิดเผยค่ะว่าถึงแม้ระบบจะติดขัดบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ค่ะเพราะเห็นว่าโครงการนี้นะคะช่วยที่จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมยังสามารถที่จะทยอยกดยืนยันสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการใช้วงเงินสนับสนุนในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
2: ยังค่ะน่าจะคนเข้าเยอะแล้วก็ระบบก็เลยไม่เสถียรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าทำหลายครั้งแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ค่ะครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทยก็โอเคค่ะ
1: นอกจากนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการออกไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักด้วยค่ะชาวจังหวัดยะลานะคะคึกคักเลยค่ะรับวงเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่รัฐบาลได้โอนเงินอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนเข้าบัตรนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยเป็นวงเงินที่ใช้ได้ภายใน1เดือนไม่สามารถที่จะสะสมได้ค่ะจากการลงพื้นที่ก็พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีพี่น้องประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันหลังจากที่ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่ะขณะที่ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่บางส่วนยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ในทันทีนะคะเนื่องจากว่าต้องดำเนินการในการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนก่อนโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินสาขายะลามีพี่น้องประชาชนทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเก่าและรายใหม่เข้ามาเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองก็เดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนให้หลังจากพบว่ายังไม่สามารถใช้วงเงินได้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับทางด้านรัฐบาลก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์หรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะว่าวงเงินนะครับก็จะถูกโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเปิดใช้งาน G-Wallet นะครับแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายน2569

0: แล้วก็ขอให้ประชาชนนะครับว่าตรวจสอบนะครับว่าตนเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและสามารถที่จะรับบัตรนะครับทรัพย์สินนะครับจากมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค
2: ์
1: คือไม่อยากจะไปธนาคารแล้วไปยืนยันในแอปเป๋าตังค์ดีกว่าสแกนหน้าตอนที่เราสแกนหน้าครั้งแรกส่วนใหญ่จะเป็นลายใหม่ใช่ค่ะ
3: มายืนยันตัวตนค่ะเพราะว่าเงินเคยบัตรประชาร
4: ัฐ
3: มายืนยันสิทธิ์บัตรประชารัฐนี่ของเก่านะคนเก่าค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนใช้สิทธิ์โครงการของรัฐเนี่ยก็ขอให้ยืนยันตัวตนด้วยครับซึ่งทางด้านของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการใช้สิทธิ์ต่างๆครับนางสาวรุ่งการทองบำรุงนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับแม้ว่าจะมีรายชื่อผ่านการพิจารณาแล้วแต่ก็จะต้องยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ซึ่งการยืนยันตัวตนนั้นก็สามารถทำได้โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคม2570ส่วนที่ธนาคารออมสินหรือว่าธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถยืนยันตัวตนได้เป็นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้โดยแนะนำนะครับว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ครับ
5: สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ค่ะขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมในปี2565จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติค่ะโดยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะภายในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อที่จะเปิดรับชำระตามเงื่อนไขของโครงการค่ะ
6: เราไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะรอบเพิ่มเติมนี้ให้สำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมนะคะก็กลุ่มเดิมก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะกับกลุ่มที่ตกหล่นจากตกเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งปี65และปี69นะคะก็ให้ไปกดนะคะรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังเพื่อที่จะได้สิทธิ์60 40นะคะซึ่งวงเงินที่ให้นะคะก็คือให้ 1,000 บาทวันละ200บาทนะคะก็ให้วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไปกดยืนยันสิทธิ์คือ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่รัฐบาลนะครับได้มีการขยายต่อ2เดือนประชาชนก็ดีใจเช่นเดียวกันครับแน่นอนนะครับว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต่างดีใจหลังจากที่รัฐบาลได้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่ออีก2เดือนระบุนะครับว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่ร้านค้าเองก็เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็บอกนะครับว่าประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับกันอย่างตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกระยะที่2นี้ต่างก็รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้มีการขยายต่อโครงการเนื่องจากสามารถที่จะใช้สิทธิ์นำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องควบคุมเรื่องของรายจ่ายการสนับสนุนจากโครงการนะครับทำให้ลดเงินที่ต้องใช้จ่ายเองแล้วก็มีเงินเหลือไว้ใช้ในส่วนที่จำเป็นด้วยครับโดยขณะที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็บอกว่าที่เข้าร่วมโครงการนะครับบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้ในระยะที่2นะครับก็มีประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องและก็มองว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้และที่สำคัญนะครับทำให้เงินเนี่ยเกิดการหมุนเวียนภายในชุมชนขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนครับ
5: ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะให้มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในแต่ละวันยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลายด้านโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในครัวเรือน

0: พร้อมกับขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ศึกษาเงื่อนไขและใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนพร้อมกับฝากไปถึงรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะถึงรัฐบาลที่มีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นว่าการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงที่ค่าครองชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตของประชาชนอยู่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้จริงๆครับแล้วก็การที่รัฐบาลให้ครั้งนี้นะครับมีการขยายเวลาจาก 1,000 บาทให้ใช้ปกติ1เดือนแต่ขยายเป็น2เดือนมันมีคนที่ใช้ไม่ทันจริงๆนะครับ1เดือนแล้วจ่ายแล้วไม่ทันวันสุดท้ายแล้วอาจจ่ายไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการขยายเวลาให้ด้วย

0: ไปดูเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพให้กับครูและนักเรียนกันค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนมาจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีดร.กิตรดามัทวนันท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลมาเป็นประธานในการเปิดโครงการซึ่งก็มีคุณครูนะคะมาเข้าร่วมกว่า100คนรวมถึงมีนักเรียนมาเข้าร่วมกว่า200คนจากสถานศึกษา100แห่งในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะโดยได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในเรื่องของพื้นฐานของการใช้งานแล้วก็การควบคุมโดรนไปจนถึงการนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมค่ะ
1: สำหรับเทคโนโลยีโดรนนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความหลากหลายทั้งเกษตรอัจฉริยะการสำรวจและการจัดทำแผนที่การจัดเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติและการพัฒนาชุมชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และก็ปลอดภัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมนะครับก็จะได้พัฒนาทั้งเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและทักษะดิจิทัลพร้อมกับนำความรู้ไปต่อยอดในสถานศึกษาชุมชนและด้านอาชีพเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความต่อเนื่องครับมาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับโดยทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดส่งมอบนะครับหน้าที่ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับสารต่อนะครับภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรับมอบหน้าที่จากพลตำรวจตรีสินเลือดสุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจตะเวนชายแดนท่ามกลางผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ผู้รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการสถานีตำรวจข้าราชการตำรวจประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญครับก็ยังคงมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจพร้อมตระหนักดีนะครับว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เกียรติยศแต่คือหน้าที่ความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่ต้องตอบแทนด้วยการทำงานโดยจะยึดมั่นในความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงธรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนภารกิจสำคัญทั้งด้านการพิทักษ์รักษาเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้วยความพร้อมรอบคอบเป็นระบบและสมพระเกียรติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและปราบปรามเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมนะครับแล้วก็ยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการแก้ปัญหาการจราจรและการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่บอกนะครับว่าสำหรับการส่งมอบรับตำแหน่งนะครับในงานนี้โดยทั้งนั้นพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ได้มารับมอบหน้าที่จากพลตำรวจตรีสินเลือดสุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนั่นเองครับ
0: ทางนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็มีพื้นที่ประมาณ543ตารางกิโลเมตรใน3อำเภอ17ตำบล96หมู่บ้านและมีสถานีตำรวจภูธรในความรับผิดชอบอยู่11สถานีค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะที่จะมาที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงก็จะมีประชากรแฝงแรงงานแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนั้นครอบคลุมทั้งเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการ การป้องกันอาชญากรรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสเน้นย้ำค่ะว่าการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากศูนย์นะคะแต่เป็นการรับไม้ต่อมาจากสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันสร้างเอาไว้พร้อมกับรักษาสิ่งที่ดีสานต่อภารกิจที่มีอยู่และพัฒนาแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะยึดหลักความถูกต้องของกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจและตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: ผมมารับตำแหน่งในวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแนวทางในการทำงานของผมได้กล่าวไว้ในตอนที่รับมอบตำแหน่งไปส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทีนี้พวกเราอยากจะเน้นมากที่สุดคือเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปสู่เรื่องของนักท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะนั้นเนี่ยถ้าภูเก็ตมีความปลอดภัยสูงสุดมันก็จะยกระดับมาตรฐานระดับประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับแนวทางการทำงานของพวกเราไม่มีพระเอกคนเดียวไม่มีภารกิจยิ่งใหญ่ใดจะสำเร็จลงได้ด้วยคนหนึ่งคนเดียวเพราะนั้นการงานเป็นทีมสำคัญที่สุดทีมสำคัญที่สุดตำรวจประชาชนผู้สื่อข่าวและพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับ
0: ไปดูเรื่องของปาล์มน้ำมันของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะสำนักงานเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดินหน้าโครงการปาล์มน้ำมันอัจฉริยะปาล์มคูณ2ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการจัดการสวนนะคะในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประมาณ300คนค่ะพร้อมกับมีหน่วยงานจากทางภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยกิจกรรมก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการสวนปาล์มอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องของดินน้ำและก็ปุ๋ยและยังรวมไปถึงการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสวนและเพิ่มผลผลิตได้จริงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการลงนามเมโมยูระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อร่วมกันในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันพร้อมกับมอบคูปองช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการขุดร่องน้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดต้นทุนและวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับผลกระทบจากภาวะเอลนิโยและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
0: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการยื่นหนังสือผ่านการไฟฟ้าเขื่อนราชประภาขอผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรของอำเภอบ้านตาขุนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกษตรกรอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ100คนค่ะได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอให้ผลักดันโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาขุนต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหลังจากที่เกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยนายสถาพรกล่อมเจริญอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอบ้านตาขุนก็กล่าวนะคะว่าเขื่อนราชประภามีการก่อสร้างแล้วเสร็จมา39ปีโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญนะคะก็คือการสนับสนุนการชลประทานเพื่อการเกษตรแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่บ้านตาขุนยังไม่ได้รับประโยชน์ด้านน้ำเพื่อเกษตรกรอย่างเต็มที่ค่ะ
1: สำหรับโครงการชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตรอำเภอบ้านตาขุนนะครับมีการเสนอกรมชลประทานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553และในปี2563ก็ได้มีการรับงบประมาณศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งก็แล้วเสร็จในช่วงของปี2564ซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ยจึงต้องการที่จะให้กฟผ.นะครับได้มีการนำเอกสารโครงการส่งต่อไปยังกรมชลประทานเพื่อพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างหวังจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและเพิ่มต้นทุนน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนขณะที่ทางด้านของนายวิรัตผู้ช้างผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนราชประภานะครับก็ระบุครับว่าหลังจากได้รับหนังสือแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงานและก็เสนอตามลำดับขั้นตอนต่อไปครับ
0: ไปดูเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกกันค่ะสอบตได้มีการขานรับมติครม.ค่ะในการปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานภาคีค่ะในการส่งเสริมการเพาะพันธุ์อย่างเป็นระบบต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการขานรับมติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกการกำหนดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบและต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนกกรงหัวจุกนั้นถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนได้ด้วยและยังเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะพันธุ์
1: โดยสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดกรงเพาะพันธุ์นะครับพร้อมกับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้ประชาชนได้นำไปปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ซึ่งทางด้านของสปต.เองก็มุ่งที่จะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมาดูเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับซึ่งทางด้านของฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับนะครับสำหรับการคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังการข่าวนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงนะครับก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวมุ่งไปยังฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดรับกับมติของครม.ในการขยายระยะเวลาบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงใน19อำเภอต่ออีก1ปีครับตำรวจจังหวัดยะลาครับได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังจากพบว่านะครับการข่าวนะครับได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตรอยต่อของตำบลวังพญาเนินงามท่าธงและกตตือระอำเภอรามันซึ่งก็อาจจะมุ่งก่อเหตุฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รัฐโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประจำไปยังจุดด่านตรวจของสเตงนะครับแล้วก็จุดตรวจหลักทางเข้าเมืองของยะลาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและก็สิ่งของต้องสงสัยเพื่อป้องกันการลักลอบในการนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมกับกำชับกำลังปฏิบัติพลกำลังพลนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงรูปแบบการปฏิบัติงานที่ซ้ำซากครับ
0: ขณะที่ครม.ก็มีมติในการขยายเวลาการบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570ครอบคลุมพื้นที่19อำเภอใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยประชาชนและการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะสตง.ภูมิภาคที่13นะคะได้มีการแถลงผลการดำเนินงานค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13สุราษฎร์ธานีแถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เปิด5ประเด็นในการตรวจสอบสำคัญในพื้นที่ของ5จังหวัดพร้อมกับย้ำในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการแถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ในไตรมาสที่3ถึง4ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดค่ะนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองและชุมพรเพื่อที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจในการใช้งบประมาณของทางภาครัฐโดยมีนางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนาย

0: ชาติแก้วมีจีนรองผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนมาเข้าร่วมรับฟังค่ะ
1: สำหรับประเด็นสำคัญที่นำเสนอนะครับมีทั้งการตรวจสอบรายการการเงินเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังการตรวจสอบอาคารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครับงบประมาณกว่า100ล้านบาทพบว่าบางส่วนเนี่ยมีสภาพความไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานไม่ได้เต็มศักยภาพนอกจากนี้นะครับมีการตรวจสอบเรื่องของการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมนะครับตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงินกว่า7ล้าน5แสนบาทซึ่งก็พบปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานด้วยครับ
0: ส่วนโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโครงไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยพบประเด็นการกำหนดราคากลางสูงเกินไปค่ะโดยทางสตง.จะมีการนำผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ
1: มาดูเรื่องของการเดินหน้านะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับโดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานมหาดไทยและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาและเตรียมงานในเรื่องของปีงบประมาณ2570ด้วยครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครั้งที่2ทับ2569เพื่อรับทราบข้อเสนอราชการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการเน้นย้ำแนวทางการทำงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการทำงานอย่างปราศจากอคติ4เพื่อให้ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายครับ
0: ด้านงบประมาณในปี2570จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดกว่า38ล้านบาทและงบกลุ่มจังหวัดอีก6ล้านบาทค่ะพร้อมกับการเดินหน้าในการขับเคลื่อนโครงการผ่านงบประมาณและนโยบายของส่วนราชการต่างๆขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังย้ำถึงฝ่ายปกครองทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องของเจ้าหน้าที่และสมาชิกอส.อำเภอถลางซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสวนทางวินัย4รายค่ะขอให้ยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและกฎหมายโดยการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยังถือว่าไม่มีผู้ถูกกล่าวหามีความผิดนะคะนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยอพยพและแจกจ่ายสิ่งของในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนจะเดินทางไปสนับสนุนภารกิจที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: มาดูเรื่องของการตัดวงจรยาเสพติดกันบ้างนะครับที่ได้มีการยึดทรัพย์มากกว่า77ล้านบาทครับซึ่งทางด้านของ DSI ครับได้มีการผนึกกำลังกับปปส.ในการเปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า77ล้านบาทครับหน่วยงานความมั่นคงครับได้มีการเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดระนองหลังจากขยายผลคดีจับกุมไอซ์นะครับ 2.4 ตันมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมกับผู้ต้องหา8รายแล้วก็พบความเชื่อมโยงนะครับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยล่าสุดทางวันนี้นะครับทางด้านของนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้มีการแถลงกันนะครับเรื่องของการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับร่วมกันกับกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติโดยการแถลงครั้งนี้ก็แถลงที่บริเวณท่าเรือเทพพามานะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับ
0: โดยระยะเวลานะคะระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลัง DSI ปปส.กองทัพเรือตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะสามารถที่จะตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งเรือประมงกว่า50ลำที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์30คันรวมถึงบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีมูลค่ารวมกว่าประมาณ77ล้านบาทนะคะทั้งนี้ค่ะปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะคะว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด ดค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้สั่งการและนายทุนพร้อมกับการเดินหน้าในการสืบสวนและยึดทรัพย์เพื่อที่จะตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและยังรวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองทางทะเลกับหน่วยงานที่จะบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ถ้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีดีนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายทีเดียวการไปเที่ยวที่บ้านแหลมของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค่ะ
2: คือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรเราได้อย่างหวังอะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุม

0: ชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางอ่ะมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลน ม
1: ี
0: ทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต่าง
1: ๆใช่ๆนั่งรถคาร์ลิงเที่ยววิถีชุมชน
0: ใช่ปังเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นนะ
1: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขาแต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
0: ้
1: เพราะผมเชื่อสิบกว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้เจ้าบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาเอาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
0: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
1: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว
0: ่
1: ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
0: ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
1: ดำเนินต่อไป
0: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
1: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะ
1: ผ
0: มแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
1: มันมีโคลนคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
0: ะ
1: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาส
0: ค่ะ
1: นะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: นี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชน สิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
0: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไรน
1: ัก
0: ท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
1: ่
0: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้ทำได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกลาง
1: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
0: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
1: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
0: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
1: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมว่ามันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณโบ
0: ใครพรีเซนต์ใคร
1: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว่าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
1: ครับผม
0: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
1: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
1: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวิธีอาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
0: ก็ไปกัน
1: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
1: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
0: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
1: ได้เลย
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีอ่ะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
0: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
1: ่
0: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญนะคุณโบต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำมาพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะกาขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: ใช่ค่ะ
0: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: ค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค
0: ่ะ
2: ถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
0: ่
2: ะอ๋อ
0: นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะคะ
2: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณ
0: ฑ์อ๋อโอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
0: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
0: ตรงๆกันเลยตรงน
2: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกลำไส
0: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
0: ค่ะเนื้อเย็นๆ นะ
2: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
0: เป็นรางวัลอะไร
2: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยมาสามารถมาโชว์ได้นะคะแต
0: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
2: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
0: ือ
2: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโคลนไปเป็นพ่อหัวเข่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เขาเอาโคลนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโคลนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
0: โอ้โห
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
0: แต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช
2: ้
0: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
2: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
0: มันไปสู้กันหรอ
2: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบอ๋อนั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
0: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
2: เหมือนขายของไง
0: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละ ให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณ นะคะตัวตั้งตัวตีโนก
2: ็
0: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
2: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
0: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่ง

0: กดติดตาม
1: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่โกลเด้นเบเป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
0: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องอ่ะจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
1: ค่ะ
0: คือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
1: ดีขึ้น
0: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
1: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วนๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
0: โลชั่นอะไรเอ่ย
1: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
0: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
1: ยังค่ะ
0: ใบกลางเทมปุระอร่อยมาก
1: ยังค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้าหมัดย้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวนึงก็คือเป็นโลชั่น
1: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนู หนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะ ก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
0: ที
1: ่
0: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
1: ค่ะ
0: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆมือมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
0: น่าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
0: ผ้ามันยอมันจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
0: เป็นกงกลางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
0: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นกงกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
1: มินิมอลมินิไซน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
0: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเองทำเอง
0: วันนี้ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
0: ปลาค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาคือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนอะสวยเนอะ
0: บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
0: ที่เรามัด
1: ดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
0: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือ

0: ใช่ค่ะ
1: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำ
1: แบบน
0: ี
1: ้มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
0: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
1: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อตะกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงเนี่ยเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกองกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
1: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
1: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อปผม
1: พูดในถ้าพูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
1: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
1: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ครับ
1: แต่สีสวยมากนะบาง
2: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลยธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
1: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่าขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้เราขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
2: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
1: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที
2: ่แบบ
1: เรือนี่คือออกเรือไปประมง
2: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละเตวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลย และขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละเตเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาเลย
1: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
2: ครับผม
1: ดีใจจังเลยวันนี
2: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะคร
1: ับ ไม่ลืม
2: ขอบคุณมากมาก
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะบาง
2: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังไงก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
1: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
3: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเรา

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ามบ้านเขาเรียกว่าป้าเล็กหรือแม่เฒ่าตามบ้านๆ นะเขาเรียกแม่เฒ่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าแม่เฒ่าแต่ว่าชื่อจริงของยายชื่อเยาวภาทวีสังโอยายก็แบบว่าช่วยเขาตามบ้านถ้าเขาจะมีฮานอะไรก็มาช่วยกันอย่างเหมือนมาที่วัดนี่มาทำข้าวต้มมาฮานเดือนสิบอะไรก็มาช่วยกันทุกฮานเลยลูกที่ว่าเขาบอกกันนะให้เขาบอกยายก็มาที่มาที่ไปโหข้าวต้มตอนนั้นที่ยายจำได้นะยายเกิดมาจำได้ว่ามีพ่อแม่จะมาส่วงเหมือนรับตายายก็ต้องทำข้าวต้มมารับตายายมาทำบุญที่วัดว่าข้าวต้มนี้เป็นข้าวต้มที่มัดผูกมัดให้พี่น้องรักกันกลมเกลียวที่เหมือนเมื่อก่อนนะที่พ่อยายเคยสอนไว้แล้วเวลาส่งก็ต้องมีข้าวต้มมาตักบาตรเหมือนอย่างเนี่ยเขาว่าข้าวต้มมาตักบาตรแล้วเราจะมีบุญเยอะลูกได้ทำข้าวต้มมัดได้ผูกมัดให้พี่น้องรักกันกลมเกลียวน่ะคือเมื่อก่อนน่ะคือเป็นพ่อของยายที่สอนมานะตอนนี้แกเสียแล้วแกบวชเป็นสมภารมา20กว่าปีทำข้าวต้มคือว่าตอนจับพระคือว่าได้พาพ่อแม่ตายายพี่น้องเราที่เสียไปได้ออกไปลูกได้ออกไปคือชักพระได้ไปดูว่าในฮานนี้เขามีเรือพระกี่ลำแล้วได้พาพี่น้องของเราที่เสียไปออกไปทำบุญกับข้าวต้มมัด
1: ใบกระเพาะที่คลี่ออกแล้วห่อข้าวเหนียวเป็นรูปสามเหลี่ยมกุศโลบายอันสะท้อนศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาดั่งใบบุญที่หนุนจิตใจอันเป็นกุศลมัดรวมเป็นพวงขนมต้มที่มาจากความสมัครสมานสามัคคีมุ่งสืบสานประเพณีที่สืบต่อมาอย่างยาวนานวันออกพรรษานี้ชาวตำบลวัดประดูต่างรวมใจเดินทางมาวัดเพื่อร่วมห่อขนมต้มใบกระเพาะออกพรรษาร่วมสืบสารประเพณีที่วัดโดเพื่อนำไปแจกจ่ายงานแห่เรือพนมพระในวันรุ่งขึ้นขนมต้มทุกห่อไม่ใช่แค่การสืบสารงานประจำปีแต่คือการเจริญธรรมตามวิถีชาวพุทธผ่านประเพณีชักพระของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนครองธรรมครั้งนี้สืบทอดพระศาสนาด้วยบุญขนมต้มใบกระเพาะจากศาลาธรรมวัดสุนทรนิวาสหรือวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความอนุเคราะห์ของพระปลัดวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
2: เทศกาลวันออกพรรษานะครับที่หลักๆเลยก็คือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงนะครับเพื่อมาโปรดญาติโยมแล้วก็ทีนี้ก็มันจะเป็นที่มาของการตักบาตรเทโวช่วงออกพรรษานะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องการห่อขนมต้มนะครับที่เรากระทำกันมาทุกปีแล้วก็การปฏิบัติของญาติโยมในช่วงออกพรรษาหลักๆเลยก็คือการทำบุญตักบาตรฟังธรรมนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดบ้านเพื่อเป็นความเชื่อของโบราณว่าวันออกพรรษานี่คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ลงมาโปรดญาติโยมทุกท่านพุทธศาสนานะครับในวันออกพรรษาเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของพุทธศาสนิกชนบาศกบาศิกาซึ่งถามว่าเกี่ยวโยงกับวันออกพรรษาเนี่ยหลักๆ ก็คือชักพระนะครับชักพระประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเป็นการชักพระออกพรรษาจะได้นำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่บนเรือพนมพระซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในวันออกพรรษาอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับประเพณีการห่อขนมต้มต้องเกริ่นนิดนึงว่าเป็นประเพณีที่โบราณกาลนะครับซึ่งถ้าคนโบราณเขาเรียกว่าโยนขนมต้มนะครับซึ่งจะทำกันในวันออกพรรษาซึ่งจะเป็นประเพณีที่ชาวบ้านนะครับให้ความสำคัญเป็นประเพณีที่เหล่าชาวพุทธเนี่ยใช้ความสำคัญคือถ้าเราออกไปงานชักพระเนี่ยเราจะได้รับขนมต้มซึ่งขนมต้มจะเป็นขนมต้มเขาเรียกขนมต้มลูกโยนที่มาที่ไปของขนมต้มลูกโยนก็คือขนมต้มออกพรรษานั่นเองนะครับซึ่ง แต่ละปีชาวบ้านเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่วัดนะครับจะมาห่อจะมาคลี่ใบพ้อจะมาห่อขนมต้มจะมานึ่งเป็นต้นนะครับซึ่งประเพณีห่อขนมต้มเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่สามารถหล่อหลอมชาวบ้านเนี่ยให้มีความรักความสามัคคีภายในชุมชนนั้นๆอย่างที่ทำมาตั้งแต่จนถึงปัจจุบัน
0: สมัยก่อนตอนยายจำได้แม่ของยายน่ะแกจะเอามะพร้าวเอาข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวก่อนแล้วเอามะพร้าวมาแล้วก็ปั้นกะทิแล้วก็ใส่ในข้าวเหนียวแล้วแกจะมูลน่ะมูลคือผัดให้มันพอดีว่านี้ใช้ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนึ่งกันเขาทันสมัยหน่อยกว่าเมื่อก่อนนิดเขานึ่งแล้วเขาก็เอาน้ำกะทิมามูลมากวนเลยเหมือนนี้เขาใช้นึ่งแต่เหมือนที่นี่บางทีเขาใช้ผัดให้มันเข้ากันแล้วใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือและชิมดูว่าหวานได้อร่อยไหมแล้วถึงเอามาทำเขาก็ต้องไปหาเมื่อก่อนเขามีกันที่ในไร่ในนานะมีมันอยู่ที่ริมน้ำเขาตัดมาแล้วก็เอามาตีให้มันไอ้นี่มันกระจุยขี้ฝุ่นมันในกระจุยออกแบบว่าแล้วเอาตากแดดพอใบมันนิ่มนิ่มหน่อยแล้วก็เอามาห่อเป็นม้วนม้วนแบบนี้ลูกนี่ทำเป็นม้วนม้วนแบบนี้นะนี่ทำเป็นม้วนม้วนแบบนี้นี่แล้วก็นี่เวลาจะห่อนี่เราก็ต้องคลี่แบบนี้ลูกคลี่ใบสะโพกให้มันออกยาวๆแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็เอามาห่อยายมาจากโรงเรียนตอนนั้นเป็นเด็กๆนะแม่ทำไว้ยายมาถึงก็เออคนละลูกสองลูกเราเป็นนักเรียนนี่ก็กินนะแม่ทำไว้ให้กินเดี๋ยวห่อให้ดูนะลูกนะได้ดิยายอยู่บ้านนี่ก็แบบว่าเวลาเขาทอดกฐินอะไรยายก็มาที่วัดประดูนี่แหละเหมือนอย่างวัดอื่นบางทีก็เราก็ทำขนมอื่นไปนะอย่างวัดประดูนี่จะทำขนมหัวแหวนขนมหัวแหวนคือขนมไส้เค็มยายทำมาทุกปีเขาชอบกันเขาชอบว่ายายทำอร่อยเพราะว่านั้นนะยายก็ทำมานี้นี่จะห่อให้ดูนะนี่ถ้าไปกับพ่อยาวๆมันก็ได้สวยลูกได้สวยนี่มันไม่ยากสำหรับคนที่ว่าเคยทำมาแล้วนะแต่เด็กๆก็ต้องบางคนมันไม่เข้าใจมันก็ต้องสอนกันไปนี่แบบนี้นี่ลูกทำได้ก็เอาไปนึ่งไงลูกใส่ซึ่งนึ่งให้มันสุกให้มันเหนียวดีแล้วทีนี้ก็เอามากินกันได้แล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อช่วยกันแล้วลูกบางคนก็นี่เหมือนอย่างที่วัดนี่ก็ทำบุญกันคนนั้นซื้อข้าวเหนียวคนนี้ซื้อน้ำตาลซื้อมะพร้าวซื้อของที่มาทำนี่ลูกซื้อถั่วซื้ออันนี้ก็ช่วยกัน

เทศบาลตำบลวัดประดูตำบลวัดประดูนะครับได้ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีมาประมาณร่วม100ปีนะครับสำหรับเทศบาลเองนะครับได้สนับสนุนวัดนะครับในเขตเทศบาล3วัดนะครับในการจัดทำเรือรถพนมพระคือวัดสุนทรนิวาสวัดมะปริงวัดบ้านใหม่โดยทั้ง3วัดเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำรถพนมพระในการจัดขบวนแห่รถพนมพระทุกปีครับแล้วก็ก่อนที่จะไปร่วมขบวนแห่รถพนมพระคือในวันแรมค่ำเทศบาลได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคองค์กรประชาชนภาคพี่น้องประชาชนได้จัดงานสมโภชเรือพนมพระและพุ่มผ้าป่าที่บริเวณสถานีบขสพี่น้องประชาชนก็ไปกันร่วมกันทำบุญแล้วก็ไปสนุกสนานกันอย่างมากมายนะครับพยายามจะทำอะไรให้มันพัฒนาให้ทันสมัยเรือพนมพระไอ้รถพนมพระก็ให้สวยงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราปรับปรุงทุกปีครับสำหรับรถพนมพระนะครับรถพนมพระการตกแต่งการซ่อมแซมนะครับคือตำบลวัดประดูนะครับอยู่ติดกับตัวเทศบาลนครสุราษฎร์เทศบาลก็อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเมืองเดียวกันนะครับงั้นการทำกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมด้วยเกือบทุกประเพณีแทบทุกประเพณีนะครับเพราะว่าเราอยู่เรียกว่าลุ่มน้ำตาปีด้วยกันนะครับไม่ว่าการแข่งเรือการลอยกระทงทุกกิจกรรมทุกประเพณีนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าตำบลวัดประดูนี่มีความพร้อมเพรียงในทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ทุกฝ่ายครับดังจะได้เห็นวันนี้ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่อต้มอย่างเงี้ยครับผม

0: วันนี้มาจากเทศบาลตำบลวัดประดู่นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมขอใบพ้อกันก็เป็นกิจกรรมที่ว่าทำกันทุกๆปีนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะ4ปีแล้วค่ะที่ว่ามาอยู่เทศบาล นี้ก็มาทำทุกปีก็เป็นกิจกรรมเป็นเหมือนกิจกรรมประจำปีของชาวเทศบาลตำบลวัดประดู่นะคะ
1: สวัสดีครับกับผมนายเอกกรชนะเอ็มทองเป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนสุรัตน์พิทยา2ค่ะตอนนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้มาทำงานได้มามีส่วนร่วมในชุมชนได้มามีการทำส่วนร่วมอะค่ะได้มาใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดความสร้างสรรค์แล้วก็ใช้กระบวนการในการทำงานในส่วนนี้กับร่วมกับเพื่อนๆในชุมชนเพื่อที่จะนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะ

0: กิจกรรมการห่อขนมต้มที่วัดสุนทรนิวาสวัดประดู่นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็วัดนะครับเป็นการขับเคลื่อนเราพูดในการขับเคลื่อนก่อนว่าเราทํากิจกรรมตัวนี้ขับเคลื่อนโดยคําว่าพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนบวกเทศบาลตําบลวัดประดู่โดยใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมเพราะว่าวัดเนี่ยคือสิ่งที่ญาติโยมให้ความเคารพเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาวัดเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางในทางการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห่อต้มหรือกิจกรรมทําเรือพนมพระหรืออะไรก็ตามนะครับวัดเนี่ยจะมีบทบาทก็คือช่วยขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่งนะครับเป็นกระบอกเสียงช่วยขับเคลื่อนให้ใช้สถานที่นะครับอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นวัดสุนทรนิวาสเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่จะอยู่กึ่งของจังหวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าความเจริญหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทก็เลยทำให้วัดเนี่ยได้รับการตอบรับทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรและหน่วยงานภาครัฐก็ต่างๆเนี่ยจะมาทำกิจกรรมที่วัดเยอะนะครับซึ่งอย่างเห็นได้ว่าวัดเนี่ยมันเป็นคือจะบอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดถือว่าเป็นตัวชูโรงเป็นสถานที่ที่ให้ความที่ชาวบ้านให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยมันก็จึงเกิดขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
1: ภาคส่วนสำคัญที่สุดคือภาคพี่น้องประชาชนมีความพร้อมมีความรักสามัคคีมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่และที่สำคัญคือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโชว์รูมรถยนต์หลายๆกิจกรรมพาเทศบาลหรือตำบลวัดดูจัดงานประเพณีต่างๆก็ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดมาครับผมจากพระปีนี้นะครับเราก็ไปร่วมกันนะครับจัดขบวนเต็มที่นางลากนางรำนะครับไม่ว่าขบวนนั้นจะเริ่มแห่ตอนไหนเวลาไหนเราพร้อมไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเราพร้อมที่จะร่วมขบวนตามประเพณีนะครับเพื่อที่สืบสานประเพณีชักพระทอดพระป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความสืบทอดยิ่งขึ้นไปครับเทศบาลตำบลวัดประดู่เราสนับสนุนนะครับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณเรียกว่าทุกประเพณีนะครับทุกกิจกรรมเราจัดหมดนะครับโดยร่วมกับภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับร่วมกันได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเทศบาลให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนพอเทศบาลมีกิจกรรมอะไรทุกภาคส่วนก็มาร่วมมือกับเทศบาลโดยเฉพาะขอเน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนในตำบลวัดประดู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องยอมรับเป็นตำบลที่มีความพร้อมมากตำบลหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: ความร่วมมือดีมากลูกร่วมมือดีมากความสามัคคีอยู่กันแบบนี้กลมเกลียวกันมานานแล้วลูกรักกันมานานรักกันมานานเลยชาวบ้านนะมันก็มีความสุขมันสบายใจลูกคือเราได้ทำบุญเราก็กลับบ้านไปเราก็สบายใจลูกนะยายคิดแบบนั้นเนี่ยยายบอกว่าเนี่ยดูยายสอนแล้วต่อไปลูกได้ทำนะเขาก็คับจ๋าๆกันแต่ว่าเราก็คอยดูกันเลยนะคอยดูคือผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนถ้าให้เด็กทำก็ต้องพยายามฝึกสอนให้เขาได้เป็นเพราะต่อไปรุ่นยายก็อาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ไม่รู้นะลูกนะการเสียชีวิตมันเร็วมากช่วงนี้มันเร็วจริงๆเร็วเราก็ต้องพยายามหัดให้เด็กมันทำให้เป็นนะลูกนะ
1: คือจะบอกว่าการห่อขนมต้มเนี่ยเรามองถึงประโยชน์ก่อนนะประโยชน์ที่ได้คือเนี่ยเราได้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ว่าห่อขนมต้มเนี่ยเขาห่อยังไงเพราะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกันแล้วเนื่องด้วยอายุไขบ้างอะไรบ้างทีนี้เราต้องสร้างทายาทในการห่อขนมต้มก็แต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กๆนักเรียนจะมาเรียนรู้การห่อขนมต้มห่อขนมต้มเนี่ยสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับยึดเป็นอาชีพได้บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยพอทําแล้วเนี่ยเอาไปประกอบวิชาชีพเอาไปทําขายเลี้ยงครอบครัวนี่คือผลตอบรับหรือประโยชน์ที่จะได้จากการห่อขนมต้ม1ที่ได้แน่นอนคือความรักความสามัคคีได้พบปะได้พูดคุยเพราะเราจะเห็นว่าแต่ละปีที่มาเนี่ยจะมีคนต่างชุมชนต่างตําบลเนี่ยมาร่วมบางทีเข้ามากันเนี่ยเราได้คือมิตรภาพ2ได้ความรู้3ได้ความรักความสามัคคีสุดท้ายคือได้ขนมต้มไปกินด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากการจัดกิจกรรมนะครับเน้นความรักความสามัคคี
2: ขนมต้มทุกห่อที่ชาวตำบลวัดประดูได้บรรจงห่อขึ้นอย่างพิถีพิถันในงานบุญชักพระปีนี้ไม่ใช่แค่ใบกระเพาะที่ห่อหุ้มแต่คือภูมิปัญญาวิถีชุมชนสายใยของผู้คนความสามัคคีและความศรัทธาที่หลอมรวมให้ประดู่รวมเป็นหนึ่งสืบทอดธรรมแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ขนมต้มใบกระเพาะเปรียบดังการห่อหุ้มจิตใจชาวตำบลวัดประดู่ด้วยธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นขนมต้มห่อเล็กที่เหมือนหลักเล็กๆหลายๆหลักช่วยหนุนนำค้ำจุนพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธ
1: ในหลักธรรมนะครับพระอาจารย์ก็ขอยกสังฆวัตถุ4นะครับ1คือทานการให้ทานคือการอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนหรือในบ้านสิ่งที่สำคัญที่สุดพระอาจารย์สอนเสมอว่าการให้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะให้ด้วยความรู้สึกให้ด้วยใจให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยวัตถุหรือให้กำลังกายหรือให้อะไรก็ตามการให้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอยากจะฝากทุกคนว่ามันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่การให้พอเราให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือความรู้สึกความจริงใจที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังหาวัตถุสี่เนี่ยมันจะเป็นทานกิริยาวาจาอะไรก็ตามเป็นต้นนะครับแต่ยึดหลักก็คือทานการให้ทานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของคนเราครับ

0: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
1: เออข้าวโรงเรียนได้ลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันมาพ่อยังไง
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งสีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ไปได้แล้ว
3: แล้วได้หมวกกันน็อกอ่ะ
1: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใ
3: จเสียวตายเฮ้ยพันนี้เลิกกันปะ
1: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
4: ใครเป็นเด็กช่วงไม้ครับ
3: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี
1: ่
3: ท่อใส่ให้เราถี่ตาเราใส่ไม่ได
4: ้เดี๋ยวรุ่นฟังง่าสมมติกับนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ

0: ราไปหาหมวกกันน็อกมันไก่บ้างดีกว่า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโคกหนองนาค่ะพื้นที่การเกษตรพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโคกหนองนากว่า168แห่งครอบคลุม8อำเภอพร้อมพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการเปลี่ยนพื้นดินให้เกิดประโยชน์และเปลี่ยนการพึ่งพาธรรมชาติให้กลายเป็นพลังแห่งการพึ่งพาตนเองติดตามเรื่องราวของการเกษตรสู่ก้าวต่อไปของโคกหนองนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านแหวกคาเฟ่กันค่ะ

ทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนามาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนวน168แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอสิ่งที่เกิดขึ้นมีการตั้งศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นมากมายและก็ยังเห็นถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโคกหนองนาไม่ได้หมายถึงการปลูกพืชหรือทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกพื้นที่ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะมีการบริหารจัดการดินน้ำและป่าควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะเราก็สนับสนุนในเรื่องของก่อนอื่นนะคะเราต้องค้นหากลุ่มที่เขามีความสมัครใจนะคะทั้งโดยการประชาสัมพันธ์ทั้งโดยการเชิญชวนนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาทำกับเราตรงนี้ต้องมีความสมัครใจแล้วก็เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการที่จะทำเรื่องโคกหนองนานะคะแล้วก็ในส่วนของทางราชการคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าของแปลงเนี่ยนะคะได้มาต่อยอดนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดดินนะคะหรือว่าในเรื่องของพันธุ์ไม้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราสนับสนุนก็คือในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้นะคะเราส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับทางเจ้าของแปลงเพื่อให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการทำในเรื่องของโคกหนองนาให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เกิดผลออกมานะคะอย่างเช่นมีผลผลิตแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการตลาดให้หรือไม่ก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นโอท็อปเพื่อเป็นการยกระดับในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการก้าวหน้าในการทำกิจกรรมของโคกหนองนาเนี้ยค่ะ168กลุ่มนะคะ168เจ้ารายนะคะซึ่งก็ภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะค่ะในจุดเด่นนะคะก็คือเจ้าของแปลงตรงนี้แบร์แวร์เนี่ยแกเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปไกลในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ของแกเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางราชการต้องการที่จะให้คนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราตรงนี้ได้มีมุมมองวิสัยทัศน์ในลักษณะนี้นะคะและถ้าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมเนี่ยแบร์แวร์แกเคยบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นานะคะจนณวันนี้ด้วยความตั้งใจท่านก็พัฒนานะคะจนให้เกิดเป็นบริบทตามที่เราได้เห็นคือความสวยงามมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีจุดที่ถ่ายเช็คอินท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี้ยการพัฒนาของโคกหนองนาของแบร์แวร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปรับมาในรูปของการเป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่มีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างต้นไม้ประจำถิ่นอย่างเช่นต้นขี้เหล็กซึ่งได้มีการปลูกไว้ให้แล้วมีพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่นะคะและมีต้นมะพร้าวมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ผู้ที่สนใจหรือไม่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้ต้นแบบก็คือแบร์แวร์เขาเป็นต้นแบบเรียกว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งนะคะที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ

0: เดิมทีเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นนาร้างก็คือเป็นนาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยนาเนี่ยอายุที่ไม่ได้ใช้งานเลยประมาณ 40-50 ปีแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยส่วนนึงเรารู้สึกว่าค่าของดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการต่อยอดได้เพราะเราเริ่มต้นด้วยการเกษตรเพราะว่าหน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่ด้วยอะไรด้วยก็คือโคกหนองนาก็เลยต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็คือขยายเป็นคาเฟ่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างก็คือเอาในมุมที่เราคิดว่ามันรู้สึกดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำก็ใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ2ปีถามว่าผลปอดตอบรับเนี่ยมันแรกๆเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดีๆครับก็ขายได้ก็อยู่ได้ครับกิจกรรมเนี่ยก็ตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือจะมีแคมปิ้งก็คือจะเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยก็คือแต่เรารับเฉพาะคือไม่ได้เยอะก็คือจำกัดครับก็ประมาณสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณโดยประมาณครับแบบแคมปิ้งในสวนแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรก็คือมาทำที่นี่ได้เลยครับก็ยังไงก็ขอฝากบ้านแวร์คาเฟ่ในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามาคาเฟ่บ้านแวร์เนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นครอบครัวชิลๆแบบนึกถึงสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำมากันเยอะๆครับใครแบบมาเที่ยวแบบสบายๆก็คิดว่าบ้านแวร์นี่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าครับ
1: จากโคกหนองนาพื้นที่ต้นแบบทางการเกษตรต่อยอดกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและนำไปสู่การขยายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เริ่มต้นจากคนในชุมชนและเติบโตจากศักยภาพของชุมชนเองและหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของทุกคนค่ะที่ร่วมกันสร้างการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์

0: ค่ะก็ที่เห็นนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเราขุดขึ้นมาเองเลยน้ำตรงนี
1: ้
0: ใช้เป็นการเกษตรด้วยไหมหรือว่าขุดมาเพื่อแบบหนึ่งสวยงามด้วยหรือว่ายังไงด้วยคะ
1: คือจริงๆขุดมาเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆเราจะต้องใช้น้ำ
0: ก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
0: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดในของที่เราปลูกด้วย
1: เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันจะเล็กอยู
0: ่ใ
1: ช้ปลูกถั่วบ้างการเกษตรพวกอะไรก็คือพืชสวนครัวอย่างเงี้ยเราจะปลูกในสวนยางต้นเล็กอ่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอ่ะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรดในของการเกษตรแล้วใครที่เป็นสายแบบเซลฟี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ซ่อนว่าพอมองน้ำแล้วมันก็เย็นตาสบายตาด้วยตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบ่อเนี่ยก็คือเป็นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อโบราณอยู่แล้วก็คือจะเป็นบ่อที่แม่เนี่ยไว้ปลูกอะไรก็ใช้บ่อตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะก็เลยจากตรงนี้ผมก็ขยายก็คือขุดเพราะว่าดั้งเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดเพราะว่าเราต้องขุดพวกโคลนพวกอะไรออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับนี่ครับ
0: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
1: ตรงนี้ก็คือมาเป็นทางผ่านครับ
0: อ๋อทางผ่าน
1: ไม่ได้ท่วมพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าข้างล่างนี
0: ้ท่วมเลย
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่าน
0: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
0: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ดี
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยก็คือโคกหนองนาที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราใช้ของเราเองแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมาสูบ
0: ใช้ได้ด้วย
1: ใช้ได้ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือเป็นแนวคิดที่สามารถคือจะทำยังไงที่เรามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็ในพวกการดำเนินชีวิตได้ในส่วนของตัวเราเองแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบยังแบบเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องในระแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
1: เครื่องสูบน้ำก็มาใช้ได้
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: นี่แหละเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการเอื้อกูลต่อกันในระหว่างของคนระแวกนี
1: ้
0: สวยมากค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยถามว่าให้เนี่ยไม่ว่าให้อะไรเนี่ยค่าของการให้เนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะสำหรับผม
0: ค่ะ
1: ผมจะมองอย่างนั้น
0: คือรู้สึกว่าให้แล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่นดีใจภูมิใจแล้วก็สบายใจ
1: แต่วันนี้เนี่ยถือโอกาสเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มองแล้วก็อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดในมุมมองส่วนผมเองแล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ย
0: ว่า
1: ถ้าเราตั้งใจแล้วก็เราชอบอะไรเราคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีประโยชน์แต่เราทำให้มีประโยชน์เนี่ยเราต้องคิดไม่ใช่ว่าทำก่อนเราต้องคิดว่าเราอยากทำเราอยากได้เราก็ต้องทำให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามีวันนี้ได้เพราะสิ่งที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจทำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดทำ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหัวใจสำคัญเลยคือคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าคิดแล้วแต่เราไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่เห็นแบบเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บเริ่มทำการที่เราก้าวที่จะเริ่มทำอะไรสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องลองคิดแล้วก็ลองทำค่ะเหมือนกับแบว่า

0: ครับซึ่งแปลงของแบวาเนี่ยเป็นแปลงที่เข้ามาดำเนินการเมื่อปี64แล้วก็ประสบความสำเร็จในแปลงของพวกน้องนาสามารถที่จะขยายผลมาทำธุรกิจเป็นแบวาคาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับสำนักงานประชาชนก็แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาถอดบทเรียนว่าทำยังไงแปลงของแบวาถึงได้ประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้ที่อื่นใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะไปต่อยอดโคกหนองนาให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่นานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากที่แบวามีใจรักในการที่จะเป็นเกษตรกรด้วยประการที่สองก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หน่วยงานก็มาสนับสนุนนะครับที่นี่ก็จะส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อขยายกิจการมาเป็นคาเฟ่ก็ส่งเสริมให้คนที่นี่ได้มีงานทำอีกอย่างก็เป็นโคกหนองนาที่ให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาดูงานสามารถไปขยายผลในพื้นที่ได้ครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนนะครับหรือพี่น้องราษฎรที่ไหนสนใจอยากมาดูงานนะครับอยากมาศึกษาว่ามาถอดบทเรียนว่าทำไมที่นี่ประสบความสำเร็จก็สามารถมาเยี่ยมแปลงของแบวาได้นะครับที่คาเฟ่ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: สิ่งที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงและก้าวการต่อยอดของโคกหนองนานะคะของพื้นที่บ้านแบวาในครั้งนี้สู่อาชีพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรในรูปแบบของโคกหนองนาที่มีทั้งสถานที่พักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้ริมรสอาหารพื้นบ้านที่นำวัตถุดิบจากแปลงโคกหนองนามาปรุงแต่งเป็นเมนูอาหารที่ชวนรับประทานมากๆเลยแหละค่ะ
2: ที่นี่นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนมาแล้วก็จะกลับมาอีกนะคะก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของครั้งแรกก็คือในเรื่องของโคกหนองนานะคะซึ่งเป็นโคกที่เราทำพิเศษกว่าจุดอื่นนะคะโดยที่เรามีคาเฟ่เป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างโคกหนองนากับคาเฟ่นะคะทำให้คนที่มานะคะอาจจะไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟนะคะแต่ก็จะได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทุเรียนนะคะก็จะมีสวนทุเรียนให้ชมนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นก็จะมีอาหารนะคะที่ทานแล้วนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่า

0: รสชาติพิเศษที่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะทานแล้วก็อยากจะกลับมาทานอีกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะที่ทางร้านได้จัดทำขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นต้นที่คือเราปลูกในโคกหนองนาด้วยนะคะมาทำแปรรูปเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะมาเหนื่อยๆนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ทางเจ้าของคาเฟ่นะคะหรือคนเรียนต้นแบบเขาก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ไม่หยุดหย่อนนะคะก็คือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทราบว่าในอนาคตเขาก็จะทำเป็นคาเฟ่พรีเมียมนะคะซึ่งเป็นจุดที่ขยายต่อจากโคกหนองนานะคะซึ่งจะอยู่ท้ายจากพื้นที่ตรงนี้ก็มาที่นี่หนึ่งเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่เรามาถึงปั๊บไม่เห็นก็จะเป็นเรือนโบราณนะคะที่ทางเจ้าของเขาได้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหรือว่าได้มีไอเดียในการเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของสถานที่ที่เราจากพื้นที่นาร้างหรือพื้นที่นาทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะ
1: สำหรับจังหวัดยะลานะครับในการกับเครื่องงานศูนย์เรียนรู้นะครับโคกหนองนาโมเดลซึ่งกรมการพัฒนาชนเราได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2564นะครับซึ่งจังหวัดยะลาเราก็มีแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอยู่เกือบทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอสำหรับศูนย์เรียนรู้ทุกแปลงนะครับเราก็จะมีการขับเคลื่อนตามศูนย์เรียนรู้หรือตามฐานการเรียนรู้ที่มีการขับเคลื่อนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชนกำหนดเนาะนะครับสำหรับศูนย์เรียนรู้นี่นะครับก็จะมีการพัฒนาอยู่หลายรูปแบบนะครับตามความถนัดหรือตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่แล้วก็หรือไม่ก็ตามที่เจ้าของแปลงเขาถนัดด้วยนะครับสำหรับแปลงศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็ทางเจ้าของแปลงเนาะนะครับก็มีความถนัดที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับก็ส่งให้นะครับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกจากว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของด้านการเกษตรโดยตรงนะครับก็ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็จะมีการพัฒนานะครับเอาผลผลิตจากแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามาป้อนสู่คาเฟ่นะครับพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต่อไปนะครับไม่อาจจะอันที่อื่นนี่อาจจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับแต่ที่นี่หลักๆของแปลงศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการนำศูนย์คาเฟ่มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ครับ

0: บ้านแวร์คาเฟ่นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พัฒนาชุมชนค่ะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐให้เข้าถึงชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างโอกาสพึ่งพาตนเองและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงทำให้ทุกก้าวของโคกหนองนาจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แห่งศูนย์การเรียนรู้ในการเข้าใจพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดสู่การสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างรายได้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากฐานรากกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาผู้มีหัวใจรักชุมชนตลอดจนตัวเกษตรกรเองนะคะที่ร่วมกันลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นสร้างวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและสานต่อแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าได้มาแวะมาชมที่บ้านแวร์คาเฟ่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการนะคะแล้วก็ได้รับฟังนะคะจากการเล่าเรื่องของเจ้าของแปลงนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่นานะคะจนบัดนี้นะคะเราก็ได้ปรับเป็นโคกหนองนาที่มีทั้งคลองไส้ไก่ทั้งมีทั้งสระนะคะแล้วก็มีทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ที่ให้ท่านได้มาเรียนรู้ที่สำคัญนะคะทางเจ้าของแปลงเนี่ยได้พัฒนามาเป็นคาเฟ่

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสงยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจาก

รคร้ายๆและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

0: ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัพ

0: พัทยาคุณนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณติตรีเกี่ยวคุ้มภัยสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา APT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมส่งถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: ในขณะที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนว่าทานน้ำใจก็หลั่งไหลไปสู่ประชาชนนะครับโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีการเปิดโรงครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยครับที่เขาได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้สวมบทเชฟครับทำเมนูผัดกระเพราแล้วก็หมูทอดก่อนให้คำแนะนำกับแม่ครัวบอกว่าขอเพิ่มเต็มทุกเมนูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะเปิดครัวไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับโดยทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาถึงโรงครัวภูมิใจไทยซึ่งมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเหรัญญิกพรรคที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวและก็มีส.ส.ของพรรคมาร่วมการประกอบอาหารนายอนุทินได้มีการทักทายประชาชนที่มารับอาหารครับก่อนจะเดินตรวจครัวสนามซึ่งเมื่อวานนี้มีการทำเมนูหมูทอดและผัดกระเพราไก่โดยกำชับกับอาสาสมัครโรงครัวให้ใส่กับข้าวเยอะๆครับนายกรัฐมนตรีได้ลงมือปรุงอาหารร่วมกับพ่อครัวแม่ครัวด้วยก่อนจะตักข้าวสวยราดกับผัดกระเพราซึ่งมีการชิมรสชาติและแม้ว่าจะยืนยันว่ารสชาติว่าอร่อยแต่อยากให้ปรุงให้รสเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยมีการให้คำแนะนำแม่ครัวให้เพิ่มรสเค็มแล้วก็พูดสำเนียงอีสานว่ามันบ่เค็มจะให้เค็มรสอื่นได้แล้วขาดเค็มก่อนจะชวนให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยมาร่วมชิมด้วยครับและก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในช่วงค่ำต่อนายอนุทินยังได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอรับอาหารจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าโรงครัวภูมิใจไทยมีความพร้อมมากขึ้นมีอาสาสมัครการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆตั้งแต่เปิดโรงครัวจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุดิบมาให้ประกอบอาหารซึ่งต้องขอขอบคุณแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนมากที่สุดโดยโรงครัวภูมิใจไทยจะเปิดไปจนถึงสถานการณ์เข้าสู่ความเรียบร้อยครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยย้ำถึงความมั่นใจในกำลังการระบายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งจะเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้ค่ะ นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายชัย

0: องสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตมีเครื่องสูบน้ำจำนวน20ตัวแต่ละตัวมีกำลังการผลิตการสูบได้ประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีสภาพการใช้การได้ทุกตัวขณะนี้เดินเครื่องอยู่14ตัวส่วนอีก6ตัวที่เหลือก็จะสลับการใช้งานเพื่อที่จะสูบระบายน้ำออกจากคลองรังสิตสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเร่งระบายนะคะและเตรียมพร้อมในการรับน้ำเพิ่มเติมหรือหากมีฝนตกเพื่อให้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดและรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงและท่อระบายน้ำประกอบบานระบายปากคลองระบายน้ำที่2ของตำบลคลอง2เพื่อติดตามสถานการณ์และก็แนวทางบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองหลวงว่าได้สั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดไม่กระทบกับประชาชนพร้อมสั่งรับมือสถานการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกและจะมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่ท้องถิ่นได้เสนอมาครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะทางกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้เร่งปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งให้รับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้โดยชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยและเขตตัวเมืองอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-70 เซนติเมตรจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและยกของขึ้นที่สูงค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและซ่อมแซมส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% ได้เน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างนะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ได้งดการระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลสะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านจุดพีคและเริ่มทรงตัวแล้วซึ่งชลประทานได้ผันน้ำเข้าทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมืองส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะคะโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงก็ช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ได้มีการสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำนะครับให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทางซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง

0: เป็นการช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำและระบบชลประทานเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้งดหรือลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนประแสได้ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำโดยเลขาธิการสทช.ได้มีการเน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:14 ค่ะมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption From Policy to Action โดยระบุว่าพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหวังล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐพร้อมปลุกพลังของทุกคนร่วมเป็นแสงเข้าถึงข้อมูลเพื่อตีแผ่ปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดโดยย้ำว่าคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักชัดเจนคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดโดยหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถแข่งขันได้และข้าราชการที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างมาตรฐานใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลพร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการลดลงหรือไม่การตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่ใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องมีโอกาสก้าวหน้าในประเทศไทยที่ปลอดการคอร์รัปชัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือการประกันความเสี่ยงพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นแผนรับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกของรัฐบาลกับการจะทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งได้เริ่มคุ้มครองไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์นั้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรียังย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิ์ต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นแน่นอนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจิสดามาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหาย ทั้งนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ของภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงไปในพื้นที่สำรวจการรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากน้ำท่วม50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุดนะครับ
0: ส่วนทางด้านดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบประกันภัยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกบริหารความเสี่ยงของประเทศจากเดิมที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ดำเนินการหลังเกิดเหตุและต้องจัดสรรงบประมาณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นการเตรียมระบบรองรับและถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกประกันภัยซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงและภาระงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ประชาชนก็มีหลักประกันด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้การดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยขณะที่สำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถน้ำท่วมโดยการประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่โดยย้ำนะครับว่าค่าบริการรถยนต์รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอาไหล่และค่าแรงการเคลมบริการไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันโดยให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ภาคเอกชนเองก็เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเมืองไทยประกันชีวิตออก4มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศขณะที่สีตรังโกลฟส่งมอบเรือและสนับสนุนงบสร้างศูนย์อพยพค่ะนายธิพัฒน์ชัยคีรีผู้จัดการโครงการโรงงานฝ่ายผลิตบริษัทสีตรังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนส่งมอบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้นายประสิทธิ์แก้วมรกตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเรือนี้จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้นทางการอพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของจำเป็นนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์อพยพน้ำท่วมณสำนักสงคลองประตูอำเภอหาดใหญ่เพื่อใช้เป็นจุดรองรับและประสานความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือพนักงานและชุมชนโดยรอบทั้งการจัดเตรียมถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและประสานงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก60วันสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยระหว่างวันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2569กรณีกรมธรรม์ขาดอายุหรือถูกเปลี่ยนสถานะจากการค้างชำระเบี้ยสามารถขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ภายใน6เดือนโดยยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพส่วนกรณีบริษัทนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยแทนโดยอัตโนมัติหากชำระคืนภายใน6เดือนจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยและหากกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมจะออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะ
1: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเกิดทั้งฝนลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วนะครับวันนี้ทั่วประเทศไทยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ออกประกาศเตือน 4-7 ตุลาคมจะมีอากาศแปรปรวนฝนตกหนักฟ้าคะนองและลมแรงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานฝนมาตำนัดช่วงเย็นกรมอุตุพยากรณ์แม่นมากค่ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีอากาศแปรปรวนฝนลมแรงที่โชคชัย4มีลูกเห็บตกแถมมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงปลายฝนใกล้เปลี่ยนฤดู2วันที่ผ่านมาแดดแรงฟ้าเปิดเมื่อวานความชื้นพัดมาปะทะก็ทำให้เกิดฝนลมแรงลูกเห็บตกเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เหนือกับอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ภาคอื่นๆมีฝน 40% ของพื้นที่เช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนรอบใหม่เป็นอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักมากรอบนี้เน้นฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะรอบนี้ฝนรุนแรงสุดจะอยู่ในระดับสีส้มมีฝนหนักมากปริมาณฝน 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรระดับนี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมพื้นที่ราบลุ่มและเขตเมืองอาจมีน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังน้ำป่ารวมถึงความเสี่ยงจากดินที่ตุ้มน้ำมากขึ้นสีส้มรอบนี้จะเกิดขึ้นในวันที่5ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาส่วนวันที่6ตุลาคมจุดฝนหนักมากจะเปลี่ยนเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าพึ่งวางใจค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งวันที่5และ6ตุลาคมส่วนในแผนที่จุดสีเหลืองต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะฝนระดับนี้ก็กระทบการใช้ชีวิตได้ค่ะถ้าอยู่ในเมืองอาจเจอน้ำท่วมขังบนถนนหรือตามซอยลุ่มต่ำการเดินทางอาจไม่สะดวกใครอยู่ใกล้ภูเขาใกล้ทางน้ำหรือพื้นที่ลุ่มก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมค่ะ
3: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: So you have good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. The Prime Minister has stepped into the kitchen to help prepare meals for flood victims in Bangkok. He pledges to keep the relief kitchen open until the flood situation improves. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul visited the relief kitchen of the Phum Chai Thai Party in Bangkok, which is preparing meals for people affected by the floods. The Prime Minister joined the chefs and volunteers in preparing food, including stir-fried holy basil with meat known as Phat Kaprao and fried pork. He also tasted the food and asked volunteers to make sure each meal box included plenty of food. The Prime Minister said the relief kitchen has received support from volunteers and donors who have provided ingredients. The kitchen has not had to pay for the ingredients since it opened. The kitchen distributed 10,000 meal boxes on September 30th and increased production to 12,000 boxes yesterday. The increased output shows that the kitchen is becoming more capable of providing meals to people affected by the floods. The Prime Minister said the relief kitchen will remain open until the flood situation returns to normal, with the aim of delivering as many meals as possible to people in need. Flood shelters are getting extra medical support as the Ministry of Public Health steps up health checks on evacuees and hygiene monitoring. Yesterday, Public Health Minister Patthana Prompat led medical teams and mental health crisis assessment and treatment teams, or MCATs, to provide physical and mental health care for flood evacuees at shelters. At Rajamongkorn University of Technology, Thanyaburi, more than 190 children, teachers, and caregivers were staying at the shelter. Health screening found one child with COVID-19 and another with RSV. Both had mild symptoms and were isolated for treatment. The Ministry of Public Health has instructed officials to closely monitor hygiene, especially of food and drinking water, and look out for infectious diseases and illnesses spread by animals. Health officials are also working with local authorities and the Ministry of Social Development and Human Security to support patients and bedridden people, providing them with essential medicines and medical supplies. Earlier at the Klong Chan Arts and Crafts College Evacuation Center, medical teams provided physical and mental health screening, treated foot injuries, and gave out 3-strain flu vaccines. They also distributed 500 medical supply kits and 200 relief kits. Royally bestowed rescue drones are helping flood-hit Bangkok residents in hard-to-reach areas. Police are using them to deliver food and essential supplies. The Royal Thai Police is using royally bestowed rescue drones to bring food and essential supplies to residents in flood-hit areas of Bangkok. Two Flycar 30 drones are carrying cooked meals, drinking water, and candles to more than 200 households in the Rom Glau housing community. Supplies are being distributed at the local police station and a nearby land office, while some deliveries are flown directly to residents' rooftops. Police are also using 3 M4T drones to survey flooded areas, assess conditions, and support relief planning, including monitoring at night. Police Major General Siriwat Dipaw, Deputy Spokesperson for the Royal Thai Police, says police will continue coordinating with relevant agencies to monitor the situation and assist affected residents. People needing urgent help can call 191 or 1599 around the clock. Traffic information is available at 1197. And that is it for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a great Friday. Sawadee krap.

0: Asian Games 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Games
1: หกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันAsian Games 2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน Aichi Nagoya 2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ข่าวต่างประเทศนะคะมาเริ่มกันที่กัมพูชาที่มีคำเตือนประชาชนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ทหารในประเทศของตัวเองได้ลอบวางไว้ตามแนวชายแดนหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ค่ะหน่วยงานปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนติดกับไทยที่ประสบน้ำท่วมหนักในขณะนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์ที่อาจถูกพัดมากับน้ำโดยชี้ว่าวัตถุระเบิดเหล่านี้อาจโผล่ขึ้นมาเมื่อกระแสน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกัดเซาะจนหน้าดินเปิดหากระเบิดเหล่านั้นลอยเข้าไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งนี้ทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์จำนวน 6-7 ล้านลูกตกค้างทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตโดยมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ได้รับผลกระทบอีกทั้งมีประชาชนกว่า 350,000 คนที่เดือดร้อนจากทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยท้ายนี้เขาได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบโดยหากผู้ใดพบเห็นการลอยมาติดค้างในที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดทันที
1: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการจับตาคือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็มีการแต่งตั้งให้นายอามันนารานาซีนักการทูตอาวุโสและอดีตผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติมาดำรงตำแหน่งส่วนนายซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนามนุษย์นักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเพราะนายซูเบนโตมองว่าซูกิโอโนว่ามีบทบาทน้อยซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมาที่นายซูเบนโตต้องมาผลักดันการบริหารนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองหลายเรื่อง
0: เอริกบราวน์นักดำน้ำชาวแคนาดาหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่รวม13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561เสียชีวิตลงแล้วในวัย44ปีโดยข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจากครอบครัวของเขาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุโดยเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงรายเอริกบราวน์รับหน้าที่ขนถังอากาศและอุปกรณ์จำเป็นเข้าไปในถ้ำติดตั้งและดูแลเชือกนำทางอีกทั้งยังคงทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมประดาน้ำที่ผลัดเปลี่ยนการลำเลียงอุปกรณ์และนำเด็กออกมาตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมซึ่งจากการทุ่มเททำงานเสี่ยงภัยในครั้งนั้นทำให้เอริกบราวน์ได้รับเหรียญกล้าหาญของแคนาดาด้วย
1: สัปดาห์หยุดยาวของจีนเนื่องในวันเทศกาลวันชาติเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะดำเนินการไปจนถึงวันที่7ตุลาคมซึ่งเรียกว่าโกลเด้นวีคโดยชาวจีนที่ได้รับการหยุดงานได้พากันออกเดินทางจนทำให้ศูนย์กลางการขนส่งระบบต่างๆหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนแออัดมากเป็นพิเศษตามสถานีรถไฟสายหลักที่เวลานี้ตั๋วรถไฟหลายสายเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่มุ่งหน้าไปตามเมืองใหญ่ถูกจองเต็มล่วงหน้าไปแล้วขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงปักกิ่ง2แห่งก็กำลังเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารที่อาจจะมีมากถึง3ล้านคนในช่วงของวันหยุดยาวด้านกระทรวงคมนาคมของจีนคาดการณ์ว่าตลอด7วันของโกลเด้นวีคจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,300 ล้านครั้งหรือเฉลี่ยสูงถึงวันละ300ล้านครั้งเลยทีเดียวครับต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เอเชียนเกมวันนี้เดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีมวยสากลด้วยนะคะก็วันนี้ลุ้นการเมื่อวานได้เพิ่มมา1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงค่ะ
0: โอเคค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เหรียญเข้ามาเพิ่มเยอะพอสมควรเลย
3: ถูกต้องนะคะไปดูกันที่เหรียญเงินกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เทควันโดลงแข่งขันวันแรกนะคะในประเภทท่ารำหรือว่าพุมเซ่ค่ะของเรามีประเภทบุคคลชายนะคะน้องหมูปิ้งนาวินปินสูตรค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะก็ทำผลงานในรอบคัดเลือกเป็นอันดับที่1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ทำคะแนนได้ 9.2800 คะแนนนะคะก็คว้าเหรียญเงินไปครองค่ะส ่วนเหรียญทองเป็นของชาติเจ้าภาพชาติต้นตำรับนะคะยุนกยูซองจากเกาหลีใต้นะคะทำไปได้ 9.3500 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ค่ะ 9.0900 คะแนนค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนครับ
5: วันนี้แพ้อะไรครับมองว่าแพ้อะไร
4: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
5: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ
4: เหรียญทองครับทุกแมตช์ครับ
5: ตอนมาเห็นว่าประสบเขาเรียกว่าน้ำท่วมอุปสรรคเยอะ
4: อุปสรรคเยอะครับ
6: เป็นไงบ้างครับมาวันนี้ได
4: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
5: เดี๋ยวนี้มอบให้ใครครับ
4: มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
2: ส่วนในประเภทบุคคลหญิงนะครับใบปอถิตารีแก้วโอฬารวสุลงแข่งขันโชว์ผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะโชว์ลีลาเข้าตากรรมการทำได้ 9.0400 คะแนนก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับจอห์นฮาอึนทำได้ 9.3100 คะแนนแล้วก็เหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส
3: ์ค่ะก็โค้ชพอใจกับผลงานของลูกทีมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินไปรอที่สนามบินเกือบ9ชั่วโมงเลยนะคะไปดูต่อกันที่ยูยิสุกันบ้างค่ะมิยูซูซูกิดาวรุ่งสาวน้อยวัย16ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะคะนี่เป็นยูยิสุเนวาซ่าค่ะมีลงชิงชัย6คนด้วยกันนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น48กิโลกรัมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนาฮยุนจากเกาหลีใต้2-0รอบก่อนรองชนะเลิศไปพลาดท่าแพ้ไซเบกคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานนะคะโดนกดซับมิชั่นแพ้ไปแต่ว่ายังมีโอกาสในรอบแก้ตัวนะคะ
2: ก็รอบแก้ตัวรอบแรกเอาชนะฮงชูจินจากสิงคโปร์เข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเจอเฟืองทินฮัวเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจปี2022จากเวียดนามปรากฏว่าน้องมิยูทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับใช้ความสดและก็ความเด็ดขาดเอาชนะไป6-4คะแนนก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสุไทยด้วย
7: เธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
8: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
9: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังเราแพ้แล้วเราต้องมาเล่นรอบแก้ตัวรู้จิตใจยังไง
8: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
9: เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขนมีอะไร
8: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
7: อบชิงเหรียญทองแดงที่มาแ
8: ข่งก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆครับ
9: กดดันมากขนาดไหนครับ
8: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้ค่ะ
9: ว
8: ัน
9: น
8: ี้
9: แข่งที่เราเจอยาก
8: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบโอ้ไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
9: มิวอยากบอกอะไรคุณพ
8: ่อก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
3: อายุ16เท่านั้นนะคะก็สำหรับยูยิสุทีมชาติไทยค่ะวันนี้จะมีลงชิงชัยอีก3รุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็จะมีรุ่น52กิโลกรัม77แล้วก็94กิโลกรัมนะคะจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: ขณะที่แคนูสลาลมชายนะครับของไทยส่งปิยนัทเกิดสุขลงแข่งขันปรากฏว่าปิยนัททำผลงานยอดเยี่ยมนะครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากจีนนะครับเวลา 98.09 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นไต้หวันครับเวลา 119.09 วินาที
3: นี่คือถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเรือพายไทยนะคะเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันแคนูสลาลอมในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ประเภทนี้มีการบรรจุแข่งขันเมื่อปี2010ค่ะ
2: ด้านเซปักตะกร้อทีมหญิง4คนนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงครับนัดแรกแพ้เวียดนามมาเจอกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียมานะครับปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-7แล้วก็15-6เก็บจะชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดจะเจอกับอินเดียวันนี้ตอน7:00 นนะครับถ้าไทยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปก็รอบรองแข่งวันเดียวกันด้วย
3: ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะเข้าไปชิงกับเวียดนามได้ค่ะขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดค่ะเมื่อวานนี้นะคะคู่หญิงไทยของเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
2: ครับนี่เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ของไทยทาราวดีนราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสะดุตาวดีก้องพบสะดุตาวดีนะครับไบรท์กับเบสคู่ของเราเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได
3: ้ค่ะก็เอาชนะไปสู้กันสนุกสูสี

0: นะคะจนกระทั่งชนะไปได้2-0เซตค่ะ23-21แล้วก็21-18นะคะคู่ของ Bright Bet เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในศึกวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ของจีนแข่งขันกันวันนี้นะคะ
1: ครับส่วนทีมชายของเรานะครับปรวิทย์ตะวะโตกับพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เจอกับคู่จากกาตาร์นะครับดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเกมครั้งล่าสุดปรากฏว่าคู่ของเราก็สู้เต็มที่แล้วแพ้ไป0-2เซตนะครับ21-23แล้วก็12-21ก็ตกรอบรองชนะเลิศไป
0: นะคะส่วนวอลเลย์บอลในร่มนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไทยเจอกับกำแพงเมืองจีนค่ะต้องใช้คำนี้นะคะก็โค้ชพักกีวอนก็ส่งผู้เล่นครบชุดนะคะลงแข่งขันปรากฏว่าสู้สนุกนะคะสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความสูงของนักกีฬาจากจีนที่ส่วนใหญ่เนี่ยสูงเกิน2เมตรเกือบทุกคนนะคะไม่ไหวจริงๆแพ้ไป0-3เซตค่ะ23-25 23-25แล้วก็19-25นะคะก็เดี๋ยวยังมีรอบจัดอันดับนะคะให้ได้ลงแข่งขันกันต่อค่ะ
1: แล้วก็อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพเจอกับกาตาร์ปรากฏว่าเป็นญี่ปุ่นเอาชนะไป3-0เซตเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีน
0: นะคะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะตอนนี้นี่จีนนำโด่งค่ะ154เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาอยู่ที่59เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับที่3 30เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนะคะมี16เหรียญทองอิหร่านขึ้นมาเป็นอันดับที่5ค่ะมี12เหรียญทองนะคะขณะที่ไทยหล่นมาอยู่อันดับที่6นะคะมี12เหรียญทองแต่วันนี้เรายังมีลุ้นเหรียญทองอยู่นะคะ
1: ครับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟนะครับทีมชายทีมหญิงแล้วก็มีเซปักตะกร้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจออินเดียตอนเช้าแล้วก็ที่ชิงเหรียญทองจะมีวอลเลย์บอลชายหาด
0: คร
1: ับ11นาฬิกานะครับเราเจอกับจีนแล้วก็มีมวยสากลด้วย
0: ใช่นะคะก็ไปเชียร์น้องโฟกัสนัทนิชาจงหงกลางนะคะ
1: นะครับวันนี้ก็ลุ้นกันชิง2เหรียญทอง
0: ค่ะวันนี้หวังว่าเหรียญทองของเราจะขยับขึ้นไปอีก
2: เดี๋ยวรอเชียร์เลยขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับส่งท้ายข่าวพ่อเช้าวันนี้ด้วยภาพกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของเยอรมนีครับโดยมีความสูงถึง365เมตรแต่ว่าในแง่ของความสูงสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีถือว่าสูงเป็นอันดับที่2รองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรศัพท์ในกรุงเบอร์ลินที่สูงกว่ากันประมาณ3เมตรครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2HD

0: พื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1 ตุลาคมนี
2: ้ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30 ถึง 22:00ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12 ถึง 18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
7: ตอนนี้เราดูทุกวัน24 ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
6: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
7: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
8: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวช

พระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์